0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่

0: แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
1: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
3: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร

ื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี

0: นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจ

0: ของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
2: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
1: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย

0: ต่อ0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับ

0: ลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา38นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา19นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา9นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสา

0: พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างคะ
3: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
2: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
3: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
2: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
3: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราแบบประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นมันก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวั

0: สดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ําหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทําให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทําให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไมล์ยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
1: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วแหละสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
0: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะถูกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนั่นนะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย์
0: มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
1: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทม.เนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผ

0: ระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ําลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ําท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์คะถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือของกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
5: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกัน

0: อย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
2: ปกติเขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงให้ซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงอ่ะถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงเพราะนั้นมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
1: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
6: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50บนโรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
5: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
6: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ Pick It Center กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะ

0: มีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
1: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
4: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเช่นกัน
5: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
3: ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

0: าเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
2: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับFM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายพวกเรากันได้นะครับสถานการณ์ที่บ้านของคุณเป็นยังไงนะครับมาเล่าให้กับพวกเราได้ติดตามกันครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ย 60-70% เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบลาดกระบังคลองจันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับภายใน7วันเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน้ำในชุมชนจะแห้งนะครับขอเวลา7วันนะครับเอาแบบแห้งสนิทนะฮะก็มีการพูดคุยกับการทำงานของทีมใหญ่นะฮะเร่งทุกหน่วยงานเนี่ยระบายน้ำออกให้หมดนะฮะส่วนเงินเยียวยาฮะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีเป็นประจำทุกวันอังคารในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะต้องติดตามว่าวันนี้จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เกิดอุทกภัยขออภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยที่สงขลาหาดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ย 9,000 บาทนะฮะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยทางรัฐเนี่ยจะเยียวยาสักเท่าไหร่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ว่าชัดชาติเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าต้องไปดูเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนวันนี้แหละคงรู้ว่าเงินเยียวยาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือมาตรการเพิ่มเติมที่จะดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะฮะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับมาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเรียกประชุมด่วนแก้ไขน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นจุดเศรษฐกิจใหญ่ครับสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยแฟลตคลองจันนะฮะไปดูพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกับตานะครับไม่ได้ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งการนะครับท่านก็บอกว่าต้องเยียวยาประชาชนแล้วก็จะมีน้ำอาหารเนี่ยเข้าไปแจกเนี่ยทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฮะส่วนไฟฟ้าเนี่ยท่านก็มองว่าถ้าเกิดปั่นไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของ

0: ระบบไฟ
1: ครับ
0: เพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันอยู่ด้านล่าง
1: ครับ
0: ก็ยังงดปั่นไฟอยู่แต่ได้ยินมาว่าบางอาคารบางพื้นที่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้แล้วด้านบนนะฮะเฉพาะด้านบน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะดูความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: 3-4วันกันเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟใช้นะฮะแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานซืนเนี่ยท่านนายกลงไปดูนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างร่มเกล้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณนัทพงศ
1: ์ที่หาร่มเกล้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่คลองจัน
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟลตเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายอาคารต่างกัน
0: ครับ
1: อาคารที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควรก็มีแต่ว่าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็ยังก็มีอยู่แต่ว่าเรื่องรถตราเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าจะเยียวยาหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคืนทุนหรอคุณสมพลยังไง
0: คืนทุนเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่ามันเป็นสภาวะภัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องรับภาระเอาเองถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยจะต้องมีการประกันภัยจะต้องมีการประกันภัยส่วนทางด้านของคปภ.เนี่ยก็บอกว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยจะรีบชดเชยให้ภายใน7วันทางคปภ.ก็คือคณะกรรมการที่เขาดูแลประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งหมดนะครับไม่ให้จ่ายช้านะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขประกันอะไรกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางในการเยียวยาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับมีการกล่าวนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางในการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่ส่วนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ต่างๆและความเสียหายที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนเองก็มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับก็จะมีการดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดทำไว้แล้วนะครับโดยทางคปภ.เองเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ในการคุ้มครองของระบบประกันภัยแทนนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลในการพิจารณาการเยียวยาส่วนในเรื่องของมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมแผนก็ตรงนี้มีการเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะต้องหาความรับผิดชอบขออภัยครับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
0: ครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับปรับสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะฮะเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะนะฮะสายก็เต็มเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มคู่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนศูนย์พักพิงเนี่ยก็มีทั้งหมดตอนนี้234แห่งนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะก็มีการแถลงฮะการบริหารจัดการศูนย์เตือนภัยกรุงเทพนะฮะตอนนี้ได้ยกระดับการทำงานปรับระบบสายด่วน1669นะฮะแล้วก็1555ให้รองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะ

ฮะแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตนะฮะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางร้องเรียนด้วยผ่านทรัฟฟี่ฟองดูนะครับพูดง่ายๆก็ใช้ทุกช่องทางเนี่ยแหละครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างนะครับแล้วก็

0: 5นะฮะก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขังเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับลดลงเล็กน้อยฮะ5เซนติเมตรเออ5เซนติเมตรก็ดูยังไงฮะสังเกตจากท่อไอเสียจักรยานยนต์บางคันเริ่มโผล่พื้นพ้นน้ำขึ้นมาได้นะฮะแต่ภาพโดยรวมระดับน้ำรอบอาคารและเส้นทางเข้าออกยังคงท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะฮะแต่ก็มีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอากาศเริ่มสดใสมีแดดอ่อนๆแล้วก็ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกตินะฮะชาวบ้านในแฟลตก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็เตรียมประกอบอาหารสดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยกันเองนะฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้วัตถุดิบของใช้จำเป็นเริ่มขาดแคลนนะฮะเริ่มก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ช่วยในการบริจาคของที่จำเป็นด้วยนะครับพวกอะไรเนี่ยยาสามัญประจำบ้านของใช้สุขอนามัยนะฮะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะอาหารแมวอาหารสุนัขนะฮะก็สามารถประสานการเดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบที่จุดช่วยเหลือบริเวณหน้าแฟลตคลองจันทร์15นะครับซอยเสรีไทย715เขตบางกะปินะฮะส่วนรัฐบาลตอนนี้เขาก็มีเรือเข้าไปนะมีเรือเข้าไปแล้วก็มีน้ำแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งในแฟลตคลองจันทร์เนี่ยทุกๆวันนะครับนี่คือความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ฮะ
1: ครับในพื้นที่ของบางกะปิคลองจันทร์ก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของแม้ว่าฝนจะไม่มีการตกลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีฝนนะก็ไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่นะครับทางกรมอุตุก็มีการออกมาแจ้งแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับในส่วนของสน.ลาดพร้าวนะครับมีการรายงานนะครับว่าในบริเวณแยกบางกะปินะครับวันนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทางคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเอวไม่ได้ลดลงจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ
0: บางกะปิ
1: ลาดพร้าวบางกะปินะครับยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะครับยังคงต้องติดตามว่าในส่วนของทางน้ำเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเป็นสีดำๆแล้วนะคุณทรงพลนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: น้ำนิ่งๆนานๆเนี่ยน้ำมันเน่าฮะ
1: นะครับ3วันแล้วยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปลงน้ำนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
0: ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟช็อต
1: นะครับทั้งไฟช็อตทั้งโรคระบาดที่จะตามมานะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางอสม.นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีการส่งอสม.ในการใช้พิกัดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี่แหละนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าพ้นภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เกิดในน้ำท่วมเนี่ยจะได้พ้นภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมก็ได้มีการร่วมงานกับในส่วนของสภากาชาดไทยขับเคลื่อนโครงการอสม.และอสส.ใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อปักหมุดนะครับในการระบุพิกัดและก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้มาตรการนี้มาช่วยเหลือด้วยนะครับการเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงในส่วนของภาวะวิกฤตที่จะต้องมีการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเดิมทีก็จะต้องมีการตระเวนหาบ้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากบ้านไหนหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันพ้นภัยและสามารถแจ้งมายังแอปนี้ได้เนี่ยมันก็จะระบุพิกัดจาก GPS เลยนะครับอสม.อสส.ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเปราะบางท่านไหนเนี่ยที่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งมายังอสม.ในพื้นที่ได้นะครับแม้ว่าในส่วนของระดับน้ำอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้าถึงได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพิกัดไหนที่สามารถเข้าไปแล้วได้เจอกับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็เน้นย้ำด้วยนะครับสำหรับในส่วนของอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ต้องระวังตัวของท่านอสม.เองด้วยนะครับอย่าลืมจนไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ ท่านไหนนะครับที่อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือก็บันทึกข้อมูลติดต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาย้ำเตือนแสดงความห่วงใยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ครับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะฮะผมต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะฮะปีที่แล้วเนี่ย

0: เราเจอหาดใหญ่สงขลา
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ปีนี้ใช่ไหมปีนี้หรือปีที่แล้ว
1: ไ
0: ม่
1: นานเนี่ยช่วงปลายปี
0: เออปีที่แล้วช่วงปลายปีปีนี้ก็ช่วงปลายปีอีกนะฮะ
1: ครับ
0: เราเจอน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพไม่คิดว่าจะเจอกันนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็มันก็ทำให้เห็นเหมือนเป็นการถอดบทเรียนคุณรัฐพงศ์ฮะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยที่เราจะต้องแก้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือการแจ้งเตือนภัย คือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ว่าช้าหรือว่ามันจะแย่นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในรายพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนในภาพรวม
1: ครับ
0: ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งต่อให้ทางท้องถิ่นเนี่ยในการช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ SMS หรือว่าในเรื่องของเซลบอดแคสต์เนี่ยในการที่จะบอกว่าในพื้นที่ไหนอำเภอไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะประชาชนเวลาได้ข้อความปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยแต่คำถามคือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะอพยพออกจากบ้านไปที่ไหนมันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิงไงครับ
1: มันยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการมาอีก
0: คือศูนย์พักพิงจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ
1: ์ครับ
0: ถูกไหมฮะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือประชาชนอพยพไม่รู้จะอพยพไปที่ไหน
1: ครับ
0: หรือจะอพยพไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมาได้และประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ทุกคนต่อไปจะต้องมีการซักซ้อมนะฮะเหมือนซักซ้อมหนีไฟซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากบทเรียนในครั้งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอ่วมไปพอๆกันนะครับเทศบาลนครแล้วก็อบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วการแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยเร็วหรือช้านะครับคือถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเอาที่ผมเจอหน้างานนะ
1: ครับ
0: ของผมนนทบุรีแจ้งวัฒนะเนี่ยเตือนมาตั้งแต่เช้าวันเสาร
1: ์
0: ได้รับแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าเร็วหรือช้าก็คือพอดีนะ
1: คร
0: ับคือพอดีไม่ถึงกับล่าช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้องถิ่นนี่แหละคือรัฐบาลไม่มีทางรู้หรอกว่าน้ำมันจะท่วมหรือว่าฝนมันจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ไหนและเป็นยังไงท้องถิ่นรู้ดีที่สุดท้องถิ่นจะต้องเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆเสียงตามสายหรืออะไรก็ได
1: ้
0: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาวิกฤตกำลังจะมาแล้วก็อพยพพออพยพเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนมีปัญหาก็คือว่าฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่มีคนมารับฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์พักพิงต้องบอกเบอร์ฉุกเฉินต้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับวิกฤตตรงนี
1: ้
0: นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำก็ทำอย่างเต็มที
1: ่
0: นะฮะปัญหาเนี่ยมันคือการระบายน้ำไม่ทันในบางพื้นที
1: ่
0: นั่นแหละฮะเพราะว่าคลองเนี่ยมันเต็
1: ม
0: แล้วก
1: ็
0: ฝนก็ไม่หยุดนะฮะที่เขาเรียกว่าเรนบอมหรือว่าฝนแช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อปี54มีน้ำเหนือมาด้วยมีน้ำเหนือมาด้วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากรอบนี้ไม่มีน้ำเหนือมีแต่ฝนตกหนักและน้ำรอการระบายนะครับถ้าถามหาทางการเมืองนะความรับผิดชอบก็ควรที่จะเป็นท้องถิ่นในการรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันคือเรื่องของการระบายน้ำถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำในภาครวมเนี่ยมันก็จะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาลถูกไหมฮะแต่ว่าจะไปทำงานแยกส่วนแบบนี้ไม่ได้ไงฮะ
1: ค
0: ือมันต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันรัฐบาลต้องดูแลน้ำภาพรว
1: ม
0: พร่องน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็สธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุแจ้งมาอย่างนี้เตรียมพร่องน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าการคาดการณ์เนี่ยมันอาจจะมองปัญหาไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอาจจะทำงานไม่ประสานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการสื่อสารในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่าผู้ที่จะเคาะโต๊ะเคาะประเด็นเลยนะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปนะก็คือประเทศไทยตอนนี้คือบางทีการทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเอาคุณดูในกรุงเทพเนี่ยส.ส.คือพรรคสีส้มนะฮะคือตรงเนี้ยจะต้องออกมาแอคชั่น
1: ก็คือจะเป็นในพื้นที่

0: ต้องมาช่วยเหลือประชาชนต้องมาดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำส่วนรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำต้องทำงานประสานกัน
1: ค
0: ือ3ส่วนเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ตอนเกิดเหตุการณ์หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงะก็ประสานกันในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังมีปัญหาในการสั่งการอยู
1: ่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออนะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเออเราถ้าจะเราจะคิดแยกส่วนหรือว่าเราจะทำงานแยกส่วนต่อไปเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจริงๆแล้วในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีการแถลงทุก10โมงของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ9โมงครึ่งนะครับ 9:30 นเดี๋ยวรอติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีน้ำท่วมคือหลายคนก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มาหาว่าใครผิดใครถูกท้องถิ่นถูกไหมรัฐบาลผิดไหมหรือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยล่าช้า
0: คือ เวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหาจำเลยต้องหาคนผิดหาแพะให้ได
1: ้
0: นะฮะก็เป็นปกติฮะแต่ว่าแต่คือเราจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ผิดแล้วไปลงโทษเนี่ย
1: มันก็
0: ปัญหามันก็ไม่จบ
1: ใช่
0: แล้วผมจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในตอนนี้เนี่ย
1: ค
0: ือน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันยังอยู่นะฮะความเดือดร้อนมันยังอยู่นะฮะแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันกำลังจะหายไปยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยมีครัวสนามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่พอน้ำลดปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้หายไปนะฮะ
1: ครับ
0: และความทุกข์เนี่ยยังอยู
1: ่
0: คนที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านก็ยังพังรถก็ยังพังความสูญเสียมันยังอยู่นะฮะคำถามคือว่าพอความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะแน่นอนฮะตอนนี้ก็จะต้องดูทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะกำหนดเงินเยียวยาความเสียหายตรงนี
1: ้
0: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังคำปราศัยนะครับคำกล่าวปราศัยเนื่องในวันทางทะเลโลกนะฮะประจำปี2569โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปฟังกันครับ

0: ่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้าร
5: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะฮะติดตามเรื่องของประเด็นรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายท่านเนี่ยประกอบเจอสภาวะนะฮะความเครียดตอนช่วงน้ำท่วมนะครับพอมีความเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตนะฮะภัยจะมาแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหรือเกิดภัยขึ้นจะรับมือได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แนวทางในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างไรอย่างยั่งยืนนะฮะกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณทรงพรสวัสดีคุณณัฐพลและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าถึงในเรื่องของการรับมือความเครียดในช่วงน้ำท่วมนี้ครับมีวิธีการไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามในช่วงนี้บ้างครับ
3: คือประเด็นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับความจริงทรัพย์สินเนี่ยก็มาที่หลังพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นประเด็นแรกเลยอันนี้คือในแง่ของการดูแลกันและกันก่อนที่จะไปถึงสภาวะทางจิตใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วก็มีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดทุกชีวิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งถ้าสามารถย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรืออยู่ในสถานะที่ได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านแรกเลยด่านที่สองเนี่ยก็คือความที่ปัจจัย4ขั้นพื้นฐานแล้วในปัจจัย4เนี่ยคือหมออยู่ในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าไต้ฝุ่นเกตอนที่ไปใช้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้รู้เลยว่าสิ่งแรกเลยคือน้ำดื่ม
2: ครับ
3: คืออากาศหายใจนี่เป็นสำคัญอยู่แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตอากาศเนี่ยแทบจะนับเป็นวินาทีแต่ถ้ากรณีของน้ำเนี่ยนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยยังพอทำเนาไปได้แต่น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาหารที่จะในการดำรงชีพได้โดยที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เรียกว่าจะไม่เกิดพยันตรายต่อชีวิตสามในขณะเดียวกันเองเราก็มาดูแลสภาวะจิตใจกันละกันครับในการดูแลสภาวะจิตใจกันละกันเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออ้อมกอดของเรานะคุณทรงพลคุณณัฐพลฮะผู้ฟังทุกท่านครับอ้อมกอดของเรานี่แหละแม้ที่น้ำตานองหน้าและการใช้การกอดการใช้การสัมผัสเนี่ยแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยแต่มันสามารถเยียวยาสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วคือแทบจะเรียกก็กู้จิตใจของเราฟื้นคืนมาในระดับหนึ่ง
2: ครับ
3: ในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นด่านสองที่สามารถมาช่วยกันและกันได้รับฟังคนที่เขากำลังทุกข์ใจคนที่เขากำลังอยู่ในสภาวะความเครียดด้วยความตั้งอกตั้งใจในสถานะใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นได้ก็อยู่ในสถานะนั้นหรือถ้าเกิดว่าร่วมถ้าเกิดพอที่จะตั้งหลักได้ก็ลองมาหาวิธีการในการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันสิ่งที่หมอได้พัฒนาในช่วงที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆบ้านตนเองก็อยู่ลาดพร้าวก็โดนล้อมรอบด้วยน้องน้ำนี้ต่ำไปหมดเลยออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
2: ข
3: ับออกไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำทันทีเลยก็คือว่าคู่มือดูแลสุขภาพจิตฮะคุณทรงพลคุณณัฐพลแล้วอันนี้หมอเผยแพร่ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วยแล้วก็ของศูนย์คุณธรรมไปด้วยวิธีง่ายๆเลยฮะคุณทรงพลณัฐพลก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องฮะเราสังเกตสมาชิกของเรากันเองสักนิดหนึ่งว่าความเครียดที่มันกำลังสะสมเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเกลสีเหลืองหรือสีแดงหรือยัง คือความเครียดเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันเป็นภาวะปกติที่มนุษย์เรามีได้ความเครียดของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าไม่วางแผนป้องกันอะไรเลยไม่อยู่ในสถานะวิตกกังวลใดๆเลยอันนี้ประมาท
1: ครับครับ
3: แต่ความเครียดในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยฮะผู้ชมผู้ฟังฮะผู้ฟังทุกท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าถ้าความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งร่องรอยต่อกันเลยเช่นเราเครียดจนกลายเป็นเราปวดหัว
1: ร
3: เราเครียดจนกลายเป็นเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงนะรู้สึกว่าหรือไม่บางคนกินเยอะเครียดกินเยอะก็มี
1: ครับ
3: มันจุกจิกไปหมดเลยมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วก็หยิบอะไรมากินตลอดเวลาทั้งหลายนี่เพราะมันหงุดหงิดมากลักษณะแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าเรากำลังความเครียดของเราอ่ะในร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าพักหน่อยเถอะหาวิธีการในการพักทีนี้ไอ้วิธีการในการพักโดยเฉพาะในสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าหาใครช่วยฟังกับสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจและระบายอารมณ์คนที่นั่งฟังก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือฟังอย่างเดียวจริงๆตั้งใจฟังดีๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการพลั้งพลูความเครียดออกมาซึ่งมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยมันสามารถลดความตึงเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะ
1: ครับครับ
3: แล้วถัดจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นคำบ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความสูญเสียด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจมันอาจจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตามมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สติดีก็กลับมาหมายถึงครองสติได้แล้วการใช้อ้อมกอดในการครองสติก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถ้าสมมติว่าหาคนฟังไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านเขียนระบายอารมณ์บางคนถนัดในการละเลงภาพบางคนถนัดในการที่จะพูดคุยกับตัวเองบางคนอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้แต่ต้องระลึกไว้อยู่อย่างสิ่งที่เรากำลังระบายความเครียดออกไปนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งที่เรากำลังระบายความเดือดร้อนนั้นต้องไม่เป็นพยานตรายต่อตัวเองเพิ่ม
1: ครับ
3: สิ่งที่เรากำลังระบายนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอันนี้แหละครับถ้าเราหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับเบื้องต้นในสถานการณ์ในวิกฤตแบบนี้ไปได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะสมาชิกของครอบครัวเรามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มแยกตัวไม่พูดคุยไม่กินข้าวนอนไม่หลับปวดหัวกินยาเยอะเริ่มบ่นเพ้อตัดท้อกับชีวิตแล้วก็ไม่สูงสิงใครแล้ววิถีชีวิตประจำวันเสียแล้วอันนี้อยู่ในสเกลสีแดงแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็พยายามโดยเฉพาะทางกรมสุขภาพจิตเองอย่างเช่น1323หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆ13000ประชาบดีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในแง่ของความปลอดภัย191สัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สำคัญที่เราอาจจะหรือคนรอบข้างเองสมาชิกอาจจะจดจำไว้สักนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆครับ
1: ครับคุณหมอครับอย่างในพื้นที่แฟลตคลองจันเนี่ยบางพื้นในบางอาคารเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนี่ยประสบแต่ความเครียดนะฮะถ้าเกิดกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือกันยังไงฮะคนในชุมชนฮะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถ้าเกิดว่าต้องฝากสู่ชาวแฟลตคลองจันว
1: ่
3: าประเด็นแรกเนี่ยขอส่งกำลังใจไปก่อนนะครับคือด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกหัวอกจริงๆแกนนำในตรงจุดนั้นอาจจะต้องรวมตัวกันเหมือนกันว่าเราคัดกรองสักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เรากำลังอยู่นั้นปลอดภัยนะเหมือนทำเป็นขั้นตอนเลยฮะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะคือน้ำมันคงไม่ได้ท่วมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำต้องไม่มีไฟฟ้าช็อตหรือสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องคัดกรองแล้วว่าใครเป็นถ้าเป็นผู้ป่วยนั้นเนี่ยต้องการความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหน หรือถ้าเป็นผู้สูงวัยเขาอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจและอาจจะจมน้ำหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นๆที่อาจจะต้องแทบจะเรียกว่าติดป้ายในสัญเชิงสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้คือกลุ่มด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการยาหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการดูแลการคัดกรองในลักษณะนี้ส่งสัญญาณไปที่รพสต.ส่งสัญญาณมาที่กทม.หรือส่งสัญญาณอันนี้คือหมายถึงแกนนำนะฮะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเองว่าเราได้คัดกรองในระดับหนึ่งของในสไตล์ชาวบ้านกันเองนี่เราสามารถทำได้เรารู้ครับว่าน้องพี่น้องชาวบ้านเองจะรู้ว่าอันนี้เป็นเด็กเล็กเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและอันนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาอันนี้เป็นผู้ที่ติดเตียงเราคัดกรองในลักษณะนี้ได้ถัดไปก็จะกลายเป็นหญิงซึ่งโดยเพราะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือต่อเนื่องกันมากลายเป็นผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในสภาวะที่เปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามที่อาจจะมีภาวะจิตใจที่เปราะบางอยู่ในสเกลสีแดงถึงเมื่อกี้ที่หมอใช้เครื่องมือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องฮะคือท่านสังเกตสมาชิกเลยนะถ้าท่านเห็นหรือว่ามีใครคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วเขาไม่กินข้าวไม่นอนหลับแล้วก็กลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ไม่พูดง่ายๆตัดพ้อบ่นเพ้ออยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นสเกลสีแดงทางด้านจิตใจเกณฑ์พวกนี้แหละครับที่จะต้องการความช่วยเหลือโดยแกนนำอาจจะต้องติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้อย่างฉุกเฉินด่วน
2: ครับ
3: ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอันที่เราดูประเด็นอื่นๆต่อไปเลยนอกจากความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารก็จะเป็นสเกลถัดไปสัญญาณการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยการใช้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความจริงถ้าเกิดใครได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นไฟฉายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ใช้วูบว่าในการส่งสัญญาณได้นะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด่วนนะพวกนี้ก็ได้หรือสัญลักษณ์เชิง SOSจะใช้อะไรเขียนขึ้นมาหน่อยก็ได้ว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนก็จะทำให้คนที่กำลังลงไปในการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้รีบลงไปในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญก่อนสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าการติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นหรือคนที่เป็นเขาเรียกแกนนำในชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารการกินหรือน้ำดื่มหรือยาที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปได้การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การปฐมพยาบาลพื้นเขาเรียกกันแบบพื้นฐานเนี่ยจำเป็นเช่นการห้ามเลือดเช่นเรื่องของสัตว์มีพิษเราจะดูแลกันอย่างไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราต้องซักซ้อมกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับ
2: ครับคุณหมอครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับในเรื่องของการดูแลทางจิตใจคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให้จิตใจเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างยั่งยืนครับ
3: จริงๆต้องบอกว่าการใช้ความเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญในต่างจังหวัดเนี่ยบังเอิญหมอไม่ได้ทำที่กรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยหมอได้มีโอกาสพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีชาวบ้านแกนนำมาร่วมกันฝึกฝนทักษะในการเฝ้าระวังทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ว่าใช้ความเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจใช้การกองอะไรต่างๆนี่เนี่ยเป็นตัวเยียวยาสภาวะจิตใจซึ่งกันและกันพวกนี้รวมไปจนถึงทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เขาคลายเครียดนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยทำให้เขาคลายเครียดหลังจากที่เขาสูญเสียต่างๆที่ได้ประเด็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการรายงานการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการเยียวยาอย่างไรหน่วยงานในการที่จะให้ความ ความช่วยเหลือมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็จะประคับประคองครอบครัวเดียวมันคงไม่เกิดพลังนะฮะสิ่งที่หมอแนะนำก็คือการรวมตัวหลายครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหมอใช้คำว่ามันเหมือนระบบพี่เลี้ยงถ้าเป็นจริงๆในการแก่ชุมชนร่มเกล้าเนี่ยสมัยก่อนหมอเคยมีโอกาสลงไปในทั้งแฟลต9ตึกแนวดิ่งแล้วก็ชุมชนแนวรากตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเกิดสหกรณ์ของพ่อแม่หรือสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยการลงไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเขาคืนกลับมาเนี่ยการรวมตัวกันในรูปแบบของความเป็นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแทนที่จะเป็นบ้านเดียวต่อสู้กันก็กลายเป็นว่าเราร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการประคับประคองทั้งชุมชนไปด้วยกัน
1: ครับครับนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วก็ทุกท่านครับนิดเดียวนะฮะผมฝากไว้นิดหนึ่งท่านเข้าไปดูสำรวจได้ในสเกลในเว็บไซต์ของทั้งศูนย์คุณธรรมการแบบประเมินความเครียดดาวน์โหลดเอาไปดูก็ได้หรือเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้วางไว้ในเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านดาวน์โหลดได้หมดเลยเรา modify มาจากตอนที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนั้นก็หนักมากกับในเรื่องของที่จิตคนดิ่งไปทั้งหมดเลยก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยครับ
1: ครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
3: ครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของน้ำท่วมอีกสักนิดเดียวครับในพื้นที่เนี่ยแถวแถวประชาชื่นแถวแถวประชานิเวศ2ประชานิเวศ3ซอยสามัคคีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำลดลงช้ามากนะครับน้ำลดลงช้ามากคือมาก็มาก่อนแล้วก็พอระบายน้ำก็ระบายน้ำไม่เหมือนในพื้นที่อื่น
2: ๆ
1: นะครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวแถวประชานิเวศ2น้ำยังอยู่ประมาณเอวกันอยู่เลยฮะ
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรพอไปดูสาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะเอ๊ะทำไมแถวๆนั้นมันถึงยังคงมีปัญหาและเช้านี้เนี่ยแถวๆหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะ2เลนซ้ายมือเนี่ยยังมีน้ำท่วมเจิ่งนองกันอยู่นะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะทางด้านคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนฮะโพสต์ Facebook ข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดนะฮะเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดช้าทีมงานเลยไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีแล้วก็ประชานิเวศ3ปรากฏว่าปัญหาเดิมๆน้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำจนบ่ายที่ผ่านมาไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่มีอัตราการสูบน้อยกว่าสูบแทนนะครับตรงนี้เองนะฮะการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นฮะอ่ะมาดูการเมืองกันบ้างฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ฮะศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมติเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับมีมติบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แนะนำให้กกต.ปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนฮะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกกต.มีการพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดฮะบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวบุคคลผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนลับก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องคัดค้านตุลาการ2คนนะฮะก็คือว่าตุลาการเขามีการพิจารณาแต่มีคนบอกว่า2ท่านนี้เนี่ยไม่ควรจะนั่งพิจารณานะครับอันนี้ยกคำร้องฮะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเหตุต้องถอนตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะส่วนการวินิจฉัยว่ายังไงนะครับการใช้ QR โค้ดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนการใช้บาร์โค้ดของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ8-1นะครับ วินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขณะที่เสียงข้างน้อย1เสียงฮะคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าอาจสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะครับนอกจากนี้สารรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีข้อเสนอไปยังกกต.ฮะให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยนะฮะสรุปก็มีมตินะฮะบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นเองนะครับสาเหตุที่ คำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งก็คือคุณณัฐพงศ
2: ์
1: กับผมเนี่ยที่ไปกาคะแนนเนี่ยกาคะแนนให้กับสสทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสืบไปถึงตัวบุคคลของเราได
2: ้
1: เมื่อไหร่ที่เรารู้ก่อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงคะแนนเนี่ยมันไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเพราะกลัวว่าอ้าวพอผมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาสืบถึงตัวบุคคลผมดังนั้นการลงคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของเรา 100% ถูกไหมฮะกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกคุกคามแต่วันลงคะแนนเนี่ยไม่มีใครรู
2: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตามจิตใจของตนเองลงไปตามเจตจำนงของตนเองการเลือกตั้งตรงนี้มันถือว่าเป็นเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งถ้าดูแยกส่วนนะถือว่ามันไม่บิดเบือนแต่หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ้าวมันอาจจะไปสืบถึงตัวบุคคลของตัวเราได
2: ้ครับ
1: ตรงนี้ก็ไม่มีผลแล้วแต่กกต.เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขของศาลก็คือว่าคุณจะต้องเก็บ3ส่วนเนี้ยแยกออกจากกันอย่าให้มันมารวมกันเพราะรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเลิกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาประโยชน์สาธารณะแล้วเนี่ยเจตนาของกกต.เนี่ยคือศาลมองแล้วนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อมันมี
2: บัตรเลือกตั้งจริง
1: ย้อนคือตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าบัตรเลือกตั้งจริงหรือลงคะแนนจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจตจำนงของกกต.ไม่ใช่เจตจำนงโดยทุจริตว่าใครเป็นคนเลือกแล้วก็ไปบอกหัวคะแนน
2: ไปเช็คว่าใครเป็นคนไม่ใช
1: ่นะฮะแต่มันนำไปสู่ตรงนั้นได
2: ้
1: ก็ต้องบอกว่าให้กกต.เนี่ยใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะเข้มงวดเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับซึ่งทางกกต.เองนะครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำ
1: ครับ
2: นะออกมาตรงนี้ก็รับนะครับในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของทางคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมานะครับว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปในส่วนของผู้ที่ร้องเนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้โดยตรงและลับเนี่ยในส่วนของทางกกต.เองก็ได้ฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยมาก็จะอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับแต่คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่ศาลท่านอภิปรายออกมานะครับมีการพิจารณาออกมานะครับซึ่งในกรณีของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับทางคุณแสวงก็บอกว่าคำวินิจฉัยเราก็มีทั้ง2หลักการนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนแล้วก็มีผู้ร้องกว่า20รายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกกต.ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานอย่างไรนั่นก็คือสามารถช่วยที่จะมาดูแลในเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนร่วมกันได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการออกแบบบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของความตรงรับแล้วก็สุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับในเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนกรณีในเรื่องของการฟ้องร้องนะครับเรื่อง157ต่างๆที่แต่ละพรรคก็จะมีการมาฟ้อง
1: ครับ
2: เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับกกต.ก็มีการออกมาชี้แจงออกตรงมาตรงนี้นะครับ
1: ฮะก็คือ157ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตคือศาลจะดูตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาแล้วก็พฤติการต่างๆนะฮะคือเจตนาก็คือมีเจตนามั้ยในการกระทำความผิดรู้มั้ยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดตั้งใจทำผิดหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดนะฮะเขาก็จะต้องดูพฤติการด้วยว่าเป็นทฤษฎีวินยูชนว่าผู้ที่มีอายุแบบนี้ภาวะเช่นนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไปมันถือว่าประมาทไห
2: ม
1: หรือว่าละเว้นไหมนะฮะเขาจะต้องดูพฤติการประกอบเจตนากันครับต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพรรคประชาชนก็ฟ้อง157 คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะฮะว่าพฤติการเนี่ยมันเข้า157ต้องดูว่าศาลอาจจะมีแนวทางแล้วก็คำพิพากษาอย่างไรนะฮะ
2: ครับประชาสัมพันธ์อีกที่หนึ่งครับที่ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับใครที่จอดรถอยู่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายรถของคุณด่วนนะครับหลังจาก10โมงเช้านะครับถ้าไม่มาเคลื่อนย้ายทางในส่วนของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือโทเวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการกีดขวางจราจรอยู่นะครับใครที่ไปจอดอยู่ก็ไปย้ายรถของคุณซะนะครับ
1: เขาจะย้ายไปที่ไหนนะเขาบอกด้วยใช่ไหม
2: ย้ายไปที่ในส่วนของด่านดินแดงนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ถูกย้ายไปนะก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มการรับยานพาหนะมารับในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคร
1: ับเพราะว่าจอดค้างไปเนี่ยมันอันตรายนะสำหรับรถสัญจรไปมานะครับขับรถมาด้วยความเร็วสูงและเจอรถจอดซ้ายเนี่ยชนนะฮะก็เกิดความไม่ปลอดภัยนะฮะก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยดอนเมืองโทเวทำไมใจร้ายไม่ใช่ฮะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนกรมบัญชีกลางฮะเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน1ตุลาคมนี้นะฮะย้ำว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ครับ
2: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
1: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขาดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลาย เบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
9: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ิ่งคุณโก้ครับทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดทั้งวันทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ YouTube หรือว่า TikTok นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของเราด้วยนะครับ NBT Plusผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเพียงแค่สแกน QR code ก็สามารถเลือกรับตามช่องทางที่ต้องการได้วันนี้เราอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็นวันที่4แล้วสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังติดตามกันอยู่ตลอดก็คือบริเวณแฟลตคลองจันนะครับแล้วก็ร่มเกล้าที่ยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ยังคงติดอยู่ด้านในแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในตอนนี
0: ้ใช่แล้วครับนอกเหนือจากนั้นครับก็จะมีช่องทางสำหรับการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกทม.เองกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้รวมถึงภาครัฐบาลด้วยมีข้อสั่งการสำคัญเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันรวมถึงการเยียวยาพี่น้องด้วยจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดมาตรการสำคัญในหลายเรื่องด้วยคุณโก้ครับ
1: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใครที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีการสั่งการทางด้านของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็สั่งรับมือเหตุน้ำท่วมภาคกลางในเชิงรุกแล้วก็เตือนต้องเร็วนะครับเตือนประชาชนต้องอพยพทันด้วยซึ่งในเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเองคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการครั้งที่3ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านณภินทร ศรีสรรพางนะครับแล้วก็คุณพลดรปริศนานันทกุลครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมหารือในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
0: โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำว่าหลายพื้นที่ในภาคกลางครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการบริหารสถานการณ์ทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนการบริหารอ่างเก็บน้ำแล้วก็การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงรวมถึงเส้นทางระบายน้ำครับไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยงานครับทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสำหรับข้อสั่งการเร่งด่วนครับได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดได้มีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ
1: ใช่ครับในเรื่องนี้เองต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่บอล
0: ครับ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกบางจุดที่ถือว่าหนักแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้มีอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีฝนตกหนักลงมาแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนที่มีการปล่อยน้ำไปเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองนะครับหรือว่าล่าสุดเป็นจังหวัดนครราชสีมาเองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในเขต

0: ก็นำไปวางแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะครับอพยพแล้วก็จัดกำลังเครื่องจักรเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญในส่วนของการสื่อสารแน่นอนว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่นะครับข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถรับรู้และก็พร้อมรับมือล่วงหน้าได้ครับ
1: แล้วมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามี1สายที่จะมาติดตามข้อมูลสำคัญกันนะครับในเรื่องราวของตอนนี้อย่างที่ทราบกันคุณโก้ครับว่า28เมื่อวานนี
0: ้
1: แล้วก็29เนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าดูแลตัวเองในช่วงของสถานการณ์น้ำก่อนล่าสุดครับเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องราวของการที่เราต้องดูแลตัวเอง Work From Home เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็น New Normal ด้วยตอนนี้มี1สายสำคัญครับคุณบุญเกียรติเมธีทัศนีท่านเป็นผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดซึ่งตอนนี้ครับจะมาอัปเดตข้อมูลการ work from home อยู่บ้านทำยังไงให้ปลอดภัยในยุค new normal ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แบบ work from home ซึ่งก่อนหน้านี้มีการถอดบทเรียนมาหลายครั้งแล้วในส่วนของบริษัทบุญรอดเองก็เหมือนมีการเซตระบบนี้ขึ้นมาในการ work from home แบบได้ประสิทธิภาพวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณบุญเกียรติในเรื่องของนโยบาย work from home ในภาวะปกติของเครือบุญรอดเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบและก็แนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวิธีการ work from home นะครับก็ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ก่อนหน้าโควิดเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นความไม่คุ้นชินนะครับของหลายๆภาคส่วนนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เกิดไครซิสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถมาปฏิบัติงานอย่างสถานที่ทำงานปกติได้เนี่ยเราก็จะใช้นโยบายเรื่องของการ work from home นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเราได้ออกประกาศนะครับให้พนักงาน work from home นะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ประกาศก็ล้อกับทางภาครัฐนะครับที่ครม.ให้เป็นวันหยุดทั้ง2วันก็คือ28กับ29แต่สำหรับเรานะครับในภาคเอกชนเรายังถือว่าเป็นวันทำงานนะครับทั้ง2วันแต่ว่าเป็นรูปแบบการทำงานแบบ work from home ครับ
1: ครับในส่วนของการ work from home ครั้งนี้ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทาง HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย work from home หรือว่าเวลาในการยืดหยุ่นการทำงานฉุกเฉินในห้วงเวลาของน้ำท่วมครั้งนี้พิเศษยังไงบ้างครับ
2: ครับแยกบอกเป็น2ส่วนนะครับส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในเขตแถวที่มีเหตุน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเพชรบุรีนะครับหรือเขตแถวบางนานะครับกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะเซตซิเบิลให้นะครับแน่นอนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นพาริตี้นะครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือนะครับเราจะตั้งห้องไลน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นการสื่อสารแบบ3 diagram นะครับก็คือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใครที่ติดขัดนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่พอเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันแล้วเราจะมีทีมงานและหน่วยงานคอยช่วยเหลือกันอันนี้คือกลุ่มที่1นะ
0: ครับ
2: ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านนะครับก็ work from home นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบออนไลน์ต่างๆที่ทางบริษัทเซตให้เนี่ยก็สามารถทำงานได้เสมือนกับเราเข้าไปในที่ทำงานครับ
0: อย่างนี้ครับคุณบุญเกียรติพี่บอลครับ
1: ครับ
0: เวลามี work from home แน่นอนมันจะมีคนที่ทำงานหลังบ้านกับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าคือในส่วนของรายการผลิตเองหรืออะไรเองไม่สามารถ work from home ได้ก็ต้องมาทำงานมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
1: ทำไมเธอได้หยุด
0: ทำไมเธอได้หยุดทำไมฉันได้หยุด
1: มันจะมี
0: เธอได้อยู่บ้านฉันไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เรามีการบริหารจัดการหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาในส่วนของคนที่จำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฟอนต์ไลน์ไงบ้างครับ
2: ครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเราไม่ได้มองว่าพนักงานอยู่ในรายการผลิตหรือพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ
0: ครับ
2: เราสำหรับกลุ่มเราจะแยกพนักงานออกเป็น2 ส่วนส่วนที่ได้รับผลกระทบ

0: จริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศหรือถ้าท่านได้รับผลกระทบแต่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในรายการผลิตตรงนี้เราจะอนุมัติรวยให้นะครับโดยให้พนักงานเนี่ยได้ดูแลถึงเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินก่อนเป็นหลัก
1: ครับ
0: นะครับเราจะไม่ได้แยกว่าถ้าอยู่รายผลิตแล้วจะไม่ได้เวิร์คเพราะว่าต้องเข้ามาเราไม่ได้ไครทีเรียอย่างนั้นนะครับเราดูความจำเป็นแล้วก็ความเดือดร้อนของพนักงานเป็นหลักครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของการที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนหรือว่าเขาเรียกว่าพนักงานที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้การส่งความช่วยเหลือไปยังพนักงานตอนนี้เห็นบอกไม่มีฝ่าย HR ก็เข้าไปดูแลหลังบ้านด้วยในการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของที่เดือดร้อนด้วยยังไงบ้างครับ
0: สองส่วนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพนักงานอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเราตั้งห้องไลน์นะครับเราจะมีทีม HR ที่เป็นทีม Business Partner นะครับดูแลแต่ละสายงานแต่ละหน่วยธุรกิจนะครับถ้าพนักงานน้องๆที่เดือดร้อนนะครับก็จะประสานงานมาผ่านทางห้องไลน์นี้ส่วนการช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับก็ขณะนี้ที่ผมติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นทีมงานของสิงอาสานะครับซึ่งมีท่านผู้บริหารที่ดูแลอยู่ก็คือคุณต๊อดปิตินะครับเท่าที่ทราบก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับให้สิงอาสานะครับลงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เกิดภัยอะไรขึ้นมาก็จะเห็นสิงอาสาอยู่ตามพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางและตัวอย่างของการทำงานในรูปแบบของ work from home ด้วยสุดท้ายอยากจะให้ฝากคำแนะนำสักนิดนึงหลายหน่วยงานหลายๆบริษัทเองก็อยากจะมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบเป็น new normal เป็นลักษณะของ work from home เรามีข้อแนะนำอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทำงานที่ออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นมาตรการเรื่อง work from home ผมเชื่อว่าองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรทั่วๆไปเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับกับผู้ประสบเหตุนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับก็ดูแล้ววันสองวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ฝนก็เริ่มหยุดแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงครับ
2: ครับผมก็ต้องขอบคุณในส่วนของสิงอาสาด้วยนะครับเวลามีภัยพิบัติอะไรเดินทางออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ work from home ที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญนะครับอย่างนี้สักนิดนึงครับฝากกำลังใจถึงผู้ที่ประสบภัยซะหน่อยยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังประสบภัยอยู่ฝากกำลังใจถึงประชาชนสักนิดนึงครับ
0: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับที่ประสบเหตุนะครับก็เชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะครับก็สถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับการช่วยเหลืออาจจะเข้าไปถึงได้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ณเวลานี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณคุณมุจเกียรติเมธีทัศนีด้วยนะครับผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดวันนี้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการ work from home กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: จะเห็นเลยว่าอย่างที่คุณบุญเกียรติบอกประสิทธิภาพ
2: ใช่ครับ
1: การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแบบ work from home เนี่ยก็ยังคงได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพงานที่ไม่ต่างกับการที่มาทำงานที่ออฟฟิศนะ
2: ใช่ครับ
1: คือฟังดูเนาะ
2: คือหนึ่งเลยต้องให้ความสำคัญกับพนักงานก่อนว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็แบ่งความช่วยเหลือหรือว่าให้สิทธิ์แล้วกันให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยไม่ติดขัด work from home ได้ด้วยแล้วงานก็มีประสิทธิภาพด้วย
1: ใช่แล้วนะครับนี่ก็มาติดตามกันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบได้เนาะ
2: ได้เลยครับ
1: ที่เราจะ work from home ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายๆพื้นที่ด้วยคุณโก้
2: ครับครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าน้ำเนี่ย มาถึงแล้วผ่านไปแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเรื่องของความเสียหายแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เองในส่วนของโฆษกรัฐบาลวันนี้ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับพร้อมกับเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับย้ำนะครับพี่น้องประชาชนต้องฟังข้อมูลรอบด้านและก็ให้ฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับโดยในส่วนของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรนะครับทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษต้องบอกว่าเป็นโฆษกใหม่ป้ายแดงครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุในขณะนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะวางแผนดำเนินชีวิตวางแผนการเดินทางต่างๆให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อสรุปสำคัญมีเรื่องดังนี้นะครับก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันศุกร์หรือว่าวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยเนี่ยมีมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาครับปัจจุบันก็ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่เพิ่มอัตราการระบายนะครับก็ยังถือว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติขณะที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับเพิ่มเติมได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
1: มาดูในเรื่องของการระบายน้ำบริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยนึงอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ บอกมีการระบายน้ำออกแบบก้างปลาซึ่งส่วนนี้ครับพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับมวลน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไหลลงสู่พื้นที่ปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจปริมาณฝนต้องบอกเป็นข่าวดีนะลดลงตามลำดับคุณผู้ชมโดยก้อนฝนครับเคลื่อนจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศโดยคาดว่า29กันยายน2569ก็คือวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครครับฝนจะตกน้อยลงนี่เป็นข่าวดีนะครับการระบายน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายจุดครับสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามบางชุมชนครับแล้วก็บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ยกตัวอย่างเช่นเคหะคลองจันทร
2: ์
1: เคหะล่มเกล้านะครับมีเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1แล้วก็มีรามคำแหง24ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การช่วยเหลือครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร1555นั่นเอง
2: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้สภาพภูมิอากาศฝนดูจะเบาบางลงแต่ยังคงตกอยู่บ้างนะครับคือตกสลับกับหยุดแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ตกแช่เหมือน3วันที่ผ่านมาสถานการณ์หลายพื้นที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงในส่วนของกาญจนบุรียังคงจังต้องระวังแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านโฆษกก
1: ็
2: บอกว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องเฝ้าระวังใหม่อีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานนะครับท่ายางบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานครับก็จะต้องระบายน้ำก็ขอให้พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าช่วงท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับสถานการณ์นะครับติดตามในส่วนของระดับน้ำแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแถลงอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้เองก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงประมาณ 9โมงครึ่งถึง10โมงว่าจะมาแถลงในช่วงไหนแต่ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนในส่วนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัตินะครับหรือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของสภาพอากาศเรื่องของมวลน้ำเรื่องของจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆก็เดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้มาติดตามกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับอย่างที่คุณโก้บอกมีกาญจนบุรีมีเพชรบุรีอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคือระยองนะครับระยองเนี่ยมี2จุดที่ต้องเฝ้าระวังจุดที่1ครับนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาประมาณ 7:00 นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับผ่านทางระบบน้ำล้นโดยพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อีกหลายจุดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วย
2: ใช่ครับก็บางพื้นที่บอกว่ามีข่าวคือบางทีต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์แล้วบางทีเราตื่นตระหนกตกใจเห็นมีน้ำโอ๊ยเขื่อนมันดู
1: มี
2: เขื่อนแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวรอยรั่วจริงๆต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดก็บอกว่าจริงๆยังไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันมีการกัดเซาะซึ่งอาจจะทำให้มีความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแตกหักนะครับและในส่วนของท่านโฆษกเองก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลยังคงสูงอยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นอยู่ทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยโดยระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้ยังคงใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายและในส่วนของจังหวัดนครนายกเองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วนะครับสั่งการให้มีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในอำเภอเมืองด้วยก่อนหน้านี้เห็นภาพโอ้ต้องบอกว่าเปิดภาพมาตกใจเหมือนกันเขื่อนขุนด่านประการชนหูน้ำปริ่มแล้วก็ระบายน้ำแรงมากจนพี่น้องประชาชนเนี่ยตกใจเลยบอกว่าโอ้ลดลงหน่อยเพราะว่าพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่ลุกต่ำเนี่ยหนักเลยนะครับ
1: นี่ก็อีกจุดนึงครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเยียวยา
2: ครับ
1: การเยียวยาการฟื้นฟูนะครับก็มีประเด็นสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเริ่มกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็เริ่มกระบวนการในการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับมารวบรวมประกอบกันจัดทำเป็นเรื่องของคำของการงบประมาณในการดูแลแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการคุณผู้ชมครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนครับได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในส่วนของการระบายน้ำทั้งในส่วนของการเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่มีปัญหาอยู่แจ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมครับที่1669นะครับในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก็เบอร์1555และก็กรณีที่จะสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆก็มีเบอร์022485115นั่นเองครับ
2: ใช่ครับนี่ก็เป็นสายด่วนที่คอยเปิดรอรับนะครับว่าในส่วนของ
1: การช่วยเหล
2: ือเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนก็สามารถโทรไปได้เน้นย้ำอีกทีครับ1669แล้วก็1555เป็นสายด่วนนะครับหรือว่าประสานไปที่022485115ได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่แต่ในวิกฤตพี่บอลบางครั้งเราจะได้เห็นภาพการช่วยเหลือที่บางทีมันฟูใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทุกคนที่ลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับในส่วนของอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ลงไปช่วยในพื้นที่ของแฟดคลองจันเองหรือว่าล่มกล้าวเองหน่วยงานภาครัฐเองภาคประชาชนเองเราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ใครที่มีศักยภาพใครที่สามารถ ร่วมด้วยช่วยกันทำอะไรได
1: ้
2: ลงไปช่วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจกันแล้วกันว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆเราไม่มีการแบ่งแยกช่วยได้
1: ช่วยพี่จริงๆ
2: ใช่ครับ
1: นะครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับที่เรียกว่าจับมือกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับภาคส่วนของการเยียวยาในส่วนของรัฐบาลล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมงบกลางครับกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยจะครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ครับโดยนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเป็นประธานโดยระบุถึงหลักเกณฑ์ครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบการชดเชยเยียวยาในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้วแต่รัฐบาลครับก็ได้มีการหารือกับทางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาเรื่องของรายละเอียดในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเสริมนอกจากนี้ครับยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องยึดมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์การช่วยเหลือเช่นเดียวกันทั่วประเทศครับ
2: ก็ในส่วนของภาครัฐเองก็จัดเตรียมแล้วก็มีการวงเงินงบกลางปี2569ไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้กันไว้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก
1: ็
2: จะใช้ในการบริหารจัดการเยียวยาพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก
1: ็
2: จะครอบคลุมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะไปเร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสียหายและก็ประเภทความจำเป็นในการใช้วิธีกระจายงบประมาณเพื่อที่จะเสนอครม.นะครับพิจารณาอนุมัติต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่เวลาที่เรามีการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลายคนพี่น้องประชาชนตกใจหรือว่าตื่นตระหนกว่าอุ๊ยแถวบ้านเราน่ากลัวขนาดนั้นเหรอพี่บอลมีน้ำท่วมหรือเปล่าทำไมถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจริงส่วนในบางพื้นที่ที่มีภัยอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่ว่าต้องประกาศเป็นภัยพิบัติเนื่องด้วยเป็นระเบียบข้อบังคับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วกันคือในการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าบ้านที่ได้รับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบเนี่ยแหละคือถ้ามันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่มารองรับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคุณพระดอนเองก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในกรอบการดูแลผู้ประสบภัยนะครับว่าสำหรับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเข้าสู่ระบบคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะไม่ได้เป็นการให้การเยียวยาภัยพิบัตินะครับจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้าแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับในขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาแบบเต็ม 100%
1: อันนี้ก็1เรื่องสำคัญ
2: ใช่ครับอ
1: ีก1เรื่องครับเข้าใจกันง่ายๆเรื่องรถที่โดนน้ำท่วม
2: บ
1: างทีก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวต่างๆล่าสุดประเด็นนี้ครับรายการของเราตามคุณผู้ชมให้เรียบร้อยประเด็นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องของแผนงานเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วอันนี้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ29กันยายน2569เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะประกาศมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปก รณีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถที่โดนน้ำท่วม
2: ใช่ครับก็คือเนี่ยพอเราเห็นภาพเวลาเกิดอุทกภัยบางทีไม่ทันบางทีก็ต้องยอมสละก็ต้องยอมสละเพราะว่าพื้นที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือให้การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและหลายคนก็อยากได้สิ่งนี้แหละพูดง่ายเลยคือโอ้โหรถของฉันยังบางทียังป้ายแดงอยู่เลยนะจ
1: อ
2: ด
1: ยังผ่อนอยู่เลย
2: ยังผ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ประสบภัยก็เดี๋ยวรอการชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างของบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่บางใหญ่นนทบุ
1: ร
2: ีเวลาจะเดินทางมาที่สถานีแห่งนี้นะครับจะผ่านทั้งงามวงวานผ่านทั้งแครายรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้โอ้โหน้ำท่วมจนรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันสักนิดนึงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีจุดท่วมขังล่าสุดที่ไปสำรวจมาวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วง 8:30 นในช่วงเช้าจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24และก็ซอยรามคำแหง23ต่อมาก็เป็นถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงถนนพัฒนาการนะครับยังคงมีน้ำสูงอยู่นะครับถนนนวมินทร์จากนวมินทร์26ไปถึงแยกบางกระปิตรงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับมีน้ำท่วมขังถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นี่ก็เป็นอีก1จุดที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเลยถนนศรีบูรพาครับถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101นะครับ101เนี่ย
1: ครับ
2: ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปินี่เลยพี่บอล
1: ครับ
2: บางกะปิอยู่แถวบ้านเลย
1: แถวบ้านผมครับ
2: เป็นไงครับตอนนี
1: ้น้ำลงมาแล้วครับ
2: น้ำลงแล้ว
1: แต่ว่าก็ยังมีท่วมขังอยู
2: ่นะครับเอาละครับแล้วก็ไปต่อกันที่ถนนสุวินทวงศ์แยกถนน3วาถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้ที่ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณร่ม924หรือว่าเคหะ
1: ร่ม9
2: นั่นเองนะครับ
1: อันนี้คือน้ำท่วมสูงใช่ไหมครับ
2: ท่วมสูง
1: อันนี้มาที่บริเวณน้ำท่วมต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมลดระดับลงมาจากที่คุณโก้บอกเมื่อสักครู่นี
2: ้ครับ
1: ก็จะมีรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณจุดศรีนครินทร์นะครับถึงพัฒนาการถึงบริเวณไปถึงสุขุมวิท77คุณผู้ชมครับจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีนวมินช่วงนวมิน100ถึงนวมิน98แล้วก็มีจุดที่เป็นจุด4แยกถนนประเสริฐมนุกิจตัดถนนนวมินจุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีถนนนวมินทร์จากนวมินทร์56ถึงนวมินทร์26แล้วก็ตรงจุดหนึ่งคือพหลโยธินกันบ้างจากแยกเกษตรไปถึง BTS ลาบ11อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันว่าม
2: ี
1: น้ำท่วมอยู่
2: ใช่ครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราแจ้งไปหลายคนยังคงติดอยู่ในบ้านเรือ นหรือว่าหลายคนนี่ที่ออกมาก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของฝนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้อาจจะตกน้อยลงหรือวันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: วันนี้เห็นแดดนะ
2: วันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: 6:00 น. 7:00 น. นี่มีแดดแล้ว
2: นะครับก็สถานการณ์น่าจะ
1: เริ่มคล
2: ี่คลายนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องพี่บอลที่จะต้องแจ้งเตือนอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพดีขึ้นแต่ในหลายๆจังหวัดตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในส่วนของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นขอมาแจ้งเตือนครับในส่วนของศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองครับ
1: ครับ
2: ล่าสุดวันนี้เองเมื่อช่วง 8:30 นะครับก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยครับให้ทราบทั่วกันดังนี้เลยช่วงวันนี้นะครับ29กันยายน14:02 น.
1: ครับ
2: ปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองน้ำอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ไม่ถึง1ฟุตนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญครับและอำเภอโพทองจะเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอันนี้อาจจะไม่ได้ น่าเป็นห่วงมากนักนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยจะต้องทำในวันนี้นี่เน้นย้ำเลยต้องทำในวันนี้นะครับนอกจากขนย้ายสิ่งของไปยังเขตปลอดภัยแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเข้าออกด้วยเรือผู้สูงอายุควรมีญาติมารับส่งเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ระมัดระวังกระแสไฟฟ้าหากต้องลุยน้ำครับหากใครมีความจำเป็นขอความช่วยเหลือก็ติดต่อสายด่วนนะครับ1784ได้ตลอดแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ไปติดตามคุณผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ JICC ตอนนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวเชิญรับชมก่อนเลยครับ
2: เชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29กันยายน2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มีมากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7:07 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์ถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่นี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิเชียรบุรีเนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิเชียรบุรีนะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกบิลบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกบิลบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกเป็นอย่างไรขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังส่งตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปขยายต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆและรับฟังหน่วยงานต่างๆเพื่อตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนของจังหวัดที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่ได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่พักพิงแล้วนะครับขอเน้นย้ำว่าจังหวัดดังกล่าวเหล่านั้นนะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกรฤดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน

และถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: จะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: มาอัปเดตกันสักนิดนึงครับในส่วนของจังหวัดตากเห็นว่ามีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ระดับน้ำลำห้วยยังคงวิกฤตเตือนภัยอยู่5อำเภออัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะครับฝนเริ่มตกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนะครับวันจันทร์นี่นะฮะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาฝนก็หยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับในส่วนของฝั่ง4อำเภอฝั่งตะวันออกก็คือทางสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองแล้วก็วังเจ้าเนี่ยนะฮะก็น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังทาง5อำเภอด้านตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่ท่าสองยางแม่ลำมาดพบพระแม่สอดแล้วก็ทางอุ้มผางนะครับซึ่งเราเฝ้าติดตามในเรื่องของทิศทางพายุฝนที่คาดว่าจะพัดเข้ามาทางฝั่งเมียนมาเข้ากับย้อนเข้ามาอีกกันนะครับก็เฝ้าติดตามระดับน้ำเมยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเมยก็ขึ้นนะครับ
0: ในตอนนี้สถานการณ์น้ำถึงจะคลี่คลายยังคงมีพื้นที่จุดไหนที่ยังต้องระมัดระวังหรือว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมครับ
1: ครับพื้นที่เสี่ยงนะอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ทางอำเภอทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับน้ำเมยนะครับก็ทางเทศบาลท่าสายลวดที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดนะครับทางฝั่งอำเภอพบพระนะครับที่ติดกับน้ำเมยครับเราเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำแม่น้ำเมยที่สูงขึ้นนะครับ
2: ท่านหัวหน้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วในหลายพื้นที
1: ่
2: แต่เหตุที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในอำเภอที่ติดกับแม่น้ำเมยเนี่ยคือทำไมแม่น้ำเมยถึงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
1: เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกในฝั่งเมียนมานะครับซึ่งต้นน้ำของน้ำเมยนี่จะอยู่ในทั้งในเขตเมียนมาด้วยแล้วก็ในเขตของอำเภอพบพระด้วยนะฮะทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเราเนี่ยครับ
0: จากจุดนี้เองน้ำที่มีการระบายหรือว่ากำลังผ่านเส้นทางน้ำไปตรงนี้มีจุดไหนเป็นจุดลุ่มต่ำมีจุดไหนที่จำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
1: ครับจุดลุ่มต่ำที่ติดแม่น้ำเมยก็จะอยู่บริเวณตลาดริมเมยนะครับเทศบาลท่าสายลวดนะครับที่ถ้าเราเคยไปก็จะอยู่ตรงติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดลุ่มต่ำที่ถ้าน้ำเมยขึ้นก็จะล้นตลิ่งแล้วก็เข้ามาท่วมในเขตเศรษฐกิจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ละมาดนะครับแล้วก็อำเภอท่าสองยางที่ติดกับตลอดริมน้ำเมยอ่ะครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: คุณน้าครับอย่างนี้ถ้ามีการประเมินไหมครับว่าฝนยังจะมีอยู่หรือเปล่าจะมีมวลฝนกลับมาที่จังหวัดตากอีกหรือไม่แล้วก็ในกรณีเกิดเหตุมีฝนตกเพิ่มเติมเรายังมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเตรียมอพยพหรือว่าสร้างจุดพักพิงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับครับในโซนนู้นเราเตรียมประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับถ้าจำเป็นในเรื่องของการอพยพเราก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพพี่น้องที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
2: ค่ะในส่วนของช่องทางการแจ้งเตือนค่ะท่านหัวหน้าเห็นว่ามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราก็แจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคสต์นะเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเจ้าอำเภอเมืองในเขตของบ้านตากสามเงานะครับ

0: ก็การเฝ้าระวังนะครับ
1: ปัจจุบันค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ้าจะต้องอพยพจะต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงจุดนี้ตอนนี้มีการจัดเตรียมไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของทางแม่สอด ก็มีครับทางเทศบาลท่าสายลวดทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็จัดเตรียมไว้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
2: ครับผมมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับใครที่1กำลังจะหนีน้ำหรือว่ากำลังจะออกจากพื้นที่หรือ2มีใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปยังจังหวัดตากสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้รับข่าวสารจากทางราชการนะครับเราดูแล้วถ้าเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีกลุ่มผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าจะย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านรีบแจ้งประสานไปทางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านออกมาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดภัยหรือว่าในช่วงของกลางวันนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมขึ้นหรือว่ารอจนถึงกลางคืนเนี่ยการอพยพการขึ้นจะค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายนะครับ
2: ตรง
0: นี้นะครับก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับสำหรับเส้นทางในการสัญจรนะครับของจังหวัดตากตอนนี้เส้นทางในส่วนของจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางแต่เมื่อวานเราก็เคลียร์นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เส้นทางดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางนะครับก็มีบางช่วงที่ปิดแล้วก็เป็นมีทางเบี่ยงเป็นบางช่วงที่ใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ละมาดนะครับที่ผ่านไปทางตำบลท้องฟ้านะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็มีบางช่วงที่สะพานสุดนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ก็ขอพี่น้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับส่วนเส้นทางสายเอเชียจากกำแพงเพชรผ่านวังเจ้าตอนนี้ก็สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วครับ
2: ครับผมสุดท้ายอยากจะให้ส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจสักนิดนึงว่าใครที่กำลังมีประสบภัยอยู่ทางปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ
0: ครับครับทางปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานประสานนะครับความร่วมมือระหว่างทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดนะฮะหน่วยงานทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสายด่วนของปภ.ก็1784นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายที่สุดก็ท่านสามารถโทรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกินกำลังเกินศักยภาพก็ประสานมาหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ดีทางหลายๆหน่วยพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านครับ
2: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตากเดี๋ยวหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากท่านหัวหน้าวรวิทย์กันอีกทีนะครับ
0: ครับ
2: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณวรวิทย์อินตาใจนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะท่านมาได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตกมั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ตกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยโชคดีตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของ5ตำบลทางตะวันตกนะคะเพราะว่าจะต้องไปติดตามในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพราะว่าแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดตากเองฝนไม่ตกแต่ทางเพื่อนบ้านทางฝั่งเมียนมาฝนตกแล้วเขาเป็นต้นน้ำเราก็ต้อง เรียกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของ5อำเภอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของตำบลที่ติดกับริมแม่น้ำเมยด้วยก
2: ็
1: อย่างเช่นตลาดริมเมยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าโซนเศรษฐกิจเลยล่ะนะคะแล้วก็เทศบาลท่าสายลวดท่าสายยางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะตอนนี้เนี่ย

0: ากไปแม่สอดตอนนี้เปิดเส้นทางได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเพราะว่ายังคงมีดินสไลด์อยู่ส่วนเส้นทางบ้านตากไปแม่ระมาดตอนนี้เนี่ยยังมีดินสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ
1: ครับก็ในส่วนของท่านหัวหน้าเองก็เน้นย้ำว่าหากมีการแจ้งเตือนพูดกันอีกทีนึงอย่าดื้อนะครับคือคำว่าดื้อในที่นี้คือถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็แจ้งปภ.มาช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อย่าไปห่วงบ้านบางทีโอ้กังวลกลัวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านปรากฏพอน้ำมาออกมาไม่ได้แล้ว
0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันอีกครั้งด้วยละกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องรับมือกับฝนที่ยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่จะลงมาในพื้นที่ในตอนนี้ก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดครับถึงพี่น้องประชาชน7จังหวัดนะครับดังนี้ก็คือ1กำแพงเพชร2คือพระนครศรีอยุธยา3กาญจนบุรี4สิงห์บุรีและจังหวัดตากที่เพิ่งจะได้รายงานไปนะครับอุทัยธานีก็ต้องระมัดระวังอ่างทองล่าสุดที่ในส่วนของศูนย์แจ้งมาก็เป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและก็สมุทรสงครามครับหลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นคลองสาขาและก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกรณีเขื่อนสำคัญหลายสายก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกับพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากได้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะใครที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำแล้วมันส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของปภ.ก็ประสานร่วมมือกับผู้บริการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า NT เองก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่าเซลล์บอดแคสต์นี่แหละยิงตรงเข้าสู่ระบบมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้เตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาดูในรายจังหวัดสักนิดนึงนุ่นในส่วนของกำแพงเพชรตอนนี้ฝนตกหนักสะสมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันมี6อำเภอที่ต้องแจ้งเตือนกันก็คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอคลองขลุงนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและก็อำเภอโกสัมพีนครนะครับขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เน้นย้ำบางทีคนลืมเอกสารสำคัญสูติบัตรใบเกิดใบสมรสใบอะไรบางทีมันถูกเก็บไว้แล้วมันไม่มิดชิดบางทีเจอน้ำไปมันไม่มีของทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางก็อย่างที่เรียนไปแล้วผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชรานะครับก็ให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับ
0: ค่ะไปต่อที่จังหวัดตากนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วซึ่งในส่วนของปภ.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยใน5อำเภอด้วยกันเพราะว่ายังคงมีเรียกว่าน้ำนะคะในลำห้วยแล้วก็คลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองตากค่ะโดยเฉพาะตำบลแม่ท้อแล้วก็ตำบลโป่งแดงอำเภอแม่สอดด้วยที่ตำบลพะวอกับตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าที่ตำบลโบดค่ะนอกจากนี้อีก3อำเภอก็มีอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านตากแล้วก็อำเภอสามเงาค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในริมน้ำอย่างริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็พื้นที่ ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหลายๆท่านบอกว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคือเพื่อนบ้านท่วมแหละเพราะว่าอยู่ลุ่มต่ำกว่าแต่บ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคราวนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน
1: ต้องตื่นตัวคือต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละครั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะเป็นที่เดิมตลอดนะครับบางทีทางน้ำอาจจะเปลี่ยนหรือว่าเส้นทางน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางหรือว่าทางราชการอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารรอบด้านบางทีข้อมูลจากส่วนอื่นๆอาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดหนึ่ง
0: ใช่นะครับต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดตากท่านบอกแล้วนะมีทั้งเซลบอร์ดแคสต์นะมีเสียงตามสายด้วยมีรถประกาศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบเหตุใดเนี่ยก็สามารถติดต่อเลยคนใกล้ตัวก่อนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนของทางปภ.ได้1784โทรได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
1: จริงๆอันนี้ต้องฝากไปทางแบบผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรือว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีอยากให้เช็คสักนิดหนึ่งเข้าไปดูลูกบ้านสักนิดหนึ่งว่าแต่ละพื้นที่ยังใครมีติดค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เขาไม่สามารถแจ้งความช่วยเหลือออกมาได้ก็จะได้เข้าไปเช็คข้อมูลกันนะครับมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยก็จะกระทบจังหวัดอย่างสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับจากที่มีการระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้คลองสาขาหรือว่าน้ำในพื้นที่คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เมตรก็อาจจะกระทบจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในอำเภออินบุรีตำบลชีน้ำร้ายนะครับแล้วก็ตำบลทับยาอำเภอพรมบุรีครับที่ตำบลพระงามแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้มีความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งของอายุของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญจำเป็นเคลื่อนย้ายรถอุปแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนชราเด็กเล็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่พื้นที่ด้านในไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยกันแล้วกันครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ไปดูที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยที่กระทบก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1ถึง 1.2 เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันนะคะก็4อำเภอนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆพระนครศรีอยุธยานี่เสี่ยงน้ำท่วม
1: ตลอดเลยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำผ่านพื้นที่มาด้วยไปดูที่อุทัยธานีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่นะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังตอนนี้ล้นตลิ่งโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในส่วนปภ.เองก็แจ้งเตือนนะครับใครที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยที่ตำบลหาดทนงตำบลเกาะเทโพตำบลสแกกรังครับตำบลน้ำซึมตำบลท่าสุงนะครับก็เช่นเคยครับเร่งยกของขึ้นที่สูงยานพาหนะต่างๆนะครับคนแก่คนชราผู้ป่วยก็ขอให้ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันครับ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนนี้ก็น้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงโดยเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะดูแลด้วยต้องเฝ้าดูแลใน ในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะเด็กผู้สูงอายุคนชราผู้ป่วยนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังนะครับสมุทรสงครามเขื่อนแม่กลองก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินจำเป็นขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังไปดูช่องทางการติดตามให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหากพี่น้องประชาชนคนใดในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างที่คุณนุ่นได้บอกแล้วผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับแจ้งได้แจ้งก่อนเลยในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสายด่วนนิรภัยปภ.นะครับหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงบางทีโทรเข้าไปแล้วสายไม่ว่างก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งมีคนโทรเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับไลน์แจ้งเหตุปภ.นะครับก็สามารถแอด ID ไลน์ไปได้ที่ @1784ddpm นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหมายไปที่@1784ddpm นะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่7พื้นที่ที่นำมาฝากกันในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ยังคงต้องรับน้ำกันอยู่นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่เขื่อนที่หลายทีอาจจะจำเป็นจะต้องระบายออกเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันเต็มพอระบายในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำเนี่ยลุ่มต่ำน้ำมันเอ่อล้นสูงขึ้นมันก็อาจจะท่วมเข้าบ้านเรือนแต่ว่าทางปภ.เองก็บอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่าจะระบายค่อยๆระบายจะไม่แบบว่าพรวดพราดซะจนแบบโอ้ส่งผลกระทบรุนแรงหนักต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันครับ
0: เห็นว่าจะมีการระบายแบบเป็นขั้นบันไดเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆนะคะเรียกว่าค่อยๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเริ่มมีน้ำระดับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแต่ว่าท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วก็อาจจะไม่ทันได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลกำลังชื่นชมในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทย
1: า
0: เขาบอกว่ามีการปรับตัวค่ะพี่โก
1: ้ใช่ครับ
0: ปรับตัวยังไงบ้าง
1: เมื่อวานไปดูแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของลมฟ้าอากาศภาษาที่ใช้เขาก็จะมีภาษาของเขาเองนี่แหละยอมความกดอากาศต่ำ
0: มว
1: ลอากาศเย็นมีการควบนู่นควบนี่แล้วเราก็เข้าไปแล้วว่าหย่อมมันเป็นหย่อมยังไงมันควบกันยังไงมวลอากาศ
0: หย่อมนี้มันส่งผลกับเรายังไง
1: ทำไมมาแล้วมันจะฝนตกไหมหรือมันจะร้อนยังไงล่าสุดหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ามันเข้าใจยากกรมอุตุปรับหน่อยปรับแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าไปดูก็จะมีเขียนแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพตกหยุดนะตกบางเป็นจังหวะบางทีอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้าง
0: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัววันนี้มีแดด
1: นี่ก็คือหลายคนก็เข้าไปชื่นชมว่าโอเคอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวไม่ใช่ว่าโอ้จะดื้ออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะนะครับเข้ามาดูเลยได้นี่สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใครพร้อมซักผ้ายกมือขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
0: อ
1: ันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับตัวเพราะว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วจะได้อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าไปดูภาพแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง
0: ใน
1: ส
0: ่วนอ่านแล้วนะอ่าน
1: แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอาแล้วหย่อมมันมาเป็นหย่อมอยู่บ้านชั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนให้แล้วใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับไปดูเรื่องของในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วและล่าสุดสักนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรดาร์ฝนก
0: ็
1: จะมีคนเข้าไปดูในส่วนของกรมอุตุเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพเรดาร์ฝนที่หลายคนครับแบบอยากจะรู้ว่าตอนนี้ฝนผ่านไหมฝนมาเป็นอย่างไรฝนแล้วมันผ่านแล้วเป็นยังไงแต่ดูไม่เป็นปรากฏเข้ามาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นแดงแล้วตรงไหนมันเป็นฝนคราวนี้มาดู
0: ปกติเขาจะมีภาพแบบนี้ให้เราดูในภาพเรดาร
1: ์ก็เลยแจ้งให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดนึงไหนๆก็ พูดถึงเรื่องของเรดาร์ฝนแล้วนะครับพอเราเข้าไปในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองจะมีในส่วนของภาพเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนี่แหละชื่อว่าเรดาร์ฝนก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะฝนมันจะมาไหมกี่โมงมันจะมาตอนไหนแล้วฝนเป็นอย่างไรอ้าวมาดูกันครับนี่สีฟ้าไม่มีฝนตกอันนี้ปลอดภัยสีเขียวตกบ้างปลายๆอย่างที่ในภาพเนี่ยบริเวณตรงขอบๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือฝนเบาบางฝนปลายนะครับขยับเข้ามาหน่อยหนักขึ้นมาอีกนิดสีเหลืองครับก็จะมีเมฆฝนปานกลางฝนตกปานกลางถึงหนักมากนะครับสีส้มคราวนี้ค่อนข้างหนักและมาแรงละสีแดงนี่ต้องระวังเลยหนักมากๆและถ้าเป็นสีม่วงนี่บอกเลยว่าพายุนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการดูในส่วนของเรดาร์พยากรณ์เรื่องของฝนเนี่ยเข้าไปแล้วทำความเข้าใจสักนิดนึงว่ามันเคลื่อนตัวอย่างไรแล้วพื้นที่สมมติมันสีเขียวผ่านกรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้ว่าถ้าตรงกรุงเทพเป็นสีเขียวฝนตกเบาบางหรือประปรายเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการชมหรือว่าดูในส่วนของเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราน่าจะดูในเรื่องของเรดาร์ฝนกันน่าจะเป็นและเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็รับฟังนะคะในส่วนของปัญหาของพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยติดตามนะเขาบอกให้เราติดตามเราก็ติดตามแต่ว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาปรับตัวแล้วนะคะ
1: ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในส่วนของน้ำท่วมบางพื้นที่เนี่ยรถสัญจรลำบากและพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของขนส่งสาธารณะครับก็มีการแจ้งเข้ามาสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แผนการเดินรถของขนส่งสาธารณะหรือว่าขสมกเนี่ยมีการปรับแผนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับก็มาแจ้งกันสักนิดนึงในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกในเพจก็มีขึ้นข้อความอยู่นะครับขสมกพบบวกครับนี่ในเพจนี้ห่วงใยความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันครับตอนนี้ปรับแผนการเดินรถเล็กน้อยนะครับในกลุ่มเส้นทางดังนี้กลุ่มเส้นทางที่1นะครับหรือว่าโซน1สายต้นที่ขึ้นต้นหมายเลขนะครับ1ถึง000ขึ้นมาดูว่าโซน1ขึ้นต้นด้วย1มีอะไรบ้างสาย1ถึง29 1-34 1-25 ก็จะเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองบางทีรถอาจจะสัญจรผ่านเส้นนั้นไม่สะดวกก็จะปรับเส้นทางนะครับโซนมีนบุรีนี่สถานีรถไฟฟ้าลุมพินีมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับสวนสยามไปสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับเคหะล่มเกล้ามายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรังสิตมาที่มีนบุรีแล้วก็สวนสยามไปที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองไปที่ท่าเรือศรีพยามีนบุรีไปที่ท่าเรือคลองเตยบางเขนไปที่สำโรงนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นทางด่วนด้วยเช่นเดียวกับบางเขนไปยังคลองเตยนะครับเป็นลำดับที่ขึ้นมาให้ได้เห็นกันอาจเป็นการปรับการเดินรถในโซนที่1ส่วนโซนที่2ขึ้นต้นด้วยเลข2 2-40 อันนี้ไปอยู่ที่บริเวณพระราม9นะครับเส้นพระราม9ท่าเรือศรีพยาเส้นพระราม9สุทธิสารหรือว่าเส้นพระราม9สุทธิสารวนซ้ายและวนขวาเนี่ยทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงไปเทเวศศูนย์ราชการไปสายใต้เก่าท่าเรือปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมู่บ้านบัวทองเคหะไปหมอชิดนะครับหมู่บ้านบัวทองแขกไปเทเวศไซน้อยนะครับไปยังศูนย์ราชการหมู่บ้านบัวทองเคหะไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนครอินทร์ท่าเรือนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่นำมาฝากกันให้ได้ติดตามอันนี้ใครอยู่ตรงไหนลองอ่านดูแล้วกันนะครับเราขึ้นเป็นกราฟิกให้ได้ชมกันเพราะว่าหลายเส้นทางเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากอาจจะหลบถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นก็เองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของการเดินทางของขสมกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าจะติดตามตรวจสอบข้อมูลในส่วนของขสมกแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดต่อได้ที่ tracker.bmta.lioa.com นะคะนี่จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ในสายพร้อมแล้วกับเรานะคะจะมาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ของขสมกนะคะว่ามีการเดินรถอย่างไรมีการเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรบ้างนะคะอ
1: ยู่ในสายกับเรานะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับคุณนุ่นครับ
1: ล่าสุดแน่นอนว่าขสมกนี่ให้บริการขนส่งพี่น้องทั่วกรุงเทพและก็ในเขตปริมณฑลด้วยแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตเส้นทางตอนนี้ขสมกมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับ
2: ครับอย่างนี้นะครับขสมกเราเนี่ยให้บริการพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
1: ครับ
2: ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับที่ว่ามีภัยน้ำท่วมอยู่นะครับในส่วนของขสมกเราเองเนี่ยยังยืนยันครับว่าเรายังเดินรถเมย์ครบทุกเส้นทางนะฮะใน100กว่าเส้นทางของเราซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆอีกเหมือนกันครับว่าการเดินรถเมย์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนรถเมย์นะครับที่ลดลงไปจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราวิ่งรถอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันแต่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 1,386 คันซึ่งแบ่งออกเป็นรถเมย์ร้อนเนี่ยหรือรถเมย์ครีมแดงที่เราเห็นนะครับ714คันแล้วก็รถเมย์แอร์อยู่673คันเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่บางพื้นที่ในเส้นทางอยู่หลายพื้นที่เนี่ยครับที่รถเมย์ชั้นต่ำของเราหรือว่ารถบรรลักเนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าในเส้นทางนั้นได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรถเมย์ครีมแดงเราเองที่เราถือว่าเป็นเจ้าคุณปู่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ยตอนเนี้ยบางเส้นทางก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในบริเวณตรงถนนลาดพร้าวอะครับตรงบริเวณแยกบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตัวบิ๊กซีอิมพีเรียลเนี่ยครับตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงอยู่รถเมย์แดงเราเคยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ในเส้นทางนะฮะดังนั้นเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ต้องหารูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่เราให้บริการในปัจจุบันครับ
1: มีจุดไหนไหมครับที่ขสมกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบในการที่จะเข้าไปเดินรถมากที่สุดนะครับของขสมกครับ
2: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจะเป็นบริเวณเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เขตบึงกุ่มเขตบางกะปิเนี่ยก็ต้องในบริเวณที่ผมเรียนสักครู่นะฮะคือถนนลาดพร้าวมาทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนเนี้ยคือในบริเวณตรงต้นลาดพร้าวเนี่ยตรงแถวยูเนียนมอลล์เนี่ยสามารถวิ่งได้ละแล้วก็เลยจากนั้นมาจนถึงบิ๊กซีตรงลาดพร้าวนะครับคือเป็นอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นน่ะมาจนถึงเดอะมอลล์บางกะปิตลาดแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิจนถึงแยกลำสาลีแยกบางกะปิเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยรถเมย์จะเข้าไม่ได้เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณแยกนิด้าตรงแถวๆคลองบ้านม้านะครับคือถ้ารถที่วิ่งจากเสรีไทยมานะฮะจากสวนสยามมาเนี่ยวิ่งสุขา2มาเนี่ยพอมาถึงแยกนิด้าปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะมีการปิดถนนครับไม่ว่ารถเมย์หรือรถส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้ตลอดจนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณแฟลตคลองจันทร์ของการเคหะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่รถเมย์เราจะเข้าไม่ได้เลยครับดังนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางผ่านรถเมย์ของเราเนี่ยครับก็สามารถเดินทางยูเนียนมอลล์เนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็มาลงในบริเวณที่เป็นลาดพร้าวตัดรัชดาที่เป็นจุดเชื่อมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วต่อเนื่องวิ่งเส้นลาดพร้าวมาจนถึงจุดหมายปลายทางแถวบางกะปิได้เช่นกันครับ
1: มีในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผ ู้โดยสารไหมครับในส่วนของผู้โดยสารเองพนักงานเองว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ารถคันไหนสามารถวิ่งไปตรงจุดไหนได้หรือว่ารถคันไหนอาจจะไม่สามารถวิ่งได้อย่างปู่โสมอย่างเมแดงอย่างเงี้ยครับบางจุดอาจจะวิ่งไปไม่ได้เรามีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับ
2: อย่างนี้ครับรถเมย์ของเราทุกคันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือเรามีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมทุกวันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมตรงเนี้ยรถเมย์บางกลุ่มเรากันออกไปเลยคือเราไม่เอามาวิ่งในเส้นทางละเพราะว่าถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่ารถเสียตกค้างอยู่ในเส้นทางเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอาจจะไปกีดขวางการจราจรด้วยซึ่งอย่างช่วงวันแรกๆเนี่ยฮะช่วงวันศุกร์ที่25วันเสาร์ที่26เนี่ยก็มีรถเสียอยู่ในเส้นทางเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นรถเมย์ครีมแดงที่เรามี 1,520 คันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคันจะวิ่งลุยน้ำได้ก็จะมีวิ่งลุยน้ำได้จริงๆอยู่ประมาณสัก700คันดังนั้นตัว700คันเนี่ยครับเรากำชับทีมเหมาซ่อมทีมช่างซ่อมรถเนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เอารถครีมแดงของเขตการเดินรถที่1ที่อยู่ที่อู่บางเขนเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ำท่วมเนี่ยครับที่ไม่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็ให้เขาเตรียมความพร้อมรถไว้ถ้าเกิดในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยโซนไหนที่มีความต้องการที่จะใช้รถเมล์ครีมแดงเนี่ยเราก็จะสามารถโยกย้ายสายรถจากจุดนั้นเนี่ยครับไปช่วยเดินรถในพื้นที่โซนตะวันออกรองรับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันครับประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางอยู่แล้วแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะไปข้างหน้าแล้วเกิดน้ำเยอะเหลือเกินเกิดรถมีปัญหาอันนี้เราได้มีการจัดเตรียมทีมไว้ในการช่วยเหลือเหตุนี้ยังไงบ้างคะ
2: ต้องบอกจากนี้ครับว่าในช่วงวันที่25คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานำรถเมล์เราวิ่งไปเกือบทุกเส้นทางเกือบตลอดสายปรากฏว่ามันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอย่างฉับพลันรถบางคันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะพอเกิดเหตุเสียกลางทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเสียร่วมเกือบ20คันที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเหลือที่มันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10คันละเราได้มีการประสานไปยังหน่วยเหมาซ่อมของขสมกเราเองนะครับเพื่อให้ประสานไปยังตัวเอกชนที่มีรถลากหรือว่าตัวทางสถานีตำรวจด้วยนะครับที่จะพอสามารถลากรถตรงนี้ไปได้อย่างเช่นตรงเขตบางกะปิอะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีรถของเราที่จอดเสียอยู่ 2-3 คันเราได้ขนย้ายออกไป2คันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถตรงนี้ออกให้พ้นเส้นทางตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกระบวนการขนย้ายเนี่ยเราเตรียมช่องทางติดต่อไว้อยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลดลงเมื่อไหร่หรือว่าพอที่รถขนย้ายจะเข้าไปลากรถเมล์เราที่เสียกลางทางเนี่ยออกมาได้เราก็จะเร่งดำเนินการครับอันนี้คือประเด็นที่รถจอดเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดประเด็นที่รถจอดดับเสียยังสตาร์ทติดหรือว่ายังเคลื่อนไหวได้เนี่ยแล้วเกิดจากเหตุฉุกเฉินของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้ครับบนรถเมล์ของเราเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกับทีมช่างที่ประจำอยู่แต่ละเขตอยู่แล้วถ้าเป็นจุดที่รถสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงครับครับ
0: ค่ะเห็นว่าค่ะ
1: มันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนู่นก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าบางจุดเนี่ยไปไม่ถึงหรือบางจุดจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆอย่างนี้เราจะสามารถอัปเดตหรือว่าไปเช็คตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรได้บ้างครับ
2: ครับตอนนี้นะครับทางช่องทางติดต่ออยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูในแฟนเพจในเพจของขสมกนะฮะก็คือ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะครับแล้วก็อันนี้คือในช่องของ Facebook ส่วนอีกช่องนึงนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องก็คือ LINE Official ของขสมก.ก็อาจจะไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอด BMTA นะฮะ BMTA ก็คือเป็นชื่อย่อของขสมกนะครับแล้วก็พอพิมพ์ปุ๊บก็เพิ่มเพื่อนไปอยากรู้อยากสอบถามช่องทางยังไงสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าใครไม่มีทั้ง Facebook แล้วก็ LINE OA เนี่ยก็ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์4ตัวนะครับก็คือฮอตไลน์1348ได้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของข้อแนะนำกันบ้างดีกว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะเดินทางนะคะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ประชาชนจะเดินทางด้วยรถสาธารณะในปัจจุบันเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอารถตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหรือบางท่านเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องใช้บริการของขสมกอยู่แล้วมีข้อแนะนำไหมคะ
2: ก็มีข้อแนะนำครับอย่างอื่นก็อยากให้ศึกษาดูเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจก่อนนะฮะว่ามีรถเมล์เรามาแน่นอนแต่ต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะช้าไปเยอะหน่อยหรือช้าไปพอสมควรแต่รถเมล์เรามีมาแล้วถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยที่จุดที่เขายังรออยู่เนี่ยยังจะมีรถเมย์มาอีกไหมก็ถามไปที่ไลน์ OA ที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยครับตรงนี้เราจะมีคนคอยตอบคำถามตลอดที่ผ่านมามีคนถามในไลน์ OA เนี่ยร่วมเกือบ 4-500 คนแล้วนะครับก็สามารถมีการประสานงานกันได้อีกอันนึงครับคือที่เราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเดินทางครับเพราะว่าตอนนี้โรคฉี่หนูก็น่าจะมีความรุนแรงอยู่พอสมควรการสวมรองเท้าบูทหรือว่าการสวมรองเท้าที่สามารถระบายน้ำได้ไม่ให้เกิดการอับชื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทางขสมกเองจะดูแลพนักงานขสมกให้พร้อมครับให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน
1: ครับแน่นอนว่าเวลารอรถเวลาเราอยู่ประสบเหตุอยู่ก็ใจร้อนอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงให้ความมั่นใจว่าขสมกมาแน่สุดท้ายครับยืนยันความพร้อมแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงว่าขสมกพร้อมจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามครับ
2: ครับความพร้อมของเรานะครับคือต้องเตรียมทั้งรถให้มีความพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานบนรถเนี่ยเราเป็นพนักงานที่เราดูแลแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับรถเสมอนะครับ2ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยขสมกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมละคือเดิมเนี่ยประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประชาชนจะต้องคาดเดาจะต้องสอบถามจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี LINE OA เรามี LINE Official แล้วเนี่ยสามารถสอบถามทางนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถดูลิงก์ในการดูรถเมล์เรียลในแบบเรียลไทม์ว่าจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีรถเมย์อยู่แล้วแวกเนี้ยอยู่คันไหนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วรถเมย์จะมาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนรอตรงนั้นนะครับอ
1: ี
2: กกี่นาทีจะได้บริหารจัดการเวลาได้ครับเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
1: ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว1เป็นเรียกได้ว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมายาวนานหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็ในห้วงของวิกฤตแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือขสมกเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในพื้นที่ต่างๆก็อุ่นใจได้ว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลคุณครับที่มาให้ความอุ่นใจและความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
2: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าในส่วนของรถขสมกรถเมย์เนี่ยนะคะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยมีวิ่งอยู่ 2,000 บวกๆแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ 1,386 คันด้วยกันแบ่งเป็นรถเมย์ร้อนรถเมย์ครีมแดงเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าคันแล้วก็รถเมย์แอร์อีก673คันส่วนพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีเส้นทางบางพื้นที่ที่รถเมย์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็จะมีที่บางกะปิกับบึงกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามสถานการณ์กันซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของว่าเอ๊ะจะมีรถเมย์ไหมนะวันนี้รถเมย์อยู่ไหนแล้วหรือว่ารอนานๆบางทีมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะในส่วนของรถเมล์เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ tracker.bmta linoa.com นะคะหรือว่า tracker.bmtalioa.com แต่อันนี้เป็นเว็บไซต์นะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ line @bmta @bmta นะคะ Facebook ขสมกพร้อมบวกหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้ค่ะ13481348สามารถตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของขสมกค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้อุ่นใจขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะมี LINE @BMTA แล้วนะครับเมื่อก่อนเวลาจะเดินทางนะขสมกนี่ต้องแบบว่าศึกษาเส้นทางนะต้องจำนะต
0: ้
1: องมีจากจุดนี้ไปลงจุดนี้ต่อรถคันนี้ไปตรงพื้นที่นี้เดี๋ยวนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นจะไปตรงนี้สอบถามเข้าไปได้เลยครับจากจุดนี้ไปตรงนี้มีสายไหนให้วิ่งผ่านได้บ้างหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังมีรถวิ่ง

0: หรือเปล่าตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาออกมาปุ๊บอุ๊ยรถเต็มเลยรถจะมาพอหรือเปล่าขสมกบอกว่าถามไปได้เลยเดี๋ยวมีคนตอบแน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูในส่วนของสินค้ากันบ้างแน่นอนว่าในเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องประชาชนนี่บางทีตกใจหรือบางทีอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็เลือกที่จะต้องไปซื้ออาหารเก็บเอาไว
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าไปซื้อเสบียงไว้หลายร้านค้าก็มีของพอหลายร้านค้าก็แอบขึ้นราคา
1: เพราะว่าพอคนต้องการเยอะไงก็เลยแบบดีมานด์ซัพพลายได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแอบมาขึ้นราคากันตอนวิกฤตแบบนี้ในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งการพาณิชย์ติดตามสินค้าใกล้ชิดให้มีปริมาณการกระจายสินค้าราคาและก็คุมเข้มราคาสินค้าห้ามไม่ให้ราคาพุ่งเดินหน้าไทยช่วยไทยนะครับลดค่าครองชีพในเฟสต่อไปด้วยในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับก็เปิดเผยถึงมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้ในส่วนของกระทรวงก็มีการจัดระบบ Single Command นะครับโดยมีนายจักรายอดมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าหรือแม้แต่ราคาสินค้านะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าหากพื้นที่ไหนเป็นไปด้วยความยากลำบากให้แจ้งมาครับกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงหรือพื้นที่อาจจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเข้าไปแจ้งได้ทันทีครับมีการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นทั้งหลายเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเลย
1: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้มีรายงานมานะคะพี่โกว่ามีความต้องการอาหารสดมากเหลือเกินทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการขนส่งแล้วโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนจะกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดของแห้งของที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่อย่างพื้นที่กระบังเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะด้านการดูแลนะคะกำลังซื้อในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าการดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้จำกัดนะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าจะครอบคลุมประเด็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณกลางส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในส่วนของไทยช่วยไทยพี่โก้หมดหรือยังเดือนนี้
0: หมดแล้วหมดเร็วมากแต่หลายคนบอกว่าจะมีไหมยืนยันแล้วนะ
1: บางคนบอกว่าติดน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้ไทยช่วยไทย
0: ไม่ได้ใช้เลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคงมีในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยต่อเนื่องหลังดำเนินการมายาวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับและก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดระยะต่อไปจะมีการเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าจะติดตามในส่วนของสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและในส่วนของปริมาณสินค้าจะไม่ให้พร่องนะครับราคาจะต้องคงที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนและก็เข้าถึงยากด้วยในส่วนของไทยช่วยไทยเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายออกมาแล้วนะว่าจะดำเนินการต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ายังคงมีเงินสำรองที่เหลืออยู่จากในเฟสที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่เอามาสารต่อให้พี่น้องได้ใช้มาตรการนี้ต่อแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเติมเงินให้1ครั้ง 1,000 แล้วก็ใช้ยาวนาน2เดือนต่อเนื่อง2เดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสนึง
1: เตรียมใช้อยู่นะคะ
0: รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะ
1: ค่ะในส่วนของการรองรับการสินค้ากักตุนกันบ้างทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางมาในเรื่องของการรับ แจ้งเหตุการกักตุนหรือว่าการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะคะสายด่วน1569 1569

0: ันนี้สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะสามารถแจ้งไปได้ในเรื่องของสินค้าขึ้นราคาการกักตุนสินค้านะคะหรือว่าการช่วยโอกาสนะคะในช่วงของราคาสินค้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ1569ค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นที่บางพื้นที่นี่น้ำมันท่วมสูงเข้าไม่ถึงสินค้าไปไม่ถึงตอนนี้ก็มีการเร่งจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ว่ายังจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนลดลงแล้วยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่แล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ครับกรณีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในเขตลาดกระบังนะครับโดยในส่วนของวันที่27กันยายนก็มีฝนตกลงมาอยู่ต่อเนื่องระดับอยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝนนี่ก่อนหน้านี้ตกถึง200มิลลิเมตรตอนนี้ลดลงเหลือ60มิลลิเมตรแล้วนะครับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นครับและก็จะมีการดึงน้ำตรงบริเวณคลองจันทน์บางกะปิที่ยังคงมีผลกระทบที่เยอะอยู่นะครับก็จะสามารถผันน้ำมาบริเวณจุดนี้ได้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาก่อนครับส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีตอนนี้แห้งเกือบหมดแล้วนะครับยากที่สุดไปอยู่ที
2: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
10: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกรามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ว่าพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานได
1: ้ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วนะนะครับแต่ว่าในส่วนของการเยียวยาเองที่ยังคงได้รับผลกระทบก็ยังมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันเองล้มเกล้าเองอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในพื้นที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ได้พูดคุยความยากลำบากของการเข้าพื้นที่ก็คือมันมีรถจอดเสียเป็นจำนวนมากพอเรือจะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปได้ไม่ถึงข้างในเพราะว่ามันมีรถจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับก็ทุกเขตจะต้องมาดูในเรื่องของจำนวนที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆมีการจัดส่งอาหารทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ตอนนี้คาดการณ์ว่าคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 6-70,000 คนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะมีความคลุกคลักนิดหน่อยอาจจะคงไม่ได้ทันท่วงทีมากนักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเร่งอย่างเต็มที่เพราะว่ามีพี่น้องส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าถามว่าในปีนี้น้ำท่วมจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดการไม่ได้ตอนนี้เรื่องของภัยธรรมชาติไม่สามารถไปคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ประมาทถ้าถามว่าเกิดจากอะไรในการท่วมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามันแตกต่างจากปี54ปี54หลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน54เนี่ยมันเป็นการที่น้ำมาจากพื้นที่อื่นเข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันเป็นฝนตกแช่3วัน4วันปรากฏว่าน้ำมันก็เลยไปท่วมกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่ที่ล่าสุดก่อนหน้านี้เคยประสบเหตุมาที่เขาบอกว่าโอ้มีฝนตกแช่เหมือนกันเลยครับมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะรับมืออย่างไรนะครับก็ท่านบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปยังจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนเป็นทางด่วนของน้ำครับหากเรามีปริมาณน้ำมากปล่อยไปตามคลองจะเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหากเรามีอุโมงค์ไว้รองรับนะครับในอนาคตในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าออกมาให้การแถลงการในวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเลยในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเติมอุโมงค์ทางน้ำให้มีการระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านน้ำลงคลองจากคลองไปลงสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการหนุนสูงของน้ำทะเลด้วยล่าสุดเองก็เห็นมีหนุนสูงเหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะโดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัปเดตนะคะสถานการณ์ผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเราจะต้องเฝ้าระวังค่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาคม2569เลยนะคะโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนเนี่ยก็มีไหลมาสมทบด้วยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็เสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นค่ะน้ำบอกน้ำจะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ข้างล่างฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะคะไหลลงมาสมทบอีกก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยเส้นทางจราจรนะคะก็ควรจะติดตามสถานการณ์กันในตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2นะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำอยู่อันนี้นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ทราบแล้วว่ากำลังมีเสียงมาอีกแล้วล่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1555 1555หรือจะที่ LINE @ traffic fondu ก็ได้อันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการจราจรการสัญจรค กฎจราจรต่างๆแล้วยังสามารถแจ้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำได้ด้วยนะคะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไว้นะครับว่ายังคงมีความยากลำบากในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกแล้วมันจะน้ำมันจะหายไปเพราะว่ายังคงจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกแต่ปรากฏว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เราผันออกไปมันผันออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีการระบายน้ำจากพื้นที่อื่นลงมาเติมเพราะฉะนั้นในจุดบางจุดเนี่ยก็ยังคงอาจจะมีน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นรอการระบายสู่ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเร่งให้เร็วที่สุด
0: ยังชะล่าใจไม่ได้ด้วยหลายท่านบอกว่าอุ้ยน้ำลงแล้วฉันเอาของลงได้หรือยังตอนนี้
1: นะ
0: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเทินไว้ก่อนนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง MBT 2HD ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ

0: วิกิตเศษนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569ครับในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการขยะตกค้างและก็สิ่งปฏิกูลอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำทั้งนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติบูรณาการ3ระยะด้วยกันให้ทุกสำนักได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเกิดภัยครับก็คือเตรียมความพร้อมต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และก็กำลังพลจัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บขยะและก็เรือท้องแบนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบทันทีครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลและกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยระยะต่อมาระยะที่2นี่เป็นระยะเกิดภัยครับก็คือในช่วงนี้นะครับการปฏิบัติการรับมือกำหนดกรอบการจัดเก็บอย่างชัดเจนครับกำหนดรอบเข้าเก็บขยะทุกๆ 2-3 วันหรือต้องเข้าดำเนินการทันทีเมื่อขยะเต็มพื้นที่ต้องปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำด้วยนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงดังนี้น้ำท่วมขังระดับต่ำจะใช้รถอัดขยะก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยครับขนาด2ตันและ5ตันถ้าเข้าไม่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดครับตั้งจุดจอดรถน้ำต่ำและใช้ถังขยะ660ลิตรเนี่ยชักลากขยะออกมายังจุดจอดรถน้ำท่วมขังระดับปานกลางก็จะใช้รถกระบะบรรทุกเทท้ายนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่สูงเกินท่อไอเสียนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนหากพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงจะใช้เรือท้องแบนติดตั้งถังขยะ660ลิตรเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าถึงค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการจับคู่ช่วยเหลือนะคะในการบูรณาการระดมทรัพยากรระหว่างสำนักงานเขตที่ประสบภัยวิกฤตกับสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสนับสนุนทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็รถเก็บขนขยะเข้าช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตค่ะนอกจากนี้เองพี่น้องพนักงานเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยจะกำชับให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนอกจากนี้ในระยะที่3คือระยะหลังเกิดเหตุไปแล้วก็คือระยะฟื้นฟูเนี่ยนะคะจะมีการตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายค่ะนอกจากนี้จะมีการระดมทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งด้วยจะผนึกกำลังกับสำนักงานเขตจับคู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการปิดจุดพักขยะชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งนำรถเก็บขนขยะออกปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะให้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารให้บรรจุใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำแล้วก็แยกไว้เลยนะคะแล้วก็แยกในส่วนของขยะแห้งนำไปวางไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บส่วนขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะก็รวบรวมนำไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะทั้งนี้เนี่ยหากพบปัญหาตกค้างของขยะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตพื้นที่ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร1555 1555อันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะแล้วบางพื้นที่คือเขาขายเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นมีพวกสารเคมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ มันอยู่พื้นที่ต่ำแล้วปรากฏว่ามันเจอน้ำช้าอันเนี้ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ทันได้ระมัดระวังนะครับบางทีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรบ้างขายเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมแล้วมันมีสิ่งเจือปนก็อยากจะให้

0: แจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในส่วนของบ้านเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่
0: เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าลำพังแค่ลุยน้ำท่วมปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เป็นผื่นขึ้นเป็นอะไรแล้วนะแต่นี่ถ้ามีสารเคมีด้วยเนี่ยนะคะแล้วยิ่งถ้าเท้าเรามีบาดแผลอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งเองนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าพรพรมเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหลังน้ำลดที่สวนสราญราษฎร์ถนนเพชรบุ
0: ร
1: ีตอนบ่ายโมงครึ่งแปลว่าวันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบิ๊กคลีนนิ่งใน
0: พื้นที่สองวันแรกนี่โอ้โหน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะ
1: โอ้หลังคาเลยเหรอพี่โ
0: ชว์ใช่หลังเป็นถนนเส้นเพชรบุรีนี่ตอนแรกแบบท่วมคือแบบก็ขึ้นมาเกือบถึงหลังคารถนี่น่ากลัวมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้ำลดแล้วนะครับในส่วนของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพก็จะเข้าไปบริหารการดูแลในส่วนนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับท่านด้วยแล้วกันอ้าวในภาพรวมของเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเองแน่นอนว่าเป็นภาวะวิกฤตที่บางทีก็บั่นทอนความรู้สึกหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยจังเลยที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในวิกฤตบางทีก็ยังมีภาพแห่งความสุขหรือว่าเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้างเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพสักเล็กน้อยว่าในบรรยากาศของวิกฤตการอุทกภัยครั้งนี้ในมุมหนึ่งยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างครับ

ายดีๆนะคุณพี่

0: ะปีมีพายเรือค่ะทุกคนค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วฝรั่งงงฝรั่งงงไม่ไหวแล้วค่ะคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
2: อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะย่นยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนซองเรียกว่าอะไรนะหอเท้าไงล่ะสะบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่า
3: ไม่มีตกขนาดที่รุนแรงมากที่ทางเพจเขาบอกก็คือฝนเกิน100มิลลิเมตรตก3วัน3คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้
4: ครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละวันที่ท่านบอก
5: วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่ง
6: ออกมาละ
5: จัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
6: ได
5: ้
6: คร
5: ับ ได้ครับได้นะโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย
7: สาดไปครับสมาชิกสาดไปสาดไปครับโบรสาดไปครับน้องชายสาดไปครับพี่ชายสาดไปครับ
8: ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่แน่นอนว่าในวิกฤตบางทีการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็บางทีอาจจะสร้างเป็นสีสันหรือว่าสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็ภาพในมุมบวกให้เราได้รู้สึกได้ยิ้มกันบ้างในวิกฤตเหล่านี้แต่ว่าแน่นอนว่ายังมีข่าวเรื่องของก่อนหน้านี้มีข่าวคนเอาเจ็ตสกีมาเล่นหรือปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของรถยนต์

0: เองที่บางทีอาจจะเข้าไปได้ในพื้นที่แต่น้ำยังสูงอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นขับระมัดระวังขับเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยพอรถมันวิ่งน้ำมันกระเพื่อมมันเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าคนที่เขาทำคันดินกั้นน้ำหรือว่าทำอะไรกั้นน้ำไว้พอน้ำมันผ่านไปแรงๆเนี่ยบางทีมันไปส่งผลกระทบกับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละกันนะ
1: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็มีอีกความประทับใจหนึ่งที่อยากมาบอกเล่าค่ะอย่างที่หอพักหรือตามคอนโดต่างๆเนี่ยนะคะอย่างคนที่สถานีเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยลงไปไม่ได้เลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ใต้คอนโดใต้หอพักเนี่ยจะมีน้ำใจค่ะจากคนที่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละมาวางตะกร้าไว้บอกว่าเออแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆหลายๆห้องค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาน้ำมันพืชเอาขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าเอานมเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาวางไว้มาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งปันน้ำใจให้กับกันละกันอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักภาพความประทับใจภาพแสดงออกถึงน้ำใจของคนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะคะได้ออกมาเห็นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ก็เวลาที่เกิดวิกฤตเราจะได้เห็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่คือบางทีเอาถ้าพูดถึงตามหลักแล้วบางทีก็จะมีความคิดแตกต่างในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในเรื่องการเมืองอะไรก็แต่พอเกิดวิกฤตรวมพลังช่วยกันไทยช่วยไทยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่ในส่วนของฝ่ายของจันทร์นะเมื่อวานนี้ในส่วนของพี่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยโอ้มันมีผู้สูงอายุบ้างมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างเอาความช่วยเหลือเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยทีหลังได้รอได้ตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือก็ไปช่วยตรงนั้นก่อนนี่เป็นน้ำใจที่แบบมันสื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเลยจริงๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองในส่วนของการแจ้งเตือนสถานการณ์ของอุทกภัยเองเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลไปรวมที่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานเองสำนักงานชลประทานที่13ประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ประมาณ2.50 เมตรก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K58 ครับอยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจเมื่อวันที่27กันยายน 18:00 นเจอว่าแม่น้ำแควน้อยเนี่ยปริมาณอยู่ที่ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่เองก็ยังคงมีน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้มวลน้ำจากทั้ง2ลำน้ำเนี่ยมาไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองครับในปริมาณที่มากและก็รวดเร็วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระมัดระวังน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นยกของมีค่าทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรมชลประทานเองก็จะมีการประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าสถานการณ์กรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ายังคงจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขณะที่ส่วนของภาคใต้เองล่าสุดก็มีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยยังชะล่าใจไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะ

0: นี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานให้ทราบมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็นำมาบอกเล่ากันในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับไปดูในส่วนอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของธนาคารที่จะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้ก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนนะครับแล้วก็เร่งเคลมสินไหมจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยโดยในเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปครับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนทันทีครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามประกาศของหน่วยงานราชการหรือตามที่บสย.กำหนดครับก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวด6เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อและก็ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อนะครับพักชำระออกไป6เดือนครับนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อก็จะครบกำหนดชำระตั้งแต่26กันยายนถึง31ตุลาคมครับ
1: มาดูตามรายธนาคารกันบ้างนะคะทาง iBank เขาได้มีการพักหนี้แล้วก็มีการเติมทุนไปต่อด้วยโดยออกมาตรการ iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติและอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมาตรการครอบคลุมเนี่ยมี3ด้านค่ะทั้งครอบคลุมการพักชำระหนี้เดิมการเติมทุนด้วยสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการและการเร่งรัดการเคลมประกันภัยลูกค้าสามารถยื่นขอนะคะคำขอได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569ถึงสิ้นปีเลยโดยมาตรการแรกเนี่ยในเรื่องของการพักหนี้เนี่ยจะชำระพักนะคะชำระหนี้เดิมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทและลูกค้า SMEs ที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทกรณีเสียหายชำรุดจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการได้พักชำระทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุดถึง3เดือนเลยส่วนกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยนะคะแต่ยังคงอยู่อาศัยและดำเนินกิจการได้จุดนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นหรือว่าชำระกำไรสูงสุด6เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าปรับที่เกิดจากการผิดนัดชำระในช่วงที่พักชำระด้วยส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเติมทุนค่ะสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรายย่อยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด20ปีอัตรากำไรปีแรก 1.99% ต่อปีปีที่2ถึง3จะเท่ากับ SPRL ถึง 3.50% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4ไปเนี่ยนะคะจะเท่ากับ SPRLถึง 1.50% ต่อปีค่ะขณะที่ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่า SMEs เนี่ยนะคะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีอัตรากำไรปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2ถึง3เท่ากับ SPRL 1% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เท่ากับ SPRL เท่ากับปีปัจจุบันเนี่ย 7.68% ต่อปีค่ะ
0: ครับคราวนี้มาดูในส่วนของธกส.กันบ้างนะครับก็เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2569ถึง2570วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 0% ต่อปีเลยครับเดือนที่7ก็จะเป็นในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2ต่อปีครับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธกส.ครับสาขาที่ลูกค้าสังกัดอยู่แล้วก็เตรียมมอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้กับลูกค้าหลังน้ำลดด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลและก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป

0: ในขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพวหรือว่า SME D Bank ครับก็กล่าวว่าในส่วนของธนาคารเองออกมาตรการด่วนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถไปแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนครับแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับโดยมาตรการที่ออกมาก็มีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าเทอมโลนนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ครับแล้วก็สินเชื่อ Factoring ขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกสูงสุดถึง180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ขณะที่มาตรการเติมทุนฉุกเฉินครับอันนี้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินนำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้าได้ครับวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทและนิติบุคคลสูงสุด 200,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีครับระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมลดกระบวนการนำส่งเอกสารเพื่อที่จะเร่งรัดช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการเร่งด่วนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆนะคะของหลากหลายธนาคารเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกค้าของธนาคารใดก็ตามสามารถไปติดต่อที่ธนาคารหรือว่าจะโทรไปตามสายด่วนของธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อไปดูในเรื่องของมาตรการเยียวยากับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นได้นะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่าในจุดที่มีการแจ้งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนเข้ามายังสถานีโทรทัศน์ของเราในการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเราหนึ่งสายนะครับคุณพีรธรเสนีวงศ์ครับเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสชุมชนอ่อนนุช14นะครับวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณพีรธรครับ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสในชุมชนอ่อนนุช14นะครับ
2: ใช่ครับผม14ไร่ครับผม
1: งั้นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชุมชนอ่อนนุช14สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน้ำก็ประมาณสักหัวเข่าครับเริ่มลดมาเริ่มลดมาก็ไม่เยอะสักเซน2เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มและสินค้าชั้นก็อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นข้างในเนี่ยก็จะเลยหัวเข่ามานะครับ
1: แปลว่าบอกว่าตอนนี้ลดลงถึงหัวเข่าแปลว่าก่อนหน้านี้มากกว่านี้เหรอคะ
2: โอ้โหเมื่อก่อนเลยเอวมาเลยครับว่าน่าจะเป็นวันสองวันที่แล้วครับสองอาทิตย์เนี่ยโดนหนักมากเลยครับโดนหนักแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากโดนน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมากับน้ำท่วมก็มีปริงด้วยนะครับเยอะเลย
0: โอ้มีปริงด้วยแบบนี้เราในส่วนของวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เรามีการบริหารจัดการในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
2: จริงๆเนี่ยเกิดวิกฤตครั้งนี้นะต้องบอกก่อนสภาพของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บ้านชั้นเดียวนี่น้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอันนี้หนึ่งเก็บไม่ทันสองเนี่ยถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยสองชั้นก็มีปัญหานะเมื่อโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้องน้ำมันไม่มีเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาปลูกบ้านเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างกันนะครับอันนี้มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามาตรการของคนผู้ป่วยอะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่คนที่ต้องออกไปก่อนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชราคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยซึ่งยากมากตอนนั้นได้วันแรกยากมากหรือกว่าจะขนอะไรออกไปได้หรือว่าโทรไปหาหน่วยงานต่างๆเรื่องนี้

0: ค่ะเห็นบอกว่ายากมากแต่ว่าได้มีการรวมทั้งคนในชุมชนเองทั้งหน่วยงานต่างๆในการให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: เฉพาะหน่วยงานผมว่าหน่วยงานเนี่ยจริงๆเราผมว่าหน่วยงานน้ำพุ่งภาคอยู่น้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันโอเคน่าจะบทเรียนกับหลายหน่วยงานนะนึกนะสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าถ้าเราจัดการให้ดีต้องเป็นมาตรการหรือว่าถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องออกไปก่อนใช่ไหมครับผู้ป่วยติดเตียงออกก่อนไหมผู้ชราออกก่อนไหมผู้พิการออกก่อนไหมคนเหล่านี้ครับต้องจัดการให้เป็นระบบให้มากขึ้นแต่ว่าที่เราเจอผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพอเราโทรไปหน่วยงานเนี่ยเราเต็มไปหมดแล้วคือเข้าใจว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันก็โดนกันทุกคนเนี่ยนะเข้าใจว่าเราโดนกันทุกคนแหละแต่พอโดนทุกคนเนี่ยทุกคนก็โฟงเป้าไปที่เดียวกันอ่ะผมว่าถ้าเราจะจัดระบบดีๆเนี่ยแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยเราอะไรนะเราจัดการให้หน่วยงานเฮ้ยคนนี้คนป่วยนะใครรับผิดชอบอันนี้คนชรานะใครจะรับถูกไหมครับแม้แต่ไปอยู่ในที่บ้านพักจริงเนี่ยทั้งที่ทางนี้บอกว่าไปส่งโรงพยาบาล นะไม่สบายกลายว่ากลับไปอยู่ศูนย์พักจริงเนี่ยซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่ถูกเรื่องยังไงก็ไม่รู้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับผม
2: ครับแบบนี้ขอคำจำกัดความหรือนิยามหน่อยครับคำว่าพลิกวิกฤตแบบวิถีอ่อนนุช14ไร่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งมันเป็นอย่างไรเป็นภาพชัดๆให้ได้เห็นหน่อย
1: คือจริงๆเนี่ยเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นจิตวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย
2: ครับ
1: คือเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
2: ครับผม
1: เรื่องอาหารเนี่ยเราพอดีเราอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปยกยอกันไหมยกยอได้ปลามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนในชุมชนนะทำขวดกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นให้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดเพราะน้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที่แหละเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่เครียดกับเราด้วยอ่ะในเครียดกับเราด้วยก็คือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะมีแผงผังเลยนะผังของเราเนี่ยเป็นผังของชุมชนซึ่งเราจะรู้เลยว่าบ้านผู้ป่วยอยู่ที่ไหนบ้านไหนชื่ออะไรชื่ออะไรมีหมดครับผมแล้วเราจอดตรงไปได้เลยบ้านนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพาเด็กๆเล่นน้ำซะเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำเรือใช่รับส่งคนเนี้ยอันนี้ผมว่านะมันยังไงว่าเจอเราทุกคนแหละแต่ว่าเราต้องหายเจอวิกฤตนะมันสามารถไปแก้ปัญหาพี่น้องคนในชุมชนได้ยังไง
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แปลว่าจากที่เห็นแผนผังที่เมื่อสักครู่ตามภาพเนี่ยนะคะแปลว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมหรือว่าวางแผนในการรับกับภัยต่างๆมาก่อนแล้วไหมคะถึงได้มีการจัดทำแผนผังต่างๆว่าบ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีเด็กบ้านนี้มีคนชรา
1: จริงๆเราไม่ได้เอาแผนผังนี้เราไม่ได้มารับมือกับน้ำท่วมนะ
0: ค่ะ
1: ตอนแรกเลยไม่ได้มองว่าผังนี้เอามารับน้ำท่วมแต่ที่เราทำผังไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านใดบ้านหนึ่งไฟไหม้บ้านใดบ้านหนึ่งผู้สูงอายุบ้านใครมันเราจะรู้หมดเลยเราจะแบ่งเป็นสี่อย่างฮะใช่ครับผมเราจะทำแบบไม่เลยใช่พอเจอวิกฤตแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถบอกได้ทุกบ้านเลยหยุดคนแก่อยู่บ้านไหนเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บบ้านนี้เลยไปบ้านนี้เลยครับ
2: เห็นในภาพเมื่อสักครู
1: ่ก็ได
2: ้ครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในชุมชนแน่นอนว่าพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในส่วนของในชุมชนเองเราบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยยังไงบ้างครับ
1: โอ้โหวันแรกสองวันนี้ขยะหน้าบ้านเต็มทุกบ้านเลย
2: ครับ
1: อันนี้หนึ่งนะแล้วบังเอิญเรามีสนามบอลอ่ะพอเรามีสนามบอลทำไมก็มันมีเขาเรียกตะแกรงนะไอ้ร้านตะแกรงไอ้ไม่ใช่ตะแกรงคล้ายๆผ้าเพ้นผ้าอะไรนะผ้ารอบโกนเขาเรียกผ้าอะไรนะ
2: ครับ
1: รอบโกนอ่ะ
2: เป็นตะข่าย
1: เชือกเห็นไหมตะข่ายครับเราก็ผลักไอ้ขยะไปทั้งหมดไปไว้ตรงนั้นเลยเพราะผลักไปแล้วผมคิดว่าพอน้ำท่วมพอหลังน้ำท่วมผมคิดว่าเอาตรงนั้นแหละทุกคนก็มาช่วยกันยกขึ้นไป
2: ผมเป็นแนวทางที่เข้าใจทำมากเพราะว่าคือมันเหมือนเป็นสนามออกกำลังกายของชุมชนที่มันมีตะข่ายล้อมรอบอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการผลักดันพวกขยะเหล่านี้ให้เข้าไปกองอยู่ในนั้นก่อนเพื่อที
1: ่
2: มันจะได้ไม่หลุดจากตะข่ายออกมาแล้วพอถึงเวลาน้ำลดมันก็จะได้กองอยู่ข้างในบริหารจัดการทีเดียวข้างในใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: และจากประสบการณ์ของ

0: อนุ14ไร่เนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกตอนนี้แนวทางการรับมือหรือการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการวางแผนหรือคุยกับคนในชุมชนยังไงครับ
1: จริงๆผมว่าเราไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะนี่บอกว่าวิกฤตครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีเรือ เรือประจำชุมชนอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งประจำชุมชนและสองนี่คิดว่าเราต้องมีห้องน้ำอ่ะห้องน้ำที่รู้สึกว่าเราทำไว้เป็นส่วนกลางทั้งชุมชนหมามากมาใช้ได้เนี่ยอันนี้น่าเพราะว่ามันที่ศูนย์ก็กลายว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ชั้นบนอ่ะเนาะพอเจอวิกฤตต้องคิดแบบนี้เรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องห้องน้ำมุกซ่วมอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: พอเกิดวิกฤตแบบนี้ในส่วนของชุมชนเองแน่นอนว่าดูจากภาพรวมแล้วที่เมื่อกี้ได้พูดคุยเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าตั้งรับมีการรองรับมากกว่ารอความช่วยเหลือพูดให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองหรือว่าสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเรามีการวางแผนบริหารจัดการยังไงครับ
1: จริงๆจริงๆเราเริ่มคือพอเจอวิกฤตมันที่เราบอกว่ามันถึงเราใช้สิ่งแวดล้อมมาในชุมชนมาแก้ปัญหานะ
0: อ
1: ันนี้หนึ่งอันนี้เราเข้าใจเพราะเราเองไม่ว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับแต่ว่าพอเราเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือคิดว่าเราไม่น่าก็ตัวเนี้ยเราพอเจอปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าไม่ได้เคยการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ผมว่ามันเกิดประเด็นหลายๆเรื่องที่หลังน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็สิ่งเราน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกอันก็คือผมก็ประสานพอดีคุณหมอออนไลน์เพราะเวลาเจอน้ำท่วมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: ครับ
1: โดนน้ำกัดบ้างสีหมองบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเนี่ยดูดิขาเนี่ยเป็นแผลน้ำกัดเลยเยอะเยอะเยอะตอนนี้เยอะเยอะไปหมด
0: ครับ
1: ผมเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ลองประสานงานได้ไหมประสานงานคุณหมอคลินิกเขาเรียกคุณหมอออนไลน์นะครับคุณพอคนนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณหมอออนไลน์มาช่วงบ่ายคุณหมอจะมาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งเราคนนี้หาที่มันมาแบบนี้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเพื่อให้คนได้เข้ามารักษาน้ำกัดเท้าเจ็บไข้ได้ปวดที่อาการไม่หนักหนาเนี่ยซึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิกฤตอันหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้กับพี่น้องคนในชุมชนอ่ะใช่ก็ต่อคุณหมอก็มาด้วยนะมาเดี๋ยวคุณหมอไปตั้งโต๊ะนะครับให้ทุกคนมารับยาในโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ
0: ครับโอ้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่ารักนะครับของคุณหมอที่ให้ความช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในการเคลื่อนย้ายเอาโต๊ะไปตั้งในจุดที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ได้เลยใช่ๆคุณหมอก็จะคอยหาโต๊ะที่ตั้งในใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลยและอันที่สองเนี่ยถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านหรือไม่ยอมออกคือคนแก่คนป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปข้างนอกครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็จะพาคุณหมอเนี่ยไปอ่ะครับไปที่บ้านเลยนะครับ
0: โหน่ารักเลย
1: โดยใช้แบบต้นแต่ว่าเราก็ใช้เรือแบบบ้านๆเรานะไม่มีเรือไปที่เราทำ
0: นี่แหละอันนี้ใช้คำว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนได้ไหมครับ
1: อุ้ยสุดยอดมากโหได้เลยครับได้เลยผมจะไปลงขายที่อ่ะ
0: โอ้เป็นภาพที
1: ่ได้เลยใช่
0: แต่ภาพที่ดูดีครับ
1: จังหวัดท้อมีที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมี
0: แล้วอย่างนี้ภายในชุมชนตอนนี้มีหมายถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่รอรับความช่วยเหลือหรือเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับ
1: ตอนนี้เราก็แจ้งไปครับช่วงแรกมานี่ก็งงนะครับงงอะไรรู้ไหมผมว่าผู้ป่วยขึ้นมาเฮ้ยทำไมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุคนเหล่านี้ และรถที่มารับหมุนตกๆเนี่ยกลายว่าเป็นรถสีส้มแล้วองค์เศรษฐกิจแบบไม่มีหลังคาแต่ก็หัวร้อนนะก็หัวร้อนหัวร้อนผมเข้าใจอยู่สิที่เราเออหัวร้อนเราก็คงจะเจอคือเข้าใจว่าฝนมันตกอะเนาะทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยมันการไปดูพื้นที่ใดที่ดิ่งไม่ได้อะมันคนโทรมาเยอะผมเข้าใจมากเลยนะเออใช่แต่ว่าการจัดการมันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: ว่าอะไรเป็น

0: ใจ
1: ค่ะณปัจจุบันค่ะตอนนี้ทางชุมชนเองมีสิ่งที่ขาดหรือว่าต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือว่าอุปโภคบริโภคมีอะไรที่จำเป็นที่ยังคงประสงค์ต้องการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
0: เออถ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคือก็โอเคนะต้องขอบคุณนะเมื่อวานขอเกียรติประเวศนะครับท่านก็เอาอาหารมาแจกเลยมาแจกนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาคนที่หนักหนาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก่อนคือเวลาเราแจกของแจกอะไรนะทุกคนมากันหมดแหละครับ
2: ครับ
0: อันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเราครับทำมาของ20เนี่ยเราทำยังไงให้20เนี่ยมันมีคุณค่ามากสุดเนาะก็จะใช้วิธีอันดับหนึ่งก่อนคนแรกก่อนคนที่สองคนที่สามก่อนผมว่าแบบเนี้ยถ้าจัดการได้นี่ผมว่าสุดยอดมากเลยที่นี่เราใช้ระบบแบบเนี้ยแต่ถ้าพอของมาแจกพอหมดแล้วคนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้กินอ่ะ
1: ใ
0: ช่เราต้องมีรัฐธรรมนูญในชุมชนคุยยังไงได้อ่ะเหลือเยอะเลยอ่ะ
2: อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีระธรมากเลยนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเป็นคนมองมุมบวกแล้วก็อารมณ์ดีถึงแม้จะยังคงมีวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมองภาพทุกอย่างให้เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกไม่กังวลเกินไปนักนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากส่งกำลังใจถึงหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบเหตุอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องการความช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
0: ครับจริงๆเนี่ยผมเห็นภาพนะอันนี้ว่าผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยขยะเนี่ยผมเห็นว่าขยะเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ได้นะถูกไหมครับขยะกำพร้ามันก็สามารถไปทำเชื้อเพลิงได้ขยะเศษอาหารน่ะมันก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าทำตัวแพ้ขยะมันสู้มันให้ถึงที่สุด
2: ครับ
0: แล้วก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีอีกแน่ถ้ามีอีกแน่ผมว่าการตั้งรับเนี่ยผมว่าวางแผนกันให้ดีนะอย่างเราต้องมีรัฐธรรมนูญชุมชนของตัวเองนะครับว่าอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามหรือว่าอะไรสี่การได้รับช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่สุดเนี่ยเขาจะได้รับช่วยเหลือก่อนคนอื่น
2: ครับผม
0: นี่แหละมันจะเกิดการแตกเบ่งกันซึ่งกันและกัน
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณพีระธรเสนีวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาบอกเล่าถึงแนวทางพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณพีระธรด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องภายในชุมชนอ่อนนุช14ก็ส่งกำลังใจต่อกันครับมีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะกลางเข้าไปคุยกับคุณพีระธรกันอีกครั้งนะครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนอารมณ์ดีนะที ่แม้จะอยู่ในวิกฤตคือดูจากภาพเนี่ยต
1: ้
2: องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะก็เกิดวิกฤตมีน้ำท่วมมีผู้ป่วยมีขยะมีอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสามารถสู้กับวิกฤตได้นะครับมีสตินะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วย
1: ชุมชนอ่อนนุช14นะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นได้อีกหนึ่งชุมชนต้นแบบเลยนะในการที่บริหารจัดการในเรื่องของการมีภัยเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าศูนย์ที่มีการจัดทำแผนที่ทำแปลนไว้เนี่ยว่าบ้านไหนสีแดงบ้านไหนสีอะไรบ้างเนี่ยเนื่องมาจากว่าเหตุไฟไหม้กลัวเหตุไฟไหม
2: ้
1: แต่ว่าแผนผังนี้มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยขึ้นมาจริงๆและเนี้ยก็คือเอามาได้ใช้เลยก็คือพอเกิดเหตุปั๊บไม่ต้องไปไล่เลียงหาแล้วเพราะว่ามีแผนที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านค่ะสามารถเอาอันนี้ไปเป็นต้นแบบได้นะเผื่อว่าในอนาคตอย่างที่บอกไปค่ะว่าภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการแปรปรวนขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้คือสิ่งดีที่สุดหรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งกระเป๋ากู้ภัยกู้ชีพของเราบางทีมีติดบ้านติดมือไว้เนี่ยมันสามารถช่วยได้เลยนะคะคว้าได้เลยเอาออกจากบ้านอพยพดันได้เลยนะคะไม่ต้องมารอแบบว่ารีบออกมาต้องซื้ออาหารกักตุนถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการดีขึ้นไปอีกนะคะ
2: เราเป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเอาละครับมาก่อนที่จะหมดเวลาลงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแน่นอนว่าในส่วนของวิกฤตการณ์แบบนี้บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดในส่วนของสปสช.คราวนี้มาดูในส่วนของการร่วมมือกับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครนะครับ

0: ติดตามการรับบริการผู้ป่วยฟอกไตครับและผู้ติดบ้านติดเตียงหลังเกิดน้ำท่วมบางจุดในกทม.เขาทำกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้พันโทท
1: ันตแพทย์
0: ทันตแพทย์
1: ศักดิ์นะคะถามบรรทุผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ต้องติดตามคือผู้ป่วยยังเดินทางไปรับบริการตามนัดได้หรือไม
0: ่
1: และก็หน่วยบริการเนี่ยมีข้อจำกัดในการให้บริการหรือเปล่าแม้ว่าหน่วยบริการจะเปิดตามปกติผู้ป่วยบางคนก็อาจจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไม่ถึงสปสช.และศูนย์อราวะเอราวันจึงนำข้อมูลพื้นที่มาประกอบการติดตามร่วมกับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยสปชช.และศูนย์เอราวันได้มีการติดตามสถานการณ์และรับแจ้งปัญหาขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยยังไปตามนัดได้หรือไม่มียาประจำตัวและมีผู้ดูแลเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงจะประสานกับการช่วยเหลือได้โดยตรงกับความจำเป็นและไม่ให้การรักษาหรือการดูแลสะดุดเพราะว่าน้ำท่วมค่ะเพราะว่าระหว่างที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตแล้วเนี่ยพี่โก
0: ้
1: 273รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรับยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยล่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับในขณะที่หน่วยบริการสุขภาพในระบบบัตรทองของกรุงเทพข้อมูลล่าสุดนะวันที่28กันยายนก็มีหน่วยบริการรายงานผลกระทบมาแล้วสูงถึง158แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ปิดให้บริการเลยนะครับชั่วคราวเนี่ยประมาณ79แห่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็คลินิกปฐมภูมิเปิดบางส่วนหรือว่าอาจจะลดบริการลง19แห่งนะครับแล้วก็เปิดตามปกติได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่60แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งที่รายงานเข้ามาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนครับยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีคลองสามวาวังทองหลางสวนหลวงลาดกระบังนะครับและก็เขตประเวศสาเหตุหลักก็คือในส่วนของบุคลากรทั้งหลายเนี่ยติดน้ำเหมือนกันไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยบริการและก็ถนนบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดนะครับในเรื่องนี้สปสช.ก็ได้ใช้มาตรการให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการเปิดอยู่แทนที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สปสช.แนะนำมาส่วนในการติดตามผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพตอนนี้สูงถึง 5,816 รายนะครับก็พบว่า 1,749 รายเนี่ยที่มีอยู่ตามบัตรประชาชนใน20เขตมีจุดวัดน้ำท่วมถนนตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ใช้ข้อมูลณวันที่26กันยายนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สปสช.ให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องการเดินทางไปฟอกไตตามนัดปัจจุบันก็มีหน่วยที่รายงานว่าปิดชั่วคราวไป1แห่งก็คือบริเวณลาดพร้าว114คลินิกเวชกรรมเขตลาดพร้าวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูคลินิกกลับมาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันถึงจะกลับมาเปิดได้ผู้ป่วยรับบริการตรงนี้อยู่ที่26รายนะครับและผู้ป่วยก็มีการส่งต่อไปยังหน่วยใกล้เคียง2แห่งก็ทั้งหมดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มภารกิจสำนักงานพื้นที่สาขากรุงเทพมหานครก็จะติดตามการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดครับ
1: สำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีนัดฟอกไตหากหน่วยบริการเดิมปิดหรือว่าเดินทางไม่ได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยฟอกไตที่ดูแลอยู่เพื่อวางแผนการรักษานะคะอย่าหยุดฟอกไตเองนะคะแล้วก็ควรจะประสานก่อนเดินทางไปหน่วยแห่งใหม่ด้วยหากติดต่อหน่วยเดิมไม่ได้เนี่ยสามารถโทรสายด่วนของสปสช.ได้ที่1330 1330นะคะพร้อมกับแจ้งชื่อหน่วยฟอกไตวันนัดและปัญหาที่พบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานต่อค่ะเพราะว่าห้ามหยุดฟอกไตเองโดยเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงค่ะสปสช.และศูนย์เอราวัณจะนำข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาช่วยดูว่าควรติดตามในพื้นที่ใดก่อนฐานข้อมูลของรอบเดือนมิถุนายน2569นะคะมีการระบุไว้ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง 4,787 คนและผู้ติดบ้าน 4,855 คนเมื่อนำมาเทียบกับข้อมูลจุดวัดน้ำท่วมถนนวันที่26กันยายนก็พบ 4,200 คนค่ะอยู่ในเขตที่มีจุดวัดน้ำท่วมระดับกลางถึง

0: ดยเขตที่มีผู้ติดบ้านติดเตียงจำนวนมากนะคะมีทั้งเขตสายไหมเลย378คนและเขตสวนหลวง349คนนอกจากนี้ยังมีที่เขตบางเขนอีก340คนด้วยกันค่ะซึ่งข้อมูลระดับเขตเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นว่าควรจะเริ่มประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใดก่อนนั่นเองนะคะ
1: ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ที่ทางรายการได้ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกจังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยในปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

0: ถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วด้วยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 นจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
2: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสธนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตร

0: ต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร034-598-031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
3: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
4: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfondue หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานคร

ดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้

0: สองอันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสธนช.สธน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีบริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับ

0: ลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม

0: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรา รฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอร์เขตย่างกุ้งมันดาเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉาน ตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยช

0: พลของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2ต่อ0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2ต่อ1เซต15-9 และ15-8 คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภาณิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
2: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับนึงครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
1: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0ต่อ4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่

0: เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง Aซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาร่าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและ

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AIในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412
4: ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณ

0: ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาทีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิดยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะ

0: พราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันหยุดพิเศษค่ะวันนี้วันที่29 กันยายน 2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: วรรณชัยจิตที่วงรายงานตัวเช่นกันคร
0: ับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสางนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็เป็นน้องๆจากทีม New Media ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่ารายการทั่วทิศถิ่นไทยยังคงเดินหน้าที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์นะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ข่าวสารที่น่าเชื่อถือนี่สำคัญนะครับพี่กบ
0: ใช่ค่ะ
1: ฟังครับข่าวสารจากพวกเราข่าวสารที่กันกรองมาแล้วจากภาครัฐข่าวสารที่เราเข้าถึงตรงเลยจากหน่วยงานจริงๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงภัยพิบัติและก็ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ประชาชนบางคนเนี่ยเข้าเพจปลอมเพจที่หาแสงเพจที่สร้างบรรยากาศที่มันสีสันตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้อิงข้อที่จริงมันก็สร้างความแตกตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงภัยพิบัติลักษณะนี้นะครับย
0: ึ
1: ดช่องทางข่าวสารอย่างพวกเราแล้วก็รวมถึงช่องทางที่น่าเชื่อถืออื่นๆนะฮะที่ท่านจะได้นำมาตัดสินใจในการบริหารจัดการนะครับชีวิตของท่านในช่วงที่มีความสำคัญอย่างนี้ก็คือช่วงที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได
0: ้
1: ผ่านวิกฤตการณ์แบบนี้กันไปต้องใช้คำว่าวิกฤตเลยได้ไหมพี่กบเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นมหาอุทกภัยพลัส
0: อ
1: ุทกภัยพลัสเลยนะรอบนี
0: ้
1: อาจจะไม่ถึงขนาดปี54แต่ว่ามันพลัสแล้ว
0: มันก็พลัสเหมือนกันคือมันก็เจอเรื่องของอุทกภัยนะคะคือครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักไหมก็หนักเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในบางพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีในหลายๆพื้นที่เหมือนกันที่ยังคงน้ำท่วมแล้วก็ท่วมสูงด้วยยังไม่สามารถที่จะออกมาสัญจรได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งก็น้ำลดแล้วด้วยสามารถที่จะออกมาสัญจรมาจับจ่ายใช้สอยมาใช้ชีวิตกันค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยค่ะเพราะว่าไปลิสต์ข้อมูลมานะคะว่ามีเส้นทางหลายๆเส้นทางเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่ถนนเทพรัตน์นะคะถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่12ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังนะคะทั้งช่องทางหลักเลยแล้วก็ช่องทางคู่ขนานซึ่งก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยค่ะแต่ว่าได้ย้ายไปแล้วในช่วงเช้านะคะมีรถติดแล้วก็ท้ายสะสมเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถวๆสนามบินสุวรรณภูมินะคะอันนี้ช่วงสายที่ผ่านมานะคะส่วนฝั่งขาออกติดเพราะว่ารถกลับรถได้ช้าท้ายก็อยู่ที่ประมาณบุญถาวรสาขาบางนาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงก็สามารถอัปเดตมาได้นะคะช่วยเราจัดรายการในช่วงชั่วโมงนี้ส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงลาดพร้าว101ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะรถเล็กแนะนำนะคะเลี่ยงเส้นทางนี้ได้เลยค่ะแต่สามารถเดินทางได้โดยรถเมล์เป็นรถเมล์ไม่ใช่รถเมล์ปรับอากาศนะรถเมล์พัดลมเนาะธรรมดาโอเพนแอร์นะคะสามารถเดินทางได้ส่วนเช้าวันนี้น้ำในคลองแสนแสบด้านในบริเวณท่าเรืออโศกเพชรบุรีนะคะระดับน้ำในคลองเนี่ยยังคงต่ำกว่าตลิ่งเกือบศอกหนึ่งนะคะแต่ว่าดูลักษณะนั้นจะเป็นน้ำไหลผ่านน่าจะเป็นการเริ่มระบายจากพื้นที่รอบนอกเข้ามานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะ30 กันยายนศูนย์สนับสนุนข้อมูลเตือนภัยกองทัพเรือเขามีการแจ้งออกมาค่ะว่าแจ้งเตือนสภาวะ

0: ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากน้ำทะเลหนุนสูงนะคะสูงสุดเนี่ยสูงถึง2เมตร28เซนจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณตีแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ขอภาวนาให้ไม่มีฝนเข้ามานะคะเป็นพอค่ะส่วนที่บริเวณแยกลำลูกกาใครที่จะเดินทางไปบริเวณโซนนั้นนะคะแยกลำลูกกาถนนพหลโยธินระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะผ่านได้เฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นค่ะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้แจ้งวัฒนะขาออกตั้งแต่ลงจากสะพานคลองคลองประปาลงมาเนี่ยยาวไปจนเกือบถึงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะยังมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางค่ะแต่รถยังสามารถผ่านได้โดยเฉพาะรถใหญ่นะคะส่วนบริเวณหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะน้ำท่วมทุกช่องทางค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางถนนรามอินทราขาออกบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทราในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะคะทุกช่องทางเลยรถทุกชนิดยังสามารถผ่านได้นะคะในบริเวณนี้มีน้ำแต่ว่าผ่านได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ส่วนฝั่งขาเข้าหน้าสนามมวยลุมพินีนะคะแล้วก็หน้าสนามกอล์ฟทบยังท่วมขังทุกช่องทางค่ะแต่ว่ารถก็ยังสามารถผ่านได้อยู่นะคะก็ระมัดระวังแค่นั้นเองค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สน.คลองตันนะคะทางสน.เองก็แจ้งมานะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางที่มีน้ำท่วมบริเวณแยกคลองตันระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะรถเล็กสามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางบริเวณนี้เนี่ยก็สามารถเดินทางได้ค่ะส่วนถนนพัฒนาการค่ะช่วงใต้ด่วนพัฒนาการไปจนถึงพัฒนาการ17ไม่มีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านได้แล้วก็ในโซนของแยกพัฒนาการอีกโซนหนึ่งก็จะอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะไปจนถึงแยกพัฒนาการเนี่ยสองเส้นทางนี้ยังคงมีน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำนะคะไม่สามารถผ่านได้ในช่วงสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นไปจนถึงแยกพัฒนาการแต่ถ้าถนนพัฒนาการใต้ทางด่วนเนี่ยสามารถใช้การได้ไปจนถึงพัฒนาการ17ค่ะสำหรับใครที่จะไปเส้นถนนกำแพงเพชร7ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังมีสูงแค่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะก็ยังพอผ่านได้ใครที่จะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่นะคะผ่านทางช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะระดับน้ำเนี่ยเลยฟุตบาทขึ้นไปแต่รถเล็กเนี่ยไม่ยังไม่แนะนำให้ผ่านนะคะคือถ้าผ่านได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าใช้ท่องทางขวาสุดเนี่ยอันนี้ผ่านได้ค่ะบริเวณปากซอยพหลโยธิน62จะมีชุมชน39กม.ที่26น้ำท่วมสูงมากค่ะรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านเส้นทางนี้นะคะเลี่ยงเลยค่ะส่วนรถใหญ่วิ่งได้เฉพาะเลนขวาเท่านั้นใครที่จะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านซอย A แบกบางนารถเล็กเข้าไม่ได้นะคะต้องเลี่ยงค่ะทางออกฝั่งเทพรัตน์บางนาตราดมี2เส้นทางหน้ามหาวิทยาลัย A แบกถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตทั้ง2เส้นทางน้ำท่วมสูงมากนะคะแล้วก็ส่วนถนนเลียบคลองและก็รัตนโกสินทร์200ปีด้านหลังเนี่ยไปออกสู่ตลาดไปออกลาดกระบังก็ท่วมสูงมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้แนะนำนะคะอย่าเพิ่งผ่าน
1: หลายเส้นทางครับผมพหลโยธินขาเข้ามีน้ำท่วมขังนะครับก็หลีกเลี่ยงด้วยช่องทางมุ่งหน้าถนนวิภาวดีใช้การได้นะครับช่องทางด่วนนะฮะไม่มีน้ำท่วมขังแต่เปียกลื่นส่วนขาออกนะครับมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางนะในส่วนของถนนพหลโยธินขาออกนะครับหน้าอนุสรณ์สถานก็ท่วมสูงเลย 20-60 เซนติเมตรสภาพการจราจรโดยรวมถนนพหลโยธินขาเข้าและออกหน้าอนุสรณ์สถานและสนามทูปเตมีและปากทางลำลูกกาปริมาณรถปานกลางเคลื่อนตัวได้ช้าๆเนื่องจากน้ำท่วมขังรถเล็กควรหลีกเลี่ยงน่าจะลดลงประมาณ10เซนติเมตรครับวันนี้ลุ้นกันเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างดีนะครับเส้นลำลูกกาก็ยังคงมีท่วมอยู่ขาเข้าท่วมขังเหมือนกันขาออกท่วมขังบริเวณเชิงสะพานคลอง3ตั้งแต่ศูนย์อิสุสุถึงแยกสวายประชาราษฎร์ระยะทาง800เมตรเท่านั้นก็ไม่ไกลมากนะครับโดยรวมระดับน้ำลดลงประมาณ 5-10 เซนแล้วจาก2วันที่ผ่านมานะครับส่วนภาพรวมเนี่ยต้องติดตามกันใกล้ชิดถ้าใครอยากติดตามอย่างรวดเร็วเพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างไปไวมากมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันเยอะเลยนะฮะแต่มีแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่อยากจะวางแผนการเดินทางนะครับให้เข้าไปที่ ไทยฟลัดบอร์ดนะฮะอันนี้คือเว็บไซต์ที่พิมพ์คำว่าฟลัดบอร์ดก็คือฟลัดที่แปลว่าน้ำท่วม FLOOD แล้วก็บอร์ด BOARD.org นี่คือเว็บไซต์ที่เข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปมาใช้เลยแล้วสะดวกมากครับพี่กบเพราะว่าเราสามารถพิมพ์เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดท่านอยากเดินทางไปไหนท่านพิมพ์ในนี้เลยจะมีค่าให้พิมพ์แล้วหลังจากนั้นก็จะระบบเนี่ยนะคำนวณเส้นทางเลี่ยงน้ำให้เลยระบบจะหาเส้นทางที่หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงและถนนที่น้ำท่วมขังลึกให้โดยอัตโนมัติ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านก็สามารถวางแผนการเดินทางได้นะครับก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แล้วท่านก็จะได้วางแผนการเดินทางได้เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมน้ำลดนั้นค่อนข้างเกิดอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีฝนอย่างที่พี่กบบอกเนี่ยน่าจะเป็นไปในทางบวกอย่างเดียวก
0: ็
1: คือสถานการณ์ก็น่าจะมีน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมเยอะในหลายจุดก
0: ็
1: ใช้แอปนี่แหละเช็คกันแล้วก็รวมถึงแอปที่ท่านคุ้นเคยก็มีหลายแอปด้วยน
0: ะ
1: แอปของทางการนะครับก็ติดตามเรื่องความเคลื่อนไหวของเรื่องน้ำท่วมกับแอปกันแบบเรียลไทม์ส่วนถ้าจะเป็นข่าวสารในเชิงการวางแผนการจัดการการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลของทางภาครัฐและแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ตรงนี้ต้องเน้นย้ำจริงๆนะครับและในช่วงที่เราแตกตื่นกันแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของภัยพิบัติและความลำบากในการใช้ชีวิตแล้วครับที่พี่กบท่านผู้ฟังก็คือการทำมาหากินแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยสินค้า
0: อ
1: ุปโภคบริโภควันแรกที่น้ำท่วมนี่โอ้7-Elevenขออภัยเอ่ยชื่อ Convenience Store หรือว่า
0: ร้
1: านสะดวกซื้อทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะแบรนด์นี้
0: แบบภาษาชาวบ้านก็คือร้านสะดวกซื้อท
1: ั่
0: วไปนี่แหละ
1: ก็คือสินค้าขาดเลยว่ามันคนตื่นตระหนกเนี่ยนะซื้อกักต
0: ุ
1: นไว
0: ้
1: วันแรกแต่หลังจากวันนี้นะฮะก็เริ่มที่จะเห็นสินค้าเข้าละก็ค่อนข้างที่จะเบาใจได้แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็มีจะมีกรณีที่บางร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยอาจจะมีร้านค้าที่อาจจะบริหารกิจการโดยคนท้องถิ่นหรือใครก็ตามทีเนี่ยอาจจะมีการกักตุนหรือเปล่านะครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็แบบไหน
1: ฉวยโอกาสขึ้นราคา
0: ร้านเช่าห่วยเหรอประ
1: มาณนั้นหรือเปล่าเขาขึ้นราคาหรือเปล่านะฮะก็ตรงนี้เนี่ยทางการเราก็ป้องกันที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาก็มีนะฮะ
0: หรือว่ากักตุนสินค้า
1: อาจจะมีบ้างแต่ในส่วน
0: น้อ
1: ยวันนี้นะฮะก็ยืนยันนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนไม่มีใครสามารถจะกักตุนได้แน่นอนราคาก็จะยังคงเป็นปกติทางการยืนยันที่จะคุมเข้มร้านค้าป้องกันการกักตุนใครที่พบเห็นการกักตุนนะครับสายด่วนแจ้งมาเลย1569ได้ตลอด24 ชั่วโมงนี่คือความพยายามของทางกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการที่จะรักษาปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการกักตุนและเกิดความเดือดร้อนไปได้นะครับราคาก็ต้องทรงตัวไม่มีการขึ้นราคาเด็ดขาดนะครับร้านค้าห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดทั้งหลายก็ต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามนะครับรวมถึงประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อรายงานสถานการณ์ราคาให้กับกระทรวงพาณิชย์ทราบวันละ2 รอบนะครับหากราคาผิดปกติส
0: ู
1: งผิดปกติเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะทำให้ราคานั้นเป็นปกติไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับทั่วไปในตอนนี้หลายๆจังหวัดก็มีการสุ่มตรวจสอบก็พบว่าราคายังคงทรงตัวนะครับปริมาณสินค้ายังคงเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอาจจะมีบ้างนะครับบางประเภทที่อาจจะขาดแคลนเล็กน้อยพร่องลงไปบ้างนะครับเพราะว่าประชาชนอาจจะซื้อไปสำรองไว้ค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ภาพรวมนั้นยังถือว่าอยู่ในการดีอยู่นะครับก็ถือได้ว่าฝากให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักมาต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคงแสดงความเห็นอกเห็นใจกันดีกว่านะฮะแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันว่าเราคนอื่นลำบากเนี่ยเราลำบากคนอื่นก็ลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันนะครับก็น่าจะเป็นวิธีทางที่เราจะเอาตัวรอดไปด้วยกัน
0: ค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาแบบทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐเองนะคะเอกชนเองนะคะหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะคะอย่างอินฟูต่างๆที่เขาโด่งดังเนี่ยเขาก็ออกมาช่วยเหลือนะคะคือบางจุดเนี่ยคือมันไม่สามารถเข้าไปด้วยรถได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีพวกอาสาจิตอาสาต่างๆเนี่ยมาช่วยกันทั้งอินฟูต่างๆนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนี่คือน้ำใจคนไทยก็เอาทั้งเจ็ตสกีเนาะเรือบ้างเจ็ตสกีบ้างรถยกสูงคืออินฟูบางคนเนี่ยลงทุนซื้อรถใหม่เลยนะคุณเป็นรถแบบรถกระบะยกสูงอ่ะเป็นเหมือนโฟร์วิลอ่ะที่สามารถลุยน้ำได้เพราะว่านี่คือน้ำใจของคนไทยแล้วก็ ระดมพละกำลังนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมถึงเนี่ยเขาก็มาช่วยกันนะคะส่วนภาครัฐอย่างทหารนะคะก็โอ้โหไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปประสานงานในของ NBT รายการพิเศษเกาะติดน้ำท่วมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนหลายๆพื้นที่อย่างเช่นโซนบึงกลุ่มนะมีบึงกลุ่มนวมินเนี่ยจะหนักๆหน่อย

ร่มเกล้ามีนบุรีเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของทางตั้งแต่รามคำแหงบางกะปิที่ท่วมหนักๆนะคะหลักๆเลยที่ขอความช่วยเหลือคือน้ำเข้าบ้านแล้วก็ต้องการทั้ง

0: อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นของกทมนะในส่วนของกทมนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะดูพวกแอปต่างๆเหมือนที่คุณตีบอกเนี่ยเส้นทางน้ำมันจะไปตรงไหนแล้วบ้างเนี่ยไปที่แพลตฟอร์มอะไรนะคุณเมื่อสักครู
1: ่ Flatboard ครับ Flatboard FLOOD ที่แปลว่าน้ำท่วมแล้วก็ตามด้วยคำว่า board ก็คือ BOARD ที่แปลว่ากระดานเนี่ยนะฮะกระดานรายงานน้ำท่วม
0: แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่คล่องว่าภาษาอังกฤษยังไงพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะ Flatboard นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าไปเช็คได้หรือถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องของพยากรณ์อากาศต่างๆเนี่ยก็ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเป็นเรื่องของน้ำการระบายน้ำบริหารจัดการน้ำเป็นยังไงเนี่ยเราต้องเกาะติดของกรมชลประทานแล้วก็ทางการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าน้ำนะคะน้ำปงน้ำป่าบริเวณไหนที่มันมีพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะต่างจังหวัดตอนนี้น้ำไปที่กาญจนบุรีระยองนะคะหลายๆจังหวัดเลยท่านไปติดตามที่กรมทรัพยากรน้ำอันนี้ตรงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสทนช.นี่เขาจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลน้ำสถานการณ์น้ำนะคะในแต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของสทนช.ส่วนปภ.จะมีการดูแลเรื่องของการระบายน้ำสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดนู้นจุดนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านโทรที่ปภ.จังหวัดได้เลยนะคะแล้วก็จังหวัดและท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจอย่างตรงจุดว่าบางทีเนี่ยทุกคนตกใจอุ๊ยจะโทรเรื่องของการสูบน้ำอยู่ต่างจังหวัดอ้าวโทรไปที่พี่ทหารอ่ะมันจะประสานแล้วมันจะซับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้พุ่งเป้าได้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นส่วนในภาพรวมของทั่วประเทศค่ะ
1: นะครับน้ำตอนนี้ก็ต้องเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรฝนโยกไปที่ตะวันตกอาจจะขึ้นเหนือไปอีกส่วนน้ำมาที่ตะวันออกก็เยอะนะไม่ใช่มีแค่กรุงเทพมหานครนะพี่กบ
0: กาญจนบุรีตอนนี้หนักมากค่ะ
1: การก็เริ่มมาแล้ว
0: มาแล้วด้วยท้องผาภูมิตอนนี้อ่วมเหมือนกันนะคะเห็นจากภาพข่าวเมื่อเช้านี้บางบ้านเนี่ยระดับหน้าอกแล้วแล้วก็เรื่องของดินสไลด์นะคะพื้นที่ไหนที่อาจจะท่านอาจจะอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็รายงานเข้ามาได้นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้แหละค่ะรับฟังเรื่องของน้ำนะคะสถานการณ์น้ำแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรการต่างๆที่เราจะมาอัปเดตด้วยค่ะ
1: ครับผมบางคนกลัวว่ามหาวิทยาลัยปี54จะซ้ำรอยต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะปี54เป็นเรื่องของน้ำเหนือไหลลงมาและเกิดการไหลบ่าของการที่ไม่สามารถควบคุมประตูระบายน้ำได้เกิดประตูระบายน้ำแตกแล้วน้ำทะลวงมาหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีฝนตกแต่ปีนี้ฝนตกแต่น้ำยังไม่ไหลบ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันน้ำไหลบ่าก่อนถ้าป้องกันน้ำไหลบ่าได้อย่างน้อยฝนตกมาแล้วมันหยุดเป็นไงฝนหยุดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ำค่อยๆระบายออกไปนะครับค่อยระบายออกไปแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีน้ำมาหนุนเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางการไทยก็เลยมองว่าเรื่องของการบริหารจัดการการไหลของน้ำนะฮะจากภาคเหนือลงมาเนี่ยผ่านแม่น้ำสาขาต่างๆรวมถึงคลองที่มีการระบายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันต้องมีการวางแผนให้แยบยลนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี54แล้วคนก็ตระหนกกันว่าจะเป็นแบบปี54หรือไม่นี่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ในคณะรัฐมนตรีก็พิจารณาในการสร้างนะครับโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดว่าจะใช้เวลา8ปีแล้วเสร็จทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ประจวบเหมาะกับช่วงน้ำท่วมเลยคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่าไปแก้ปัญหาภาคเหนือแต่ว่าปัญหามันเกิดที่กรุงเทพต้องบอกแบบนี้ว่าโครงการนี้มีการนำเสนอมานานแล้วนะครับนำเข้าข้อพิจารณามานานแล้วจนมีการชงขึ้นมาเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อนุมัติกันในที่สุดเป็นกรอบที่ช่วงเวลาที่บังเอิญมาตรงกับช่วงเวลาน้ำท่วมในกรุงเทพพอดีแต่ว่าโครงการนี้อย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีพี่กบคุณฟังเพราะว่ามัน
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องอนาคตที่จะต้องระวังแต่ปัจจุบันเราก็ต้องโฟกัสที่ปัจจุบันด้วย
1: ใช่นั่นคือมาตรการที่เขาจะวางไว้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ไม่ตรงจุดตรงนี้ก็ต้องดูกันให้ดีว่านี่คือโครงการที่จะเป็นการตัดยอดน้ำแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ไหลลงมาในภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องบริหารจัดการวิธีการเดิมโดยไม่มีเครื่องมือใหม่มาตลอดเพราะนั้นนี่คือเครื่องมือใหม่นะฮะที่อาจจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรและเชื่อได้ว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะป้องกันน้ำที่จะไหลบ่าลงมาได้แล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง มาโฟกัสที่ภาคกลางนะมาโฟกัสเรื่องของการบริหารจัดการการระบายน้ำตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบาใจไปได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่มีปัญหาที่ซ้ำเติมลงมาเดี๋ยวตรงนี้คงจะได้รายงานในประเด็นรายละเอียดต่อไปแต่ว่าล่าสุดนั้นถือว่าเป็นการดีที่

0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้แล้วเสียทีนะครับเราก็จะได้มีมาตรการในการที่จะบริหารจัดการการระบายน้ำจากภาคเหนือลงมาให้มีประสิทธิภาพแต่วันนี้เนี่ยการเยียวยายังคงเกิดขึ้นการเยียวยายังไม่เกิดแต่ว่าการจัดการเฉพาะหน้าในเรื่องของสถานการณ์ที่คนยังลำบากอยู่เนี่ยถือได้ว่าไม่น้อยเหมือนกันพี่กบ
1: ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตนะคะที่โอเคอนุมัติออกมาแล้วแต่ณปัจจุบันเราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็การเยียวยาแต่เดี๋ยวเยียวยาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ล่าสุดเนี่ย 12:13 ที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสนะคะบอกว่าแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่คือในเขตของจังหวัดราชบุรีนะคะสำหรับใครที่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองอ่ะริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะ อันนี้เป็นประกาศล่าสุดค่ะซึ่งพอเรามาดูควบคู่กับเรื่องของการเฝ้าระวังหน่วยบริการด้านการหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำนะคะก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าให้ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงนี้แหละค่ะวันนี้29 กันยายนจะมีไปจนถึงวันที่4 ตุลาคมปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มาปกคลุมทะเลอันดามันพอพัดมาที่ทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยแบบนี้ทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นเขาก็จะดันระดับน้ำทะเลเนี่ยยกตัวสูงขึ้นประกอบกับในช่วงเวลาที่มีมวลน้ำหลากจากทางตอนบนเนี่ยลุ่มน้ำไหลหลากลงมาสมทบกับลำน้ำสายหลักนะคะพร้อมกันแบบนี้ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมันจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลักๆ4 สายหลักเลยนะคะก็คือแม่น้ำบางปะกงซึ่งตอนนี้เจ้าแม่กลองประกาศเรียบร้อยแล้วนะแต่ที่ต้องระวังอีกก็คือบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบพิเศษเลยนะคะบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแนวฟันหลอที่ยังไม่มีแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำแบบถาวรอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็มีสำหรับถนนสายหลักๆสำคัญที่เสี่ยงที่จะน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรอย่างเช่นสุขุมวิทอันนี้เป็นใจกลางเมืองเลยนะคะถนนสุขสวัสดิ์พระราม2แล้วก็ยังมีอีก8พื้นที่ของจังหวัดที่ต้องระวังนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะมีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพด้วยค่ะปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะเร่งตรวจสอบแนวกระสอบทรายยกสิ่งของที่มีค่าขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ปรับให้เรียบร้อยนะคะอันไหนที่ดึงปลั๊กได้นะคะก็ยกขึ้นไปไว้ชั้น2ได้ตรวจสอบระบบการตัดกระแสไฟฟ้าด้วยแล้วก็ติดตามการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงเป็นรายวันแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งก็จะมีหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วใครอยู่พื้นที่ไหนฟังประกาศเตือนด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเริ่มที่จะบ่งบอกแล้วนะคะอย่างแม่กลองเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะเหลืออีก3จุดนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังแต่ว่ากบเชื่อว่าคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลักๆแม่น้ำสายหลักเนี่ยเขาจะทราบดีอยู่แล้วเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยบ้านเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะ
0: หนุนสูงขึ้นมาแล้วทำให้แม่น้ำเนี่ยมันก็ไหลเข้าทะเลไม่ได้มันขึ้นมาแล้วรายล้อมไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่เจ้าพระยาแต่ด้านฝั่งตะวันออกคือบางปะกงเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยจังหวัดด้านปราจีนบุรีพนมสารคามก็จะเห็นว่าน้ำท่วม1 เมตรเท่ากับกรุงเทพเลยนะฮะปราจีนบุรีเนี่ยยาวไปจนถึงฉะเชิงเทรา8 ริ้วแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยมันก็เลยมาทั้ง2ด้านนะพี่กบม
1: ัน
0: คู่ทั้ง2ด้านเลยไม่มีช่องทางที่ออกไปแล้วคลองแสนแสบมันก็ไม่สามารถระบายออกไปได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณคลองแสนแสบก็จะค่อนข้างที่จะได้ผลกระทบหนักหน่วงอย่างที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการอะไรที่มันบกพร่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ตกฝนตกอย่างพร้อมกันทั้งภาคตะวันออกและในกรุงเทพชั้นในด้วยมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขณะเดียวกันเจ้าพระยาก็เต็มมาจาก กรณีที่น้ำเหนือก็ไหลลงมาด้วยนะฮะอย่างที่พี่กบรายงานไปเพราะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยานี้ก็ถือได้ว่าขึ้นสูงขึ้นในชนิดที่ว่าน่ากลัวเหมือนกันนะว
1: ่
0: าจะล้นจากส่วนของที่กั้นหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็ยังควบคุมได้อยู่รายงานเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนะพี่กบฝนหยุดตกทำให้น้ำในหลายจุดลดลงต่อเนื่องบริเวณคลองแสนแสบที่ผมเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ต้นคลองถึงใกล้วัดเทพลีลาบริเวณรามคำแหงดีขึ้นถนนสายหลักชั้นในเริ่มกลับมาสัญจรได้วิภาวดีรังสิตหมู่บ้านชินเขตซอยลาดพร้าว80เริ่มแห้งแล้วฝั่งตอนออกครับต้องเฝ้าระวังอยู่บ้างลาดกระบังคลองประเวศวิริรมนะครับน้ำยังมากอยู่คลองนี้ก็คือเป็นคลองที่อยู่ล่างลงมาจากคลองแสนแสบตีคู่ขนานกันเลยและเชื่อมโยงระหว่างบางปะกงกับเจ้าพระยานะครับก็เป็นคลองที่ค่อนข้างอ่วมเหมือนกันนะบริเวณแฟดคลองจันทร์นะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะครับก็ถือว่าคลองนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะครับพี่กบสายไหมติดตามน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากปทุมธานีส่วนมีนบุรีดีขึ้นครับเป้าหมายการกู้พื้นที่และแก้ไขปัญหาน้ำผุดนะฮะคาดการว่าถนนสายหลักประมาณ 90% นี่คือท่านผู้ว่าชัดชาติระบุมาเองนะฮ
1: ะ
0: จะแห้งในอีก2วันข้างหน้าถนนสายรองรอก่อนอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับส่วนชุมชนแอ่งกระทะขนาดใหญ่อย่างเช่นบริเวณประเวศเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ7วันขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพพื้นที่และก็ฝนด้วยนะครับเร่งกู้พื้นที่แอ่งกระทะคลองจันร่มกล้าวลาดกระบังวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกทันทีที่ระดับน้ำในคลองหลักลดลงนะครับบริหารจัดการน้ำด้วยอุโมงค์ระบายน้ำก็ต้องดำเนินควบคู่ไปด้วยตอนนี้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลัก3แห่งแล้วนะครับบึงมักกะสัน45บางซื่อ45พระโขนง60ทั้งหมดนี้คือตัวเลขลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะก็เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างกำลังสูงเลยนะฮะกำลังระบายน้ำ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกันทั้ง3อันนี่นะพร้อมใช้เรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยน้ำเหนือในเจ้าพระยาไหลผ่าน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคันกั้นน้ำยังรับมือไหวน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันนี้1ทุ่มคาดว่าจะอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ยังคงต่ำกว่าคันกั้นน้ำซึ่งคันกั้นน้ำเนี่ยสูง3เมตรนะครับกระทบเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำเท่านั้นพร้อมกับประสานกรมชลประทานผันน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเบาใจระดับหนึ่งละ
1: ค่ะ
0: สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีอยู่ที่ว่าการช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยช่วยเหลือให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ที่อยู่ในชุมชนซอยลึกเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปที่พี่กบรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถือได้ว่าทำงานอย่างเต็มกำลัง
1: ใช่ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือนะเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยประชาชนในจุดหลักๆนะคะที่ได้รับการดูแลมากขึ้นแล้วก็ยังมีชุมชนขนาดเล็กที่ท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างมีชุมชนขนาดเล็กอาคารลึกในซอยที่เข้าไปลึกๆเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ยากของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการปรับระบบการจัดส่งอาหารโดยใช้ให้ทางเขตเนี่ยผลิตเองเป็นหลักใครอยู่เขตไหนรับผิดชอบเขตนั้นไปเลยนะคะจะได้เป็นสัดเป็นส่วนซึ่งถ้าหากว่าไม่พอเนี่ยก็จะมีโรงเรียนสังกัดในสำนักงานการศึกษาช่วยผลิตแล้วก็จัดส่งตรงไปสู่พื้นที่ทันทีค่ะเพื่อลดขั้นตอนในการผ่านส่วนกลางนั่นเองอันนี้ก็จะง่ายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กทม.ก็ได้ขอรับการสนับสนุนรถยกสูงเพิ่มอีก6คันค่ะที่จะไปประสานเรือขนาดเล็กมีพวกเจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนเองก็ตามนะคะก็มีการลำเลียงอาหารถุงยางชีพนมผงเด็กผ้าอ้อมสิ่งของที่จำเป็นนะคะเข้าไปในซอยที่คับแคบในขณะเดียวกันก็ใช้ระบบโซเชียลนะคะเป็นระบบโซเชียลแล้วก็สายด่วน1555ติดตามการร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงซึ่งก็มีการดำเนินการตามเคสไปแล้วเนี่ยกว่า300รายแล้วค่ะพร้อมกับกำชับให้ติดตามทุกเคสจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือแบบสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะมีการเข้าไปทยอยทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะทำความสะอาดถนนแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นพวกตู้พวกเตียงพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยตามน้ำมาหรือว่าหักพังนะคะโดยใช้ระบบการจัดเขาเรียกว่าจับคู่เขตเป็นบัดดี้กันนะคะจับคู่เขตบัดดี้นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรจากเขตเนี่ยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ทางสำนักงานสำนักอนามัยแจกจ่ายยาน้ำกัดเท้ายากันยุงสิ่งของที่จำเป็นด้าน สาธารณสุขหรือว่าอนามัยนะคะรวมไปถึงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กผู้สูงอายุอย่างเช่นพวกนมผงผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะให้ใช้อย่างเพียงพอนะคะ ส่วนทางด้านของโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าหลายแห่งเนี่ยถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ครัวกลางไปแล้วอยู่ในช่วงใกล้ปิดภาคเรียนด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ฝากขอบคุณมานะว่าให้ทุกภาคส่วนเลยนะคะที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานจิตอาสาต่างๆประชาชนเองก็ตามนะคะกำชับให้ทีมเนี่ยเร่งกระจายความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านมาด้วยค่ะ
0: นะครับตอนนี้ก็เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยหน่วยงานเอกชนเองก็ไม่น้อยหน้าตามห้างร้านต่างๆนี่ก็ถือได้ว่าลดราคาให้คนเข้าไปจอดรถจอดรถนี่ก็จอดฟรีนะหลายห้าง
1: ทาง
0: ด่วนฟรีโอ้โหนี่ความสุขของคนเมืองมากทางด่วนตอนนี้พุ่งฟรีเลยนะฮะใครที่เดินทางในขณะนี้เนี่ย29คือวันนี้จนถึงเที่ยงคืนน
1: ะ
0: เดินทางฟรีกันเลยนะครับ
1: แอร์พอร์ตนะสนามบินดอนเมือง
0: เมื่อวานผมเดินทางไปส่งเพื่อนมาสักเล็กน้อย
1: สุวรรณภูมิป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆตอนค่ำเลยตอนดึกเลยนะฮะก็ถือได้ว่าโอ้โหสะดวกมากเร็วมากแป๊บเดียว20นาทีนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องการบินหน่อยเพราะว่าพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการบินแล้วก็การนำส่งสัมภาระที่มันมีการตกค้างอยู
0: ่ครับ
1: ที่สุวรรณภูมินี่แหละค่ะซึ่งมีข้อมูลออกมานะคะว่าทางด้านของบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะก็ออกมาขอโทษขอโพยนี่แหละนะคะบอกว่าสำหรับผู้โดยสารนะคะบอกว่าต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเลยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้านการบินไทยเนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการดำเนินการเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะในขณะนี้เนี่ยมีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของเมื่อวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ระหว่างการทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนค่ะสำหรับปฏิบัติการเที่ยวบินนะในเมื่อวานนี้28กันยายนเนี่ยมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินค่ะ
0: ครับ
1: นี่แหละสถานการณ์น้ำนะคะก็กระทบไปหมดเลยซึ่งบริษัทเองก็ขออภัยผู้โดยสารสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและก็ความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วเนี่ยท่านสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางได้นะคะกรณีที่รับสัมภาระด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระได้เลยค่ะอยู่ที่ชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศค่ะระหว่างเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะ6โมง30นาทีไปจนถึง5ทุ่ม30นาที5ทุ่มครึ่งนะคะ6โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งหรือจะโทรที่02-134-5373-74ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทเนี่ยจะดำเนินการจัดส่งสัมภาระให้ตามที่ท่านนั้นลงทะเบียนไว้นะคะเดี๋ยวก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้เส้นทางภายในประเทศ02-134-5373-74ค่ะส่วนระหว่างประเทศ02-134-5466-68นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาจะมีการเคลียร์สัมภาระทั้งหมดนะคะซึ่งนี่คือผลพวงที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันไหมครับพี่กบหรือว่ายังไง
1: พักก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตเรื่องของมาตรการต่างๆหรือว่าการระบายน้ำว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเส้นทางไหนติดขัดยังไงเราก็จะอัปเดตให้ฟังด้วยค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง ทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

0: 13:39 นะคะระหว่างที่พักเบรกอยู่นะคะเราก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการประกาศบอกว่าอ่ะเจ้าฝนเนี่ยจะไปตกในโซนของกาญจนบุรีนะราชบุรีเนาะไล่ตั้งแต่นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีในส่วนของทางฝั่งสมุทรสาคร
1: ครับ
0: ปรากฏว่าที่หนักเลยก็คือโซนของอำเภอทองผาภูมินะคะ แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งเราดูจากภาพข่าวก็น่าเห็นใจนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
1: ก็เป็นการขยับไปของฝนที่ไปในโซนภาคตะวันตกนะจังหวัดตากเองเนี่ยก็เร่งอพยพชาวบ้านเหมือนกันที่บ้านแม่กาสาจังหวัดตากนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ระดมกำลังอพยพชาวบ้านผู้ป่วยติดเตียงหนีน้ำนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเนี่ยก็ตอนนี้กลุ่มเปราะบางก็ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างด่วนตอนนี้ช่วยเหลือแล้ว30คนนะครับผู้ป่วย3คนออกจากหมู่บ้านแม่กาสาเป็นที่เรียบร้อยอำเภอแม่สอดนะครับหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านประชาชนก็ย้ายทรัพย์สินอพยพออกจากหมู่บ้านกันเป็นการใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานให้ชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยบางส่วนไปอยู่กับญาติตลอดคืนที่ผ่านมานั้นฝนตกอย่างหนักเลยนะครับและเจ้าหน้าที่เองก็เตือนภัยแล้วเหมือนกันแต่ชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงไม่มั่นใจไม่เชื่อก็มีเหมือนกันโดยอ้างว่าพื้นที่ในหมู่บ้านไม่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ
0: ่สุดท้ายแล้วเกิดมาก่อนอะไรแบบนี้
1: นี่ไงคือบางครั้งเนี่ยคนเราคุ้นชินกับสิ่งที่เขาเป็นกรุงเทพในบางจุดในจุดไข่แดงก็
0: ค
1: ุ้
0: นช
1: ิน น
0: ้
1: ำไม่มาแน่นอน
0: ไม่มาหรอกอะไรประมาณนี้นะคะ
1: อัน
0: น
1: ี้คือน้ำอะไรไม่ต้องพูดถึง
0: อุทกภัยไงภัยธรรมชาตินะคะบางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะเขาถึงมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบดราม่าในสังคมโซเชียลเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะเวลาประกาศแจ้งเตือนอ่ะไอ้บรรทัดยาวๆเยอะๆเนี่ยมันอ่านแบบสรุปใจความเอาแบบสั้นๆได้ไหมสาม4บรรทัดหลังๆเนี่ยสั้นจริงๆนะดิฉันได้รับเนี่ยก็สั้นแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยอันนี้ก็จะเป็นดราม่าในฝั่งของผู้ที่เขาอ่านเนาะบางทีประชาชนคนที่อ่านหนังสือลำบากอะไรเงี้ยเขาก็ทำความเข้าใจหน่อยทีนี้มาดูในฝั่งของมท3ขะหน่อยนะคะที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวันนี้แหละค่ะนะคะทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารปภ.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ศูนย์ปภ.เขตเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะคุณเจเศรษฐเองก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะที่นครนายกนะคะอันนี้จะมีนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีปทุมธานีเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยได้กำชับให้ทุกพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยพื้นที่ที่ยังไม่เกิดสถานการณ์เองก็ตามเนี่ยเร่งดูแลระบบประปาน้ำสำคัญมากๆนะคุณตี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำส่งน้ำหากได้รับความเสียหายเนี่ยจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำประชาชนทันทีพร้อมกับตรวจสอบโรงพยาบาลศูนย์อพยพไม่ให้ขาดแคลนน้ำรวมไปถึงดูแลเรื่องอาหารการกินการจัดลำดับความสำคัญในการแจกจ่ายแล้วก็ระบบไฟฟ้าให้เร่งซ่อมแซมแล้วก็จ่ายไฟให้ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบูรณาการทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำเลยนะคะว่าศูนย์อพยพนั้นต้องมีน้ำมีไฟฟ้ามีอาหารครบทุกมื้อแล้วก็ห้องสุขาก็ต้องพร้อมใช้งานส่วนประชาชนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ให้จัดส่งอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทันทีทุกพื้นที่หากปภ.มีกำลังพลขับเครื่องจักรกลไม่เพียงพอให้ประสานกำลังไปที่อส.แล้วก็หน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์นะคะท่านก็บอกว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็สั่งการนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งถ้าหากว่าเกิดภัยให้แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือได้ทันแล้วก็อพยพได้ทันพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่สถานการณ์นะคะที่เริ่มคลี่คลายก็จะเร่งสำรวจความเสียหายต่อไปเพื่อที่จะเข้าสู่เรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะก็จะมีการประชุมของกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประจำทุกวันที่ทุกวันนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่ออำนวยการแล้วก็สั่งการประสานงานช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
1: เยียวยาอย่างที่พี่กบว่านั้นเยียวยาจริงๆอนุมัติแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะ
0: จะ
1: ได้ไปฟังเลยจะไปฟังกันจริงๆเลยว่าจะเยียวยาอย่างไรและกลุ่มไหนบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยแย้มพลายไปเล็กน้อยเมื่อสักครู่พูดถึงว่านอกเหนือจากกรอบเงินทุนที่ครม.อนุมัติเรื่องโครงสร้างพื้นฐานชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วซึ่งจะเป็นการวางแผนการจัดการน้ำในระยะยาวแล้วการเยียวยาระยะสั้นแน่นอนภาคส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินในการเยียวยาในการช่วยเหลือเกษตรกรแน่นอนครับให้บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วมได้ด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็เสนอจะสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเพื่อการฉุกเฉินนะสำหรับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้สังคมก็จับตามองนะฮะว่ารัฐบาลจะมีการเยียวยาอย่างไรเดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดตามกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้อนุมัติกรอบวงเงินถึง 2,000 ล้านบาทแล้วนะฮะเป็นอนุมัติงบกลางฉุกเฉินฉุกเฉินเลยปี2569การเดินทางฉุกเฉินเช่นกันนะฮะต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไปกาญจนบุรีพี่กบบอกว่ากาญจนบุรีค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะใครที่คิดจะไปเที่ยวเมืองกาญตรงนี้ก็ชะลอไว้ก่อนก็ได้เพราะว่า
0: ทุกสถานที่เลยตอนนี้หลายๆจังหวัดนะคะอย่างแต่ก็มีบางพื้นที่ที่สามารถไปได้นะคะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะคือตอนนี้พอเจอสถานการณ์น้ำแบบนี้ไม่อยากจะไปไหนอยากจะดูแลอยู่บ้านแล้วก็ติดตามข่าวสารจะได้เตรียมความพร้อมเราไม่ตื่นตระหนกอยู่แล้วเราทราบว่าข่าวเนี่ยน้ำมันมาแบบนี้แบบนี้เราไม่ตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าเราจะเตรียมความพร้อมไปด้วยกันแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปเจอข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะเขามีการรายงานบอกว่าฝนรอบใหม่เนี่ยจ่อรอคิวแล้วนะคุณ
1: วันไหนฮะ
0: 5-9 ตุลาคมนี
1: ้อีกหน
0: ึ่งสัปดาห์กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังนะคะเร่งระบายน้ำก่อนฝนจะมานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เดินหน้าเต็มที่นะจริงๆก็ไม่ใช่อย่างเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ้าวกทม.ดูแลอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ผนึกกำลังกันหลายภาคส่วนด้วยกันท่านนายกเองก็กำชับนะคะตั้งแต่ท่านบินกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปผลักภาระว่าเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าชัชชาติกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะเป็นหน้าที่ของทุกๆส่วนงานที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันต่อไปซึ่งตอนนี้เห็นใจนะคะสำหรับบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยหลายๆพื้นที่ลดแล้วก็น่าจะพร่องไปเรื่อยๆจะมีการระบายไปเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพของท่านนะคะกายป่วยได้แต่ใจอย่าป่วยนะนะใจเนี่ยสำคัญมากๆเมื่อไหร่ที่กายป่วยใจป่วยไปหมดเลยนะคุณ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่ลุยน้ำมาน้ำท่วมแล้วก็เอารถหนีไม่ทันมาฟังกันหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีป้ายทะเบียนเนี่ยลอยน้ำเยอะเหมือนกันนะคะป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมเนี่ยหลายคนกังวลเอ๊ะต้องทำยังไงล่ะหาไม่เจอนะคะบางคนเนี่ยกังวลมากเลยจะไปแจ้งความดีไหมไม่ทันละหรือว่าไปเอาทะเบียนปลอมมาสวมได้ไหมฟังกันนะคะป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องแจ้งความท่านสามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้เลยค่ะที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีนะเอกสารที่ต้องนำไปก็มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริงหรือว่าสำเนาในกรณีที่ประกาศช่วยเหลือพิเศษช่วงน้ำท่วมก็ได้นะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถด้วยค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอ5บาทรวมทั้งหมดเป็น100กับ5บาทเป็น105บาทต่อแผ่นนะคะระหว่างรอป้ายใหม่จะทำยังไงล่ะให้พกใบเสร็จรับเงินที่ท่านไปยื่นเรื่องไว้แล้วเขาจะออกใบเสร็จรับเงินให้ใช่ไหมพกใส่กระเป๋าสตางค์ไว้เลยอุ่นใจดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะแทนแผ่นป้ายชั่วคราวอันนี้สามารถใช้ได้ห้ามทำป้ายกระดาษหรือว่านำป้ายคนอื่นมาติดเด็ดขาดอันนี้ต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะ เตือนนะคะห้ามนำแผ่นป้ายทะเบียนรถคนอื่นมาติดแทนแผ่นป้ายที่หลุดหายน้ำท่วมไปท่านจะมีความผิดกฎหมายอาญานะคะฐานปลอมแปลงเอกสารหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมเพราะฉะนั้นมีโทษค่ะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทและมีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ด้วยเพราะฉะนั้น ตอนนี้สถานการณ์เอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเนาะทรัพย์สินโอเคเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาพอน้ำออกจากบ้านได้แล้วไปแจ้งความก่อนค่ะนำสำเนาบัตรก็ได้เนาะสำเนาในกรณีที่มีการประกาศช่วยเหลือพิเศษน้ำท่วมนั่นแหละสมุดคู่มือฉบับจริงนะคะเล่มจริงเอาไปด้วยแล้วก็แบบประชาชนตัวจริงของเรานะคะนำไปด้วยแล้วก็เตรียมสตังค์ไปด้วย105บาทค่ะเพื่อที่จะรับใบเสร็จมาจากนั้นได้ใบเสร็จมาแล้วพกไว้อุ่นใจรอแผ่นป้ายตัวจริงมานะอย่าไปติดแผ่นป้ายปลอมหรือว่าไปเอาของคนอื่นมาติดไม่ได้นะมีความผิดนี่เป็นความผิดเขาบอกว่าเป็นกฎหมายอาญาเลยนะอันตรายนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
1: เรื่องบริหารจัดการพาหนะของท่านในช่วงน้ำท่วมนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโดยเฉพาะรถยนต์ในพื้นที่ตัวเมืองอย่างกรุงเทพที่น้ำท่วมขังเนี่ยนะครับนิดนึงนะครับข้อควรทำเวลารถวิ่งผ่านน้ำท่วมสักครู่นะไม่แน่ใจครม.ยังไม่มานะโอเค
0: อ๋อยังไม่มาโอเคค่ะ
1: มาดูกันก่อนว่าใครที่มีรถนะฮะต้องวิ่งผ่านน้ำท่วมเนี่ยผมมีหลักการมาบอกกันก่อนเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงว่ารถท่านจะไม่ต้องสุ่มเสี่ยงที่จะเสียหายหรือว่าต้องโอ้โหเครื่องยนต์ดับกลางคันขั้นแรกเลยพี่กบปิดแอร์นะถ้าวิ่งผ่านน้ำท่วมสูงๆเนี่ยท่านปิดแอร์ชั่วคราวไว้ก่อนแล้วก็ขับช้าๆเพราะว่าการปิดแอร์เนี่ยนะครับมันเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทำให้พัดลมแอร์นั้นดับไปนะฮะเพราะพัดลมแอร์อยู่ต่ำนะครับการที่ยังไม่ปิดแอร์เนี่ยมันจะเป็นการทำให้พัดลมแอร์นั้นมีโอกาสดึงดูดน้ำเข้ารถได้เพราะฉะนั้นปิดแอร์ก็เปรียบเสมือนปิดเครื่องมือปิดวิธีการช่องทางในการที่จะดูดน้ำเข้ารถใช้เกียร์ต่ำๆขับช้าๆหากน้ำสูงไม่ควรฝืนลุยนะครับน้ำสูงถึงครึ่งล้อนี่ถือว่าสูงละไม่เห็นพื้นถนนชัดเจนไม่ควรขับผ่านอย่าเสี่ยงต่อมาก็คือเว้นระยะห่างหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราจี้คันหน้าเกินไปเนี่ยน้ำจะซัดเข้าเครื่องยนต์เราได้นะครับแล้วก็คงรอบเครื่องให้นิ่งให้สม่ำเสมอไว้ก่อนอย่าเร่งนะครับไม่เปลี่ยนเกียร์บ่อยรักษารอบเครื่องให้คงที่เพื่อให้รถผ่านน้ำได้อย่างต่อเนื่องเห็นคลิปไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหรถยี่ห้อหนึ่งนี่วิ่งตะลุยน้ำเกือบครึ่งคันเลยเกินหนึ่งล้อเกินล้อ
0: รถเล็กด้วยนะ
1: รถเล็กด้วยแล้วเขาวิ่งสามารถทะลุผ่านน้ำได้เลย
0: คืออย่าจอดนะ
1: เขาใช้ความเร็วคงที่ไง
0: ใช่
1: นี่ไง
0: ก็คือถนนเส้นนั้นน่ะมีคันนี้วิ่งคันเดียว
1: ใช่
0: มันก็อาจจะรอดไปได้ไง
1: ครับ นะโอ้โหนี่ปฏิหารอาจจะเกิดได้ถ้าท่านบริหารจัดการให้ดีนอกจากนั้นครับถ้าถึงที่หมายแล้วให้เช็คเบรกดูด้วยเพราะว่าหลังผ่านน้ำมาหมาดๆเนี่ยลองเบรกดูเบาๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกแล้วก็เช็คว่าทำงานปกติหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหากมีอาการผิดปกติให้ตรวจเช็คทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสั่นเบรกแปลกๆเสียงดังควรหยุดตรวจเช็คทันทีนะครับดีกว่าไปหยุดกลางคันกลางลำน้ำนี่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงมากว่ารถท่านอาจจะเสียหายเยอะนะฮะแล้วหลังน้ำรถนี่น่าจะมีรถที่เอาไปซ่อมแซมเยอะเลยทีเดียวพี่กบ
0: ค่ะในหลายพื้นที่นะคะตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ไหนจะน้ำป่าไหลหลากมาอีกนะคะน้ำที่ท่วมแล้วก็ขังยังรอระบายก็มีอีกเยอะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองนะคะมีถนนซุดตัวค่ะรถตกลงไปในหลุมเลยนะเห็นจากภาพข่าวเนี่ยมันเป็นหลุมแบบเหมือนตักขนมโคกอ่ะคุณนึกอ่ะเอาไอ้ที่ตักไอศกรีมมาตักถนนออกไปเป็นรูแบบนั้นใหญ่ๆใหญ่ถึงขั้นรถเนี่ยตกลงไปได้ทั้งคันอ่ะใหญ่ขนาดนั้นนะคะทางหลวงชนบทสายรอยอรอเรือยอยักษ์3004คือระยองนั่นแหละค่ะระยอง3004นะคะสะพานท่าคอกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวค่ะพร้อมกับกำหนดเขตห้ามเข้าออกเด็ดขาดแล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านเส้นทางนั้นก็อาจจะต้องเลี่ยงค่ะแล้วก็ใครที่อยู่จังหวัดระยองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวบอกว่าอะไรนะเขื่อนจะแตกอะไรแบบนี้นะคะคลองระโอกใช่ไหมคลองระโอกตอนนี้เนี่ยข่าวออกมาบอกว่าคลองระโอกเนี่ยไม่ได้แตกนะตอนนี้นะคะจุดเขาไปเจอจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำตำบลทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลน้ำเป็นนะคะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสเกินความจุอยู่ที่ 112.20% จำเป็นต้องระบายน้ำค่ะแต่จากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขื่อนตัวสะพานอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าถนนเนี่ยมันถูกกัดเซาะจากน้ำที่ค่อนข้างแรงนะคะไหนจะน้ำฝนตกลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินตำบลน้ำเป็นนะคะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็ต้องรอประกาศด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายด้านท้ายน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านได้สั่งการไปแล้วนะคะให้ทางท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะลงพื้นที่ไปที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะที่มีข่าวบอกว่าเอ๊อ่างเก็บน้ำนี่มันจะแตกหรือเปล่าจริงๆตอนนี้ก็ซ่อมแซมนะคะเพื่ออำนวยการแก้ไขซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นคือกำแพงเนี่ยมันชำรุดเขาก็ไปซ่อมแซมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แต่ว่าต้องตั้งรับในความปลอดภัยของตัวเองก็คือรอประกาศนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าน้ำมาเนี่ยน้ำจะท่วมเขาก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวระยองแล้วก็ยังมีกาญจนบุรีด้วยนะคะกาญจนบุรีสระแก้วก็หนักเหมือนกันสระแก้วปราจีนบุรีนะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมทางฝั่งตอนเหนือสักเล็กน้อยเรื่องของน้ำเนี่ยจะมาพร้อมกับความอันตรายของการปนเปื้อนเหมือนกันนะครับในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยที่กาญจนบุรีก็มีการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับบริเวณฝายเก็บน้ำใสบริเวณบ้านเหมืองสองท่อตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิที่กำลังโดนน้ำป่าอยู่ในวันนี้เนี่ยนะฮะกำลังได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากแต่ขณะเดียวกันอีกหนึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็คือความกังวลเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักที่อาจจะมากับน้ำและก็ตะกอนหลังจากเกิดน้ำป่าในพื้นที่จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายพบว่าคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับยังไม่สรุปว่าปลอดภัยจากการปนเปื้อนนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องนำตัวอย่างน้ำและตะกอนดินไปตรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะครับเก็บตัวอย่างทั้งน้ำและตะกอนดินไปตรวจหาการปนเปื้อนหลังจากการแพร่กระจายของโลหะหนักโดยวางจุดตรวจให้ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำซึ่งใช้เป็นจุดอ้างอิงบริเวณหน้าฝายที่ชำรุดและพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำและตะกอนในแต่ละจุดสำหรับที่มาของการเข้าตรวจสอบนะฮะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้รับแจ้งข้อมูลจากเพจข่าวจึงประสานงานกับองค์การในท้องถิ่นเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำและก็ตะกอนดินเพราะว่าในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีการปล่อยของเสียสารเคมีลงไปคุณภาพน้ำคุณภาพดินก็ต้องมีการตรวจสอบกันพอสมควรใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะร้องเรียนเรื่องของน้ำที่อาจจะถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีโลหะหนักเนี่ยเหล่านี้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะตอนนี้ในขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะแจ้งร้องเรียนมาได้นะฮะที่สายด่วน1555นะฮะหรือเป็นก็อาจจะสามารถแจ้งร้องเรียนในส่วนนี้เพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปเพราะเรามีเครื่องมือในการที่จะเข้าไปตรวจสอบมีการบริหารจัดการในส่วนนี้อยู่แล้วนะฮะมีเครื่องมีอุปกรณ์มีบุคลากรในการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และจะส่งผลพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่สถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้วเนี่ยเรื่องของการปนเปื้อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
0: ใช่ค่ะก็ย้ำเตือนกันนะคะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ของใกล้ๆกับแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่น้ำแม่กลองนะคะเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่ามีประกาศมาแล้วในบางพื้นที่อย่างเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมก็เฝ้าระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็จังหวัดที่ต้องระวัง8จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยค่ะฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะค่ะเซฟครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะ 13:58 รายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกับรายการต่อไปไม่ใช่รายการเป็นครม.นะคะแถลงจากครม.
1: การประชุมรัฐมนตรีหรือครม.นั่นเองในช่วงต่อไปมาดูกันว่ารัฐบาลจะเตรียมการเยียวยาเรื่องของอุทกภัยอย่างไร
0: มีมาตรการอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนนะคะเตรียมติดตามรับฟังได้เลยค่ะตอนนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: อุ๊ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้ววิชาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตือนเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจัดสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปโดยคาดการว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงอยู่ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำต้องเข้ากทม.อีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตร
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินการแถลงมติการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันนี้อยู่นะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ในวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับโดยในวันนี้เป็นการประชุมตามปกติแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับเชิญติดตามรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: เวลาดำเนินการโครงการเนื่องจากว่ามีการส่งพื้นที่ล่าช้านะครับก็คือโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยง2ระบบนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วในสัญญาเดิมเนี่ยจะมีการแล้วเสร็จนะครับในปี2569-70นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก็เลยจะมีการขอขยายเวลาเพิ่มไปเป็นปี2572นะครับแต่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วไม่อยากให้ขยายเวลาอีกนะครับทางกรมชลประทานผู้รับผิดชอบงานก็ได้ให้ข้อมูลว่าสัญญาระบายน้ำจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี2571เพราะฉะนั้นโครงการบางบานบางไทรจะรับมือกับภาวะกับระดับน้ำกับหน้าน้ำในปี2571ได้นะครับและมติครม.คือจะไม่ให้ขยายเวลาเพิ่มเติมอีกแล้วสำหรับโครงการนี้ครับต่อครับในการเงินงบกลางสำหรับปี2569ที่เหลืออยู่นะครับในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในการนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัตินะครับงบกลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,731,666,600 บาทนะครับให้กับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้ปภ.เร่งประสานงานสำรวจนะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท้องถิ่นและกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินการเอานำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับนี่คือมติครม.ในส่วนสำคัญที่ผมมาสรุปวันนี้นะครับในส่วนมติครม.ที่เหลือนะครับก็จะมีรองโฆษกรัฐบาลนะครับท่านรองโฆษกรัฐดานะครับจะมาให้ข้อมูลต่อนะครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ชมผู้ฟังและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลายเรื่องประเด็นสำคัญด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากเรื่องแรกนะคะครม.เห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณค่ะ นื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างกฎหมายสถานที่พักแรมฉบับใหม่เพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะเปิดทางให้ที่พักรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลบูติคโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักแบบ sharing economy สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นค่ะหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในกับที่พักทุกประเภทนะคะแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งการขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีระบบซูเปอร์ไลเซนส์สำหรับกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายๆที่หลายๆหน่วยงานนะคะโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการค่ะหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์

0: ค่ะเป้าหมายคือให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานการท่องเที่ยวค่ะอีกเรื่องค่ะรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันและทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นสาระสำคัญคือจะรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติด้วยค่ะที่ระบบสามารถดำเนินการและทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดทางให้ตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารค่ะเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะแต่จะขอพูดสั้นๆเพียงแค่2หน่วยงานเท่านั้นนะคะในส่วนอื่นจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น4ตำแหน่งด้วยกันค่ะได้แก่นายวิชพิพลติวะตันสกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีก3ตำแหน่งจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แก่นายวิทวัฒน์อัจฉมาวัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานายสุรพงษ์เอิ่มอุทัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและนายนิตินาชิตดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะในรายละเอียดประเด็นอื่นนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO Council ค่ะในการประชุมสมัชชา ICAO สมัยวิสามัญครั้งที่43ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569เห็นชอบในหลักการให้ไทยสมัครอย่างต่อเนื่องในวาระต่อๆไปโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับผิดชอบด้านเทคนิคและการดำเนินงานขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งความประสงค์สมัครต่อ ICAO และประสานการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกการสมัครครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจาก ICAO จะเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเพิ่มเติม4รัฐโดยไทยจำเป็นต้องเร่งประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการการรณรงค์ขอรับการสนับสนุนผ่านทางการทูตและเวทีพหุภาคีโดยมีเป้าหมายแจ้งการสมัครอย่างเป็นทางการภายในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะการเข้ามามีบทบาทในคณะมนตรี ICAO จะช่วยให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศยกระดับการกำกับและดูแลอุตสาหกรรมการบินเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงพัฒนาบุคลากรความรู้ด้านการบินค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางบกมุ่งกระจายอำนาจด้านการขนส่งให้กับท้องถิ่นและจังหวัดตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการขนส่งสอดคล้องกับหลักการการกระจายอำนาจสภาพพื้นที่มากขึ้นสาระสำคัญคือเปิดให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้พร้อมเพิ่มอำนาจคณะกรรมการควบคุมในการขนส่งทางบกประจำจังหวัดในการกำหนดและพิจารณาเรื่องสถานีขนส่งรวมถึงเพิ่มบทบาทนายทะเบียนและอปท.ในการจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งในจังหวัดการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะจะช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตจากส่วนกลางเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบขนส่งและทำให้บริการประชาชนได้คล่องขึ้นค่ะโดยยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลตามกฎหมายส่วนเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความบันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฝ่ายไทย

างบันทึกความเข้าใจค่ะร่างบันทึกความเข้าใจมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามโดยสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ซึ่งต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้จัดทำร่างบันทึก

0: และการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะส่วนมติครม.ต่อไปขอให้เป็นท่านรองพัฒนารัฐค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะมติแรกของดิฉันค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวม596หน่วยใน4จังหวัดได้แก่สกลนครเลยภูเก็ตและนราธิวาสค่ะวงเงินรวม 439.225 ล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้แต่ยังไม่พร้อมซื้อบ้านโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุให้มีคุณภาพบ้านที่มีคุณภาพที่มีราคาใจไหวค่ะค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนหรือรีบสร้างภาระหนี้เพื่อซื้อบ้านในทันทีค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบ้านเช่าแต่ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้จริงทั้งตัวอาคารพื้นที่อาคารจึงออกแบบตามหลัก Universal Design ค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะสำหรับเงินทุนระยะแรกนะคะการเคหะแห่งชาติจะนำเงินคงเหลือจากโครงการบ้านเอื้ออาทร 314.340 ล้านบาทมาใช้ก่อนส่วนวงเงินที่เหลือจะดำเนินการตามโครงการต่อไปค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีทางเลือกในบ้านมากขึ้นเพราะบ้านที่มั่นคงนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของค่ะแต่ต้องเริ่มจากบ้านที่ดีปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,572 เพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเรียนการสอนการทำงานและการใช้ชีวิตจริงค่ะจากเดิมนะคะโครงการจะเน้นระบบ ePortfolio ค่ะแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาและประเมินทักษะของตัวเองและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบค่ะแต่การสอน AI นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากโรงเรียนขาดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์และคนค่ะโครงการนี้จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและได้ฝึกงานจริงอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนั้นนะคะจะพัฒนาทั้งครูผู้บริหารศึกษานิเทศวิทยากรแกนนำในทุกเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงพัฒนานักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงค่ะอีกเป้าหมายสำคัญนะคะคือการเตรียมเด็กไทยสำหรับPISA 2529ซึ่งจะมีการประเมินหมายด้านมีเดียและ AI literacy ค่ะหรือความฉลาดรู้ด้านสื่อและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กจึงไม่ควรเพียงใช้ AI แต่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแยกแยะเนื้อหาเป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะการปรับโครงการนี้จึงไม่เอาแค่ AI เข้าไปในห้องเรียนค่ะแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งระบบทั้งเครื่องมือโรงเรียนครูที่ใช้เป็นไปจนถึงเด็กคิดเป็นค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยลดช่องว่างค่ะและจะไม่สร้างช่องว่างใหม่นะคะทำให้เด็กไทยพร้อมสำหรับโลกการเรียนรู้และโลกทำงานในอนาคตใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับในการแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมอาจจะขอเพิ่มเติมในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เป็นรายละเอียดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของข้อสั่งการที่ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่นๆแล้วนะครับในกรณีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายด้วยนะครับและเมื่อมีการลงพื้นที่ของนายกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าราชการต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับ และในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่มา

0: มมือกันแล้วก็ทำงานร่วมกันหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของราชการนะครับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานและนายและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยให้ทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการต่อไปครับนี่คือรายละเอียดของมติครม.แล้วก็เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับในตอนท้ายนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของกรณีน้ำท่วมอีกสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมของข้อมูลจากเมื่อเช้าที่มีคำแถลงออกไปแล้วนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับได้มีแม่น้ำนะครับเจ้าพระยาอย่างที่เราทราบกันครับเมื่อเช้าจากคำแถลงคือเมื่อคืนมีฝนตกที่ในพื้นที่กำแพงเพชรเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่เหนือเขื่อนที่อยู่รับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับลงมาที่เจ้าพระยาและตรงนี้เนี่ยน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อมารวมกับแม่น้ำน่านซึ่งทรงตัวก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกเติมมาที่ด้วยแม่น้ำสแกกรังที่ผ่านอุทัยธานีมาซึ่งมีฝนตกเยอะเช่นเดียวกันนะครับน้ำที่ลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับในการประชุมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับทางที่ประชุมได้มีมติให้นะครับจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปล่อยน้ำอยู่ที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในปัจจุบันนี้ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมการปล่อยน้ำขึ้นสูงสุดได้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยให้ปล่อยเป็นระดับขั้นบันไดโดยที่ดูสถานการณ์นะครับไม่ได้ปล่อยเพิ่มขึ้นทีเดียว200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับการดำเนินการตรงนี้นะครับใน200ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมดทีเดียวจะทำให้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนจะมีลำดับระดับสูงขึ้นจากเดิมนะครับ30เซนติเมตรดังนั้นแล้วพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือรับน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าปล่อยน้ำเต็มกำลังคือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรจากเดิมครับในการนี้นี่เองทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนก็ได้มีการเน้นย้ำครับว่าให้ดำเนินการนำน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำนะครับในแบบก้างปลาให้ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต้องยึดหลักว่าให้ดูการเก็บเกี่ยวของประชาชนด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วในวันที่30นี้จะมีการเก็บเกี่ยวทางการระบายน้ำออกด้านข้างก็จะมีผลมากขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำที่เข้ามาสู่เขื่อนเจ้าพระยาน้อยลงครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปล่อยลงมาแล้วนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองนะครับสิงห์บุรีที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในการผ่านที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าปัจจุบันนี้น้ำที่ผ่านกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ยังมีระดับน้ำที่ยังรองรับได้อยู่ถึง 1.8 เมตรนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่ชาวกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและมีการสูบน้ำออกทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเพิ่มเติมโดยกรมชลประทานนะครับมีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตรงนี้นี่เองก็จะมีการผ่านน้ำแล้วก็มีการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแล้วก็เป็นคำยืนยันว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างนะครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามในประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างเท่าถึงทั่วถึงและปลอดภัยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับโดยทีมคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งก่อนการประชุมมีเรื่องของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายแล้วก็สั่งการ เพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการสั่งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับดูแลพื้นที่น้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครครับส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำระยะยาวชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับวงเงิน 165,000 ล้านบาทเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและบรรเทาผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัตินะครับขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากเดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO Council ด้วยนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังมีมติที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบกลาง 2,569 นะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะเพื่อให้นักศึกษาที่หลุดออกจากนอกระบบได้กลับเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพรบสถานที่พักแรมพ.ศ.ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีมติอนุมัตินะคะหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกค่ะเพื่อเป็นการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้มีอำนาจค่ะในการยื่นขอใบอนุญาตการขนส่งได้แล้วก็เพิ่มบทบาทของนายทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนในการขออนุญาตจากส่วนกลางด้วยค่ะรวมถึงคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าในผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งค่าเช่าจะอยู่ที่เดือนละ 2-3,000 บาทต่อเดือนค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีทางเลือกในที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีมติเห็นชอบโครงการการศึกษาดิจิทัลนะคะเพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมีการพัฒนาครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถึงแห้งนะฮะแบบ 100% นะครับก็ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงเพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยยังไม่ลดลงนะครับก็อยู่เรียกว่าทรงๆดีกว่าครับ
2: ค่ะคือตอนนี้คนที่อยู่ใกล้คลองเหมือนใกล้คลองแสนแสบใกล้คลองประเวศบุรีรมย์ในกรุงเทพเนี่ยคนในใกล้คลองนี่คือยังหนักอยู
0: ่
2: แต่คนที่ห่างคลองไปนี่ก็ดีขึ้นก็คลองรังสิตประยูรศักดิ์ก็คือคนที่อยู่ติดชิดติดคลองนี่ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมท่านนะ
1: ใช่ครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับ
3: ค่ะแนวทางการระบายน้ำในบริเวณของคลองต่างๆที่ในส่วนของที่ท่านดูแลตรงนี้ค่ะแนวทางการระบายอย่างไรคะณวันนี้ค่ะ
1: คือตั้งแต่เราได้เตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอาทิตย์นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเรามีสถานีสูบน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำวางตามจุดต่างๆที่เรามีแผนไว้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีที่เราป้องกันนะฮะแต่ว่านะฮะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เกิดไม่ผิดปกติครับก
2: ็
1: คือปริมาณน้ำฝนที่ลงมาเยอะนะครับรวมถึงกับน้ำที่มันขึ้นมาในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยมันเยอะมากนะครับและเร็วๆมากมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงออกปากคลองรังสิตได
2: ้
1: ครับ
3: ค่ะ
2: มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ซ้ำซากนะครับเวลามีปัญหาวิกฤตลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ดอนเมืองสายใหม่มันจะซ้ำอยู่ตรงนี้แน่นอนนะพอเกิดเหตุปั๊บเราก็ต้องวิ่งไปที่สะพานแดงอย่างที่ว่าเนี่ยต
3: ้
2: องไปตรงนี้ไปดูระบบระบายน้ำอธิบดีกรมชลก็ไปท่านรัฐมนตรีก็ไปใครก็ไปดูตรงนี้คือเหมือนก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญแต่ถามว่าท่านครับถ้าเรามองไปถึงอนาคตไหมว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นความเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครมันจะต้องปรับมันต้องแก้อะไรยังไงที่จะแก้ให้มันได้แบบถาวรนะครับ
1: จริงๆปัญหาของรังสิตเนี่ยก็คือเพราะอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับว่าหัวใจเราเนี่ยมันอยู่ที่คลองรังสิตประยูรศักด
2: ิ
1: ์ที่ระบายน้ำออกเจ้าพระยาดังนั้นปัญหาก็คือการบูรณาการเรื่องระดับน้ำในคลองรังสิตซ
2: ึ่
1: งอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ทันนะครับซึ่งตรงนี้เองทางเทศบาลเองเนี่ยเรามีแผนที่จะป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พยายามสูบออกทางแม่น้ำนะครับไม่ว่าเราจะเอาทำระบบดีขนาดไหนแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ของเราในการที่จะตัดผ่านน้ำออกไป
2: ถ้าให้ชาวบ้าน
1: ต้องฝากกรมชลประทาน
2: ถ้าให้ชาวบ้านนึกภาพออกว่าคลองรังสิตพยูนศักดิ์คือคลองอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าจากฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเส้นถนนรังสิตนครนายกแล้วก็คลองนั้นใช่ไหมครับที่คู่กันไปใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับคลองที่คู่ขนานเส้นรังสิตนครนายกครับตลอดเส้นเลยครับ
2: นั่นแหละคือคลองรังสิตพยูนศักด
3: ิ์
2: ที่นี้ท่านครับเราดูเหมือนว่าน้ำที่ปล่อยลงมาหรือที่ตกลงในพื้นที่แล้วมันจะต้องไหลเทออกเจ้าพระยาและจะต้องผ่านประตูระบายน้ำของเทศบาลนครรังสิตเหมือนจะเป็นที่รับน้ำก่อนจะเราไปจะออกสู่เจ้าพระยาถูกต้องไหมแล้วเราไม่มีความคิดที่จะเอาน้ำไม่ให้เข้ามาทางในเทศบาลน่ะแต่ว่าให้มันไปออกบางปะกงออกไปทางประตูน้ำไปทางโน้นไปเลยได้ไหมท่านนะ
1: จริงๆคือทำได้ครับคือออกละพีพาร์ตนะครับแล้วผ่านออกทางด้านบางปะกงซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานฝั่งเหนือนะฮะแล้วก็ตรงของส่วนรังสิตเองตรงนี้จะเป็นของกรมชลประทานฝั่งใต้ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะซึ่งโดยปกติจากการประสานงานเราเนี่ยก็มีการผ่านน้ำไปลงทางด้านบางปะกงนะครับแต่เนื้อน่าจะเมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ผ่านออกไปเนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลแล้วก็ได้ติดตามนะครับก็คือทางด้านแปดริ้วทางด้านบางปะกงเนี่ยก็เต็มพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเยอะมาก
2: ผลักไม่ออก
1: ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะผลักดันออกไปทางนั้นได้อีกนะครับมันก็เลยมีการที่ในชุมชนต่างๆเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่ละคลองหลวงพันยะลำลูกกาเนี่ย ก็เลยต้องมีน้ำเนี่ยมาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยา
2: คือถ้าเราดูจากแผนที่น้ำนะครับท่านครับว่าเส้นหลักๆเนี่ยรังสิตประยูรศักดิ์ก็ออกเจ้าพระยามาปทุมธานีออกเจ้าพระยาเห็นไหมน้ำมันจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกถูกต้องไหมครับทิศทางคลองนะฮะไอคลองแสนแสบก็จากตะวันออกมาตะวันตกเล่นน้ำเข้ามาเข้าเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับจากลาดกระบังมาจากเชิงเซาลาดกระบังมาก็มาพระโขนงเนี่ย
3: ก็คือมาบรรจบเข้าเมือง
2: มันไหลมาทางนี้หมดเลย
3: สามเส้น
2: พอไหลมาทางนี้ปั๊บมันก็กว่าที่น้ำจะออกเจ้าพระยาได้เนี่ยมันก็เลยต้องออกไปทันก็ต้องล้นตลิ่งไปทั้งสองฝั่งท่วมชุมชนทั้งสองข้างใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะผลักออกไปทางโน้นแหละอย่าไปทางบางปะกงไม่ใช่ว่าผลักน้ำให้เขาไปให้น
3: ะ
2: แต่ว่ามันจะต้องแบ่งน้ำไหมล่ะครับท่านครับอนาคตว่ามันใช่ไหมฮะ
1: ต้องแบ่งใช่ครับ
3: เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า
1: ไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เต็มไปหมดแล้ว
2: เต็มไปหมดเลย
3: เมื่อสักครู่ท่านบอกมี2ประเด็นหลักๆเลยที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่ต้องบูรณาการเรื่องระดับน้ำแต่เราได้สะท้อนปัญหาตรงนี้เพื่อเป็นการประสานงานเชื่อมโยงแล้วก็ให้การระบายน้ำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ครับเราสะท้อนตลอดนะฮะแล้วเราก็หารือเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี65
2: ครับ
1: นะครับเรื่องของน้ำในคลองที่มีระดับสูงขึ้นผิดปกติโดยที่ฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็คือแล้วพอฝนตกเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีถอดบทเรียนต่างๆนะครับเราก็ทำระบบเซ็นเซอร์น้ำระบบที่คอยสังเกตการเรื่องน้ำเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายพอในการหน้าที่ของการบริหารงานการจัดการน้ำเนี่ยที่การผ่านน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราก็ทำลงสูบน้ำนะครับทำระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
2: ครับ
1: นะครับก็จากการประเมินเนี่ยในสิ่งที่เราได้พัฒนามาในช่วงเวลา 2-3 ปีเนี่ยนะฮะสามปีกว่าสี่ปีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะฮะว่าบางจุดเนี่ยที่เคยเกิดน้ำท่วมขังก่อนเลยอย่างเช่น200ปีอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นมาประมาณเกือบ30ปีนะครับเวลาฝนตกก็จะตกก็จะท่วมก่อนที่แรกเงี้ยฮะแล้วปัจจุบันก็200ปีไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็เท่ากับว่าบางจุดที่เราได้บริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นนะครับผลกระทบก็น้อยลงนะครับ
2: อันนี้ชาวบ้านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเข้าใจบ้านนายกก็อยู่ไม่ไกลแถวนั้นนี่ชาวบ้านชมมานะเขาฝากชมมานะท่านนะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อคร
2: ับชาวบ้านฝากชมมาปีนี
1: ้ให้กันครับ
2: รัตนโกสินทร์200ปีน้ำนิดหน่อยนะครับก็เอาอยู่ท่านครับสุดท้ายถามท่านอย่างนี้ครับว่าถ้ารัฐบาลสามารถผ่านโครงการชัยนาทป่าสักและไปออกอ่าวไทยได้เนี่ยเส้นนี้จะช่วยในพื้นที่รังสิตหรือว่าปทุมธานีในโซนนั้นยังไงได้บ้างครับอยากให้เกิดไหมอยากให้เกิดหรือเปล่าครับ
1: คือถ้าทำบูรณาการวางแผนที่ผมก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในหลักๆน่าจะเป็นของในส่วนของตรงกลางของปทุมมากกว่าทางเจ้าพระยาหรือตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยของนครรังสิตเองเนี่ยมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เข้ามาได้รับผลกระทบเกิดตรงนี้เท่าไหร่มันอาจจะกระทบเรื่องของการผ่านน้ำการระบายน้ำลงเจ้าพระยาอย่างเช่นตอนนี้ฮะน้ำทะเลมันเริ่มหนุนนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยลงมาเยอะนะครับซึ่งก็จะทำให้การระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าช้า
2: พอน้ำเจ้าพระยาปล่อยมามันหนุนมันก็มาจ่ออยู่ที่ประตูน้ำของเทศบาลนครรังสิตอีกเหมือนกันถูกต้องไหมครับไอ้ทางนี้ก็มาทางโน้นก็มาจ่ออยู
1: ่ใช่ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ได้ครับท่านครับ
1: ทุกอย่างถ้าเกิดมีช่องทางมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในอนาคตผมก็ต้องมองว่าบางทีเราอาจจะต้องมีระบบป้องกันน้ำนะครับในการที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยให้มากขึ้นว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะของทั้งประเทศมากขึ้นนะครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านนายกตรีลุกนะครับท่านครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับกลับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จะได้เห็นภาพนะครับของเทศบาลนครรังสิตนะครับก็ถือว่าคือพูดง่ายๆว่าเขาอยู่เหมือนกับเมืองปากน้ำสมุทรปราการไอ้ทางโน้นก็เจ้าพญาเข้าไอ้ทางนี้ก็รังสิตนครนายกตั้งแต่รังสิตไปติดบางปะอินพะยุหะนั่นแหละเท่านั้นแหละแล้วก็ประตูน้ำอยู่ตรงนั้น
3: มาบรรจบกัน ในจุดเดียวกันนะทั้ง3จุดเลย
2: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตามครม.น้องฝนช่วยดูให้หน่อยว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเขาผ่านอนุมัติโครงการคลองใหม่อ
3: ่
2: ะชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกอ่าวไทยไหมมันเป็น2ช่วงอยู่นะครับจากจังหวัดชัยนาทมาถึงป่าสักนี่ประมาณ134กิโลและจากที่ป่าสักสระบุรีไปออกที่อ่าวไทยไปทางบางปะกงอ่ะน
3: ะ
2: 136กิโล2ส่วนนี้นะครับประมาณสัก296กิโลนะครับถ้าจะมีการขุดคลองใหม่มันมี2ส่วนก็คือคลองที่มันมีเดิมอยู่แล้วก็ปรับปรุงกับ2ก็คือคลองนี้ต้องขุดใหม่โดยเฉพาะสระบุรีไปที่อ่าวไทยนะครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณ 160,000 กว่าล้านนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวเราไปที่คุณดำรงนะครับอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนี่ย
3: เขตสะพานสูง
2: นี่โดนตั้งแต่คืนแรกเลย
3: น้ำท่วมเลย
2: ยังไม่ต้องตื่นมาดูตอนเช้าน้ำเข้าบ้านตั้งแต่กลางคืน
3: วันเสาร์ที่ท่วมหนักๆที่คืนเลยนะตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้ว
2: พี่ดำรงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ดำรง
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: นี่สื่อมวลชนเก่านะได้หนีน้ำออกจากบ้านหรือยังอยู่ที่บ้านครับ
4: อ๋อออกมาเมื่อวานตื่นละน้ำเข้ามาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ไม่ได้นอนครับน้ำเข้ามาค่อนข้างเร็วมาก
2: เข้าคืนวันศุกร์ประมาณสักกี่ทุ่มครับคืนวันศุกร
4: ์เริ่มน้ำจะเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่มฮะ
2: อันนั้นคือเข้าบ้านเลยเข้าตัวบ้านเลยใช่ไหมครับ
4: เข้าตัวบ้านเลย
2: เพราะที่บ้านคืนวันศุกร์นะนี่ไม่ใช่เช้าเนอะ
3: คืนวันศุกร์เข้าตัวบ้านเลยเหรอ
4: พี่กลางคืนฮะ
2: เข้ากลางคืนยังไม่ได้นอนนะน้ำมายังไม่ทันนอนคนอื่นเนี่ยเจอตื่นเช้าขึ้นมาเจอน้ำ
3: อ
2: ันนี้ยังไม่ได้นอนเจอน้ำแล้ว
4: ครับ
2: น้ำมาเคาะประตูตั้งแต่ยังไม่ก่อนนอนแล้วจนถึงนาทีย่านตอนนั้นเป็นไงแถวหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเป็นชุมชนใหญ
4: ่ชุมชนใหญ่มากสามรู้สึกจะประมาณ 3,000 ครัวเรือน
2: ครับ
4: เหมือนกับถูกทั้งราชการทอดทิ้งอะฮะแต่ภาคประชาชนเข้าไปช่วย
2: น้ำเต็มทุ่งเลยเต็มหมดเลยใช่ไหม
4: เต็มเลยฮะหัวเข่าจนถึงเอวฮะ
2: ไอ้ถนนเส้นกลางของไอ้หมู่บ้านขนาดใหญ่ป้ายรถเมย์ตลาดตรงนั้นถนนตรงนั้นเป็นไงครับ
4: ถนนตรงนั้นทำใหม่สูงขึ้นมาแต่ก็ยังท่วมประมาณเกือบหัวเข่าแล้วหมู่บ้านประเภทบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็จะหนักสุดฮะ
2: ครับ
4: ประมาณถึงเอว
2: ถ้าดูกายภาพตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปว่าทำไมถึง3ทุ่มนี่โดนท่วมแล้วนะที่นี่นะคลองจันนี่เช้าตื่นมาเจอนะ
3: ใช่
2: ทีนี้ถ้าจะดูจากที่ผมพยายามนึกภาพดูนะว่าด้านหนึ่งของหมู่บ้านนักกีฬาก็คือถนนวงแหวนตะวันออกเหมือนเป็นกั้นน้ำมันนึกออกไหมอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปจากชลบุรีศรีนครินทร์ไปชลบุรีนึกออกนี่คืออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือสีกรุงเทพกรีธาตัดใหม
3: ่
2: ที่จะออกไปทางร่มเกล้าออกไปทางสนามบินได
3: ้ะ
2: นะครับมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมเพราะงั้นพอฝนลงตรงนั้นปั๊บมันไปไหนไม่ได้เลย
4: เพราะช่วงหลังชาวหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยมั่นใจสมการชุดใหม่ก็คือตกแรงยังไงก็ไม่ท่วมเพราะว่าการบริหารจัดการดีคือสูบน้ำลงคลองมันจะมีคลองรอบเลยฮะ
2: ใช่มีคลอง
4: อ้างทับช้างบนไปออกคลองประเวศ
2: ครับ
4: แต่มันจังหวะคลองประเวศนั้นอิ่ม
2: ครับ
4: สูบไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับเข้ามาเพราะว่าที่หมู่บ้านนักกีฬาปี26ใหญ่ๆนะฮะไม่เข้าบ้านคนนะฮะ
2: แต่ตอน26นี่หนักหน่วงไม่เข้าบ้านแต่คราวนี้มาตั้งแต่3ทุ่ม
4: ปี54ก็ไม่เข้า
2: ครับ
4: ไม่เข้าบ้านมาปีนี้เป็นปีแรกที่ผมอยู่มา44ปี
2: ครับ
3: โ
4: หอยู่มา44ปี
2: แล้วในโซนตะวันออกผมคิดว่าน่าถ้านอกจากลาดกระบังนะ
3: ค่ะ
2: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคือน้ำเข้าพื้นที่แรกๆเลยนะครับตอนนี้ลดลงไปถึงไหนแล้วครับ
4: สักผมว่าไม่เกิน5เซนนะ
3: ไม่เกิน5เซน
2: นึกว่าจะหมดแล้วยังอยู่พร้อมเลย
4: ไม่เกิน5เซนนะเนี่ยประชาชนจะช่วยเหลือกันเองนะประชาชนนักการเมืองคือมองข้ามหมดแล้วชาวบ้านตอนนี้ก็รู้สึกมีความน้อยใจออกมาทาง Facebook ทางว่าถูกทอดทิ้ง ถูกทอดทิ้ง
2: เริ่มจะรู้สึก
4: หมู่บ้านใหญ่มาก
2: หมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่นักกีฬาแหลมทองเมื่อก่อน
4: ครอบครัวฮะ
2: พี่ดำรงไอ้หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาแข่งเอเชียนเกมหรือซีเกมอ่ะตอนนั้นน่ะ
4: ซีตอนนั้นเป็นกีฬาแหลมทองฮะ
2: กีฬาอ๋อทําไมอ๋อเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองปีพ.ศ.เท่าไหร่เค้านี่คือหมู่บ้านนักกีฬาพอเค้าแข่งกีฬาเสร็จก็เลยให้ประชาชนไปจองบ้านเหล่านี้อยู
3: ่
2: แล้วเมื่อก่อนมีรถเมย์สายเดียวสาย93นู่น
4: ใช่ๆๆ
2: ไม่ธรรมดาน
4: ะจะเป็นที่รู้กันว่าน้ำท่วม
2: ใช่ๆเป็นทุ่งอ่ะรอบๆยังเป็นนาข้าวอยู่เลยใช่
3: พี่ดำรงสะท้อนหน่อยว่าตอนนี้ในหมู่บ้านต้องการอะไรบ้างอะฮะ
4: ก็พวกการช่วยเหลือพวกผู้ใหญ่ที่ติดบ้านนะฮะไม่ยอมไปอยู่ศูนย์ไปช่วยเหลือที่เขาจัดที่โรงเรียนศรีพฤฒนาแต่โรงเรียนของกทม.
2: ครับ
4: บางคนก็ห่วงบ้านการเข้าไปช่วยเหลือมันก็มีในกลุ่มประชาชนในนั้นนะฮะที่มีศักยภาพอ่ะก็เอาข้าวเอาปลาต้องการความช่วยเหลือมากเลยครบทุกด้านเลย
2: ครบทุกด้านเลยนะ
4: เพราะว่าขนาดเซเว่นมีอยู่4เซเว่นมีของหมด
3: ตอนนี้หลายที
2: ่แล้วตอนนี้แล้วมันเข้าได้ทางไหนครับพี่ดำรงตอนนี้ทางเส้นไหนเข้าได้ครับ
4: เข้านะฮะเข้าทางคู่ขนานม

0: เวย
1: ์ค่ะ
0: มันจะทางเข้าทางไอ้ลงหมู่บ้านโกลเด้น
2: เข้าโกลเด้นได้แต่เข้ามาปั๊บก็ต้องมาเจอน้ำใช่ไหมครับมาเจอน้ำใช่ไหม
0: จอดฮะจอดแล้วก็เจอน้ำแต่ใกล้สุดใกล้สุด
2: ใกล้ที่สุดก็คือเข้าเรียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเข้ามาทางหมู่บ้านตรงนั้นแต่ว่ามาปั๊บก็ต้องหยุดเจอน้ำนะครับ
1: อ
2: ันนี้แหละน่าจะมีเรือของฐานเรือเนี่ย
1: ไปที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: เอาของเข้าไป
0: ไม่เห็นฐานเรือนะฮะ
2: คือเมื่อกี้ผมก็ถามให้แล้วนะพี่ดำรงเมื่อกี้ฐานเรือเขารับมอบหมายอยู่ฝั่งทนแล้วฝั่งทนน้ำมันไม่เยอะ
1: 1696สายด่วนกองทัพเรือ
0: ทางหลังรามตรงโอสถสภามีฐานเรือไปแจกอาหารด้วย
2: ครับ
0: บ้านเพื่อนเมื่อวาน
2: ครับได้ครับพี่ดำรงครับก็ให้เห็นว่าตอนนี้นะเขตสะพานสูงตรงนั้นไม่ไกลกับสำนักงานเขตเนาะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 3-4 พันหลังคาเรือนยังต้องการความช่วยเหลือในทุกด้านนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเรียนนะครับไปกำลังใจครับพี่ดำรงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับพี่ดำรงทักไลน์มาบอกว่าตั้งแต่3ทุ่มว่าน้ำเข้าบ้าน
1: คื
2: นวันศุกร์น่ะ
1: โอ้ย
2: ฮะเธอยังอยู่งานเลี้ยงอยู่เลยมั้งคุณประสุข
1: คนไม่ได้ไปแต่ว่าเนี่ยก็ตกทั้งคืนเนี่ยจนชุ่มฉ่ำวันเสาร์ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวัน
2: แล้ววันนี้น้ำเพิ่งลงไป5เซน
1: เออจริงๆเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านยังไงดีบางคนห่วงบ้าน
2: ยากครับยาก
1: ไม่อยากออกจากบ้านห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้าน
2: ทุกที่เหมือนกันหมด
1: ละฮะ
2: ไม่ไปฉันอยู่ที่นี่ฉันเกิดมาคือก่อนน้ำท่วมก็บอกเฮ้ยฉันอยู่มา80 90ปีฉันอยู่มาน้ำไม่เคยท่วมไม่ออกพอน้ำท่วมปั๊บฉันก็ไม่ออก
1: จนกระทั่งบางบ้านนี่ไปอยู่บนหลังคาเรือน
2: จนไม่ไหวจนไม่ไหวไอ้คนเข้าไปช่วยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: นะฮะก็ต้องลำบากกว่าเดิมอีกนะ
2: ใช่นะครับเพราะว่าถ้าคือถ้าเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ได้แต่เขาจะขาดเสบียงขาดอาหารเหมือนแฟลตทั้งเคหะล่มเกล้าเคหะคลองจันนะครับน้ำมันไม่ได้ท่วมแฟลตนี
1: ่
2: แต่ว่ามันท่วมบริเวณพื้นที่ข้างล่างทั้งหมด
1: ที่จะเดินออกไปเนี่ย
2: เขาออกมาก็ไม่ได้ไอเราจะเข้าไปก็ไม่มีเรือ
1: ก็ยาก
2: ใช่ไหมก็ยากพอยากเสร็จปั๊บเขาก็ถูกตัดลำพังคนที่อาศัยอยู่ตามแฟลตเนี่ยหลักๆก็คือว่าเลิกงานตอนเย็นซื้อกับข้าวไปกินที่ห้อง
1: ใช่
2: นะหุงข้าวกินที่ห้องเสร็จปั๊บก็เช้าก็ออกไปทำงานนะครับมันแทบจะไม่มีเสบียง
1: ใช่
2: พอน้ำท่วมปั๊บมันไม่มีอะไรนะ
1: อันนี้ก็เดือดร้อนนะหลายๆพื้นที
2: ่ใช่
1: เราไปอีกหนึ่งเขตดีไหมคะพี่
2: ครับไปคุยกับประธานชุมชนนะคุณสมพงศ์ครับสวัสดีครับคุณสมพงศ์
1: สวัสดีค่ะคุณสมพงศ
3: ์ครับสวัสดีครับครับผมสมพงศ์อ่อนกระทนครับผม
2: คุณสมพงศ์นี่อยู่แย้มชุมชนอะไรนะ
3: ชุมชนธนธานีครับ
2: หมู่ธนธานี
3: ธนธานีนวมิน163ครับ
2: นี่ส่งมาเนี่ยเขาส่งภาพไปนี้มาไอ้บ้านเขาเนี่ยถังแก๊สลอยน้ำหมดเลย
1: โอ้โห
2: ผมยังสงสัยว่าถังแก๊สมันหนักมันลอยน้ำเหรอมันเจอน้ำลอยเลยแก๊สถังไม่มีแก๊ส
1: กระแสน้ำแรงขนาดนั้นจนทำให้ถังแก๊สลอย
2: หนักสุดน้ำขึ้นมาเท่าไหร่ครับในชุมชนครับ
3: ในชุมชนประมาณ80เซนติเมตรครับ
2: 80
3: ประมาณ8
2: เซนเกือบเมตรเนี่ยนะก็แปลว่าเข้าไปถึงตัวบ้านเข้าไปข้างบนบ้านเลย
3: ข้างในบ้านประมาณ40
1: ในบ้านนะครับ40แล้ว
2: เข้าไปตัวบ้านเลยนะพื้นบ้านขึ้นมา40เซน
1: ข้างนอก80
3: พื้นบ้านเลยครับผมพื้นบ้านพื้นในบ้านนะครับ
2: อยู่น้ำอยู่แบบนี้กี่วันถึงตอนนี้เป็นยังไง
3: อยู่ขังอยู่ก็ประมาณ2วันเต็มๆ2วันพอวันที่3ก็เริ่มลดลง
2: ใครขังมันไว้ทำไมไม่ให้มันออกไป
3: ก็มันไม่ยอมออกไปอะครับเราก็อยากจะ
1: เราเลยต้องออกมาใช่ไหม
3: ใช่ต้องรักษามันไว้ก่อนมันไม่ยอมออกไปไหน
2: ตอนนี้ลงไปแห้งหรือยังครับตอนนี
3: ้ตอนนี้ก็เริ่มแห้งครับผมเริ่มที่จะทำความสะอาดภายในบ้านกันอยู
2: ่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถนนนวมินใช่ไหมนวมิน
3: นวมิน163ครับ
2: ถ้าจากแยกลาดพร้าวนะครับผ่านเคหะคลองจันนี่คือเส้นนวมินไปออกรามินทากม8เส้นนั้นเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับ
3: ช่วงนี้ก็ดีหน่อยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมากม8หนักมากเลยครับผมรถไม่สามารถผ่านได้เลย
2: แต่ว่าตอนนี้เช็คล่าสุดนี่แห้งแล้ว
3: รถกระบะเริ่มวิ่งได้แล้วครับ
2: ได้แล้วเช็คกับพี่นงพี่หน่วยที่ตลาดตรงกิโล8อ่ะกม8ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ตลาดตรงนั้นก็บอกว่าน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วตอนก่อนนั้นก็น้ำก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้ของคุณสมพงศ์ตอนนี้ก็น้ำรถเริ่มทำความสะอาดคนแล้วมีรถจมน้ำจมอะไรบ้างไหมในหมู่บ้าน

0: ไหนหนักไหม
1: ในมีส่วนใหญ่จะขยับกันหมดไปไว้ที่สูงหมดไปไว้ที่ในโรงเรียนหมดครับ
0: คือเราเต็มพร้อมแล้วเหรอ
2: ก็แสดงว่าคืนวันศุกร์ใช่ไหมพอมันลงหนักเข้าน้ำเริ่มขึ้นตอนนั้นยังไม่นอนก็เริ่มเอารถออกอย่างนั้นเหรอ
1: เริ่มเอารถออกเลยครับผมไปเพราะว่าเราเคยผ่านมาครับครั้งหนึ่งแล้ว
0: ใช่ไหม
1: พอเริ่มฝนตกหนักปั๊บก็เริ่มเอาออกเลยครับ
2: เขารู้ว่าเพราะบ้านเขาต่ำน้ำมันท่วมพอน้ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นปั๊บขึ้นขอบล้อแล้วคงอยู่ไม่ได้มีท่าไม่ดีเอาหนีไปอยู่โรงเรียน
0: ดีนะคะการเตรียมพร้อมก
2: ็ลดความเสียหายลงไปได้เนา
0: ะ
2: แล้วความช่วยเหลือล่ะจากสำนักงานเขตจากอะไรเข้ามาถึงไหมชาวบ้านขาดแคลนอะไรอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมถึงตอนนี้ครับ
1: ความช่วยเหลือตอนนี้เพิ่งจะได้ข้าวกล่องมา200กล่องเมื่อกี้นี่ยังแจกยังไม่ทันเสร็จเลยครับผม
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ได้ข้าวกล่องมาแค่200กล่อง
2: ใครเอามาแจกให้อ่ะครับจะได้ขอบคุณเขาด้วย
1: ทางเขตเอามาให้ครับผม200กล่องและน้ํา200ขวดแต่ถามว่าพอมั้ยมันก็ไม่พอครับผม
0: แล้วยังต้องการอะไรเพิ่มอีกฮะ
1: ก็จริงๆอยากได้ถุงยังชีพนะเพราะว่าตอนช่วงนี้มันอาหารการกินพอที่จะหากันได
2: ้ครับ
1: ครับถ้าเกิดว่ามีถุงยังชีพพวกไอ้พวกยาน้ำพวก
0: ยารักษา
1: คร
0: ับ
1: ผมยารักษาโรคอะไรพวกนี้ครับผม
0: ครับ
2: เพราะว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยนะมันอันตราย
0: โรคมาที่กับน้ำเยอะ
2: ก็ดูสิวันก่อนนายกรัฐมนตรีไม่ใส่รองเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันคนเป็นโทษนะคนว่าเสียขนาดไหนเนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปไม่มีรองเท้าบู๊ตอ่ะน้องฝน
0: โลกผิวหนังจะความชื้น
2: ใช่ไหม
0: กลัว
2: อันตรายอันตรายได้ครับคุณสมพงษ์ขอบคุณมากสะท้อนปัญหาให้ได้ยินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางกรมประชาสัมพันธ์เราก็เป็นข้อต่อเชื่อมโยงประสานทุกฝ่ายนะครับให้ได้รับความช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดเลยเนาะว่าตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นอีกหนึ่ง
2: พี่เล่าให้น้องฝนฟังนิดหนึ่งเนี่ยพี่เดินลุยน้ำเนี่ยนะตอนแรกพี่ใส่รองเท้าเดิน
0: เพราะว่า
2: น้ำมันถึงเข่าไง
0: ร
2: องเท้าแตะน่ะเพราะว่าไอ้รองเท้าบูทเราใส่รองเท้าบูทในน้ำเราเดินไม่ได
0: ้มันหนัก
2: น้ำมันเข้ามาในบูทไง
0: แล้วมันก็จะ
2: แต่ถ้ารองเท้าแตะเราใส่เดินได
0: ้
2: ทีนี้พอใส่เดินเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปกติไปก็เดินลุยน้ำอ่ะเนา
0: ะ
2: ไปกลับก็2โลก็เดินลุยไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาปั๊บแล้วก็ปกติแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยทำไมเท้ามันเจ็บๆฮะ
0: เจ็บๆเหรอ
2: ปรากฏว่าไอ้ที่เราใส่รองเท้าเดินเนี่ยมันเสียดสีกับผิวแล้วทำให้มันพองแล้วก็แตกเป็นน้ำถูกไหมแล้วทีนี้มันก็แตกเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้ามันไม่ใช่สำหรับมันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าแล้วก็จะ
0: โอกาสติดเชื้อโรค
2: ใส่เดินเท้าเปล่าผมคิดว่าสบายกว่าผมจึงใส่เท้าเดินเท้าเปล่าใช่
0: รอฮะ
2: แต่ถ้าเรามีไอ้บูทถึงขาเนี่ยเขาว่านะ
0: หรือว่าเสื้อที่มันกันน้ำ
2: แต่มันไม่มีไงนาทีนั้นจะไปซื้อที่ไหนหรอ
0: เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวทีมงานขึ้นก็ได้เนี่ยไปดูที่เซเว่นน่ะตอนนี้ต้องขอบคุณเซเว่นเลยนะเดี๋ยวต้องยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะน้องฝนจริง
0: ๆว่าพี่บอกก่อนเข้ารายการแล้วว่าเนี่ยพอเซเว่นนะทำให้มีอาหารการกินอยู่นะ
2: ถ้าไม่มีเซเว่นเนี่ยสำนักงานเขตกทมมันอยู่ยังไง
0: ตอนนี้เกลี้ยงเชลนะหลายที่เกลี้ยงหมดเลยนะพี่
2: ผมต้องขอบคุณเลยเนี่ยแล้วเข้าไปในเซเว่นนะ
0: อะไรยังเหลืออะไรยังขาด
2: ไอ้เครื่องใช้ความงามทั้งหมดมีครบ
0: ตอนนี้ไม่ต้องการแล้วความงาม
2: แต่ว่าข้าวสารมีนะหน้าหมู่บ้านผมนะแต่ว่าไอ้ของกินของสำเร็จรูปปลากระป๋องหมดเกลี้ยงเลย
0: เขาเก็บไว้เป็นเสบียงแล้ว
2: แต่ว่าขอบคุณนี่ขอบคุณนี้ด้วยสาพัด
0: ค่ะ
2: ช่วยเติมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ตลอดอ้าวมาบอกเขาเลย เติมไม่ตลอดนะแต่มีบางจังหวัดที่ขาดบ้างแต่ก็ยังมาเติมนะ แล้วก็ต้องขอบคุณคือผมก็ต้องลุยน้ำมาซื้อไงมาซื้อเซเว่นก็มาซื้อก็เจอน้องพนักงานขายก็เจอเสร็จปั๊บก็วันหลังมาอีกก็เจอเขาอีกเหมือนกัน
0: ก็คนเดิมเหรอ
2: ก็เจอคนเดิมวันไปครั้งที่3อ้าวเธอยังอยู่อีกเหรอต้องถามคำนี้อ้าวแล้วเธอยังอยู่อีกเหรอบอกว่าพี่ดูกลับบ้านไม่ได
0: ้ก็คือเป็นคนที่ต้องอยู่กะได้แล้วก็ที่บ้านเนี่ย
2: 1กลับบ้านไม่ได
0: ้ค่ะ
2: 2ไอ้คนจะมาเปลี่ยนมันก็มาไม่ได
0: ้ใช่
2: ก็เลยต้องอยู
0: ่ก็ต้องเป็นคนนั้น
2: เราก็ต้องขอบคุณเขาอีกเอาเราออกนอกกรุงเทพไปนิดหนึ่งนะไปที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็เห็นคลิปท่านในอำเภอบ้านสร้างนะครับท่านเศรษฐวุฒินะท่านก็ออกลุยชาวบ้านตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมนะไปเยี่ยมเขาก่อนนะ
0: โอ้แต่ตอนนี
2: ้ชาวบ้านเขาทักเฟซบุ๊กในอำเภออ
0: ๋อเหรอ
2: บอกเนี่ยที่บ้านน้ำท่วมตอนนั้นฝนยังไม่เข้ามานะในอำเภอไปหาถึงบ้านชาวบ้านตกใจกลัวว่านายอำเภอจะมาต่อว่า
0: อ๋อเหรอ
2: บอกไม่มาเยี่ยมไปถามท่านนึงก็ได้ครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับ
0: สวัสดีค่ะท่าน

0: อำเภอเศรษฐวุฒิ
1: สวัสดีครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับผมเท่าที่ผมตามดูท่านนะท่านเตรียมตัวเตรียมชาวบ้านมาตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วขนาดนี้ขนาดเตรียมแล้ววันนี้ล่าสุดเป็นไงครับของบ้านสร้างครับ
1: โอ้ของผมเนี่ยต้องอันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางจังหวัดนะจังหวัดปราจีนโดยพผจังหวัดเนี่ยโดยผู้อำนวยการภัยจังหวัดท่านผู้ว่านี่ท่านมีหนังสือด่วนฉบับหนึ่งนะลงวันที่22กันยาครับพี่หนอมพี่ฝนครับ
2: 22ก่อน23ประกาศเนี่ยนะ
1: 22กันยา22กันยาเนี่ยครับมาเตือนเลยว่าวันที่23ถึง27เนี่ยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยหนังสือเตือนฉบับเนี้ยพอวันที่23พวกผมเนี่ยร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นลงปูพรมไปหาชาวบ้านเลยว่าเฮ้ยเก็บของเลยเก็บของน้ำยังไม่มาไม่ต้องกลัวเก็บของของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเก็บ
2: นายเพอออกไปสั่งชาวบ้านเก็บของเลยยกของเลยเหรอ
1: ผมไปเองด้วยพานำทีมไปเองด้วยแล้วก็กำนันผู้บ้านนายกทุกที่ผมพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่หนอมคุณฝนพีคที่สุดก็คือวันศุกร์นะครับว
2: ัน
1: ศุกร์ที่25เนี่ยเช้าเนี่ยทยอยกวาดเก็บหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเย็นวันศุกร์ปุ๊บฝนถล่มหนักเนี่ยพวกผมเนี่ยข้าวของเนี่ยรอดหมดเลยครับไม่มีรถเสียหายไม่แต่กันเดียวครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: คือชาวบ้านคือพูดง่ายๆมาต้อนชาวบ้านนะพอรู้นะกรมอุตุก็เตือน23ถึง27ใช่ไหมพอมีคำสั่งถึงนายอำเภอเสร็จปั๊บนายอำเภอพากำนันท้องที่ผู้ใหญ่อบต.เทศบาลออกไปนะบอกชาวบ้านคือเรียกบอกต้องให้ชาวบ้านร่วมมือถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือคุณจอดรถไว้ทิ้งของไว้น้ำมาเอาไม่อยู่
0: ใช่
2: พอนายอำเภอไปหน่วยงานไปกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเตือนลูกบ้านทุกคนเก็บเสร็จปั๊บไม่มีของจมน้ำเลยพูดง่ายๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสียใหญ่
1: ๆครับใช่ครับไม่มีแม้แต่คันเดียวอะมอไซค์คันเดียวไม่มีเลยครับ
2: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากเลยนะแล้ว
2: ในทางปฏิบัติท่านเราฟังกรมอุตุไหมฟังแล้วเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านประสบภัยอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราฟังกรมอุตุแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เฉยๆเราคิดว่าไม่เป็นไรอะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นขึ้นมาครับ
1: คืออย่างนี้พี่หนอมผมนี่ยึดถือว่าหลักเนี่ยเกินดีกว่าขาดนะครับเกินดีกว่าขาดก่อนดีกว่า
0: เกินไว้ก่อนดีกว่าขาด
1: หมายความว่าเราต้องเชื่อกรมอุตุเชื่อพอแต่เราต้องลงไปเลยนะไม่ใช่ไม่ลงไปโดยที่ชาวบ้านเขาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าไม่เป็นไรปีที่แล้วไม่ท่วมปีนี้ก็ต้องไม่ท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็คุ้นชินกับการอยู่บ้านไม่กล้าไม่อยากอพยพกันเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องลงไปกระตุ้นว่าเชื่อเถอะขนไปเนี่ยอย่างมากก็เป็นการออกกำลังกายถ้าน้ำไม่ท่วมก็ขนกลับแค่นั้นเองถือว่าออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับพอเขาเชื่อกำนันที่บ้านลงไปโบสถ์นายกลงไปทุกที่ทำเขาก็เชื่อมันก็เลยรอดมาจากการเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: เกินดีกว่าขาด
0: ชอบคำนี้นะ
2: ชาวบ้านพอเห็นนายอำเภอมากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่มาเขาให้ความร่วมมือใช่ไหมนั่นเขาให้ใช่ไหม
1: โอ้โหเขาให้ความร่วมมือมากครับโดยเฉพาะพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่เนี่ยเป็นที่เชื่อถือของลูกบ้านมากนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อมโยงกับนายกท้องถิ่นทุกที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำงานสอดประสานกันระหว่างชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เทศบาลกับนายอำเภอเนี่ยมันก็เลยสอดประสานรับกันเพราะนั้นภัยน้ำชุกห่วงวันที่24ถึง27ที่อื่นหนักๆเนี่ยที่นี่ถือว่ารอดครับท่านครับขออนุญาต
2: นายอำเภอเช็คไลน์กำนันผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านทุกวันไหมวันละกี่รอบ
1: ให้รายงานวันละ3รอบครับ
0: โอ้โห
1: ว่าน้ำถึงไหนแล้วที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีใครอยู่ติดเตียงตรงไหนไหมรีบไปขนอพยพมานะครับอย่างว่าเช้าก็ไปขนอย่างอีกโซนตำบลบางกระเบา 3-4 คนบอกว่าขอมาก่อนน้ำยังไม่ขึ้นแต่ขอมาอยู
3: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
5: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจน ขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสภาภาครายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: กลุ่มทอผ้ากี่กระทบศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอร์ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงเสียงกระทบของกี่ทอผ้าดังเป็นจังหวะสะท้อนเรื่องราวของภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนที่นี่กลุ่มทอผ้ากี่กระทบยังคงใช้กี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านในการทอผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายทุกผืนด้วยความประณีตและความอดทนตั้งแต่การเตรียมเส้นได้ไปจนถึงการทอทีละเส้นจนกลายเป็นผืนผ้าที่งดงามและมีเอกลักษณ์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและลดความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่แน่นอนนางสาวกัสมะตามะประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอร์ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า
2: จากที่ว่าเราไม่มีน้ำทำด้วยพื้นเพชาวทะเลนั่นใช่ไหมไม่มีสวนยางไม่มีอะไรทำนอกจากว่าเป็นแม่บ้านอย่างเดียวคุณสามีออกไปทะเลเพื่อที่ตำบลหรือพวกแม่บ้านทุกคนก็จะคงที่มารับหรือว่าคนที่ว่าเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีความภูมิใจที่ว่าตัวเองสามารถหารายได้เสริมเข้ากับครอบครัวได
1: ้คำบอกเล่าที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานอาชีพหากยังพระราชทานศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและกำลังใจให้ผู้คนลุกขึ้นสร้างชีวิตด้วยตนเองวันนี้กี่กระทบยังคงเดินหน้าทอทั้งผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานียังคงมีลมหายใจต่อไปจากกี่ผ้าพื้นบ้านสู่พื้นผ้าแห่งคุณค่าจากสายพระเนตรสู่ชีวิตที่มั่นคงนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรชาวปัตตานีให้มีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับหมุนตามวันประจำเย็นวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้วันอังคารนะครับกลับมาพบกับพวกเรานะพบอาจจะเบื่อพวกเราหน่อยนะเราเจอกันทั้งเช้าทั้งเย็นคุณทรงพลแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับ
1: ยังไม่เบื่อครับยังไม่เบื
2: ่อไม่เบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันแบบนี้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับหมุนตามวันนะครับก็จะพบกันตั้งแต่15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหลังจากนี้เราจะพบกันตั้งแต่15 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกาทุกวันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเจอกันจนถึง17 นาฬิกานะครับและหลังจากนี้เราจะมาเจอกันถึง16 นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับซึ่งติดตามพวกเราได้นะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับนำทีมโดยบก.ของเราครับคุณทิติมาอินกลับมหัทนะขจรช่างเทคนิควันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณชโรธรจันยานะครับและ Facebook Live ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันนะครับเย็นวันนี้นะฮะก็อัปเดตข่าวสถานการณ์ฟ้าฝนนะฮะแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะฮะมีการปรับของกรมอุตุแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: การรายงานข่าวการภาษาอะไรต่างๆเนี่ยในโซเชียลเนี่ยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ปรับภาษาไม่เหมือนก่อนแล้วเมื่อก่อนใช้ภาษาที่เป็นทางการและเป็นภาษาทางวิชาการ
2: ครับ
1: ก็เลยมีคนติติงว่า
2: เข้าใจยาก
1: สั้นๆเข้าใจง่ายได้ไหมกรมอุตุปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3ชั่วโมงที่แล้วนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขึ้น Facebook นะครับตอนแรกผมก็อ่านดูแล้วก็เฮ้ยกรมอุตุจริงหรือเปล่า นะกรมอุตุจริงฮะ กรมอุตุโพสต์ว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาในช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้นะฮะจะมีฝนฝากติดตามข่าวถี่ๆกันนิดนึงนะ
2: ครับเป็นภาษาง่ายๆฟังง่ายๆแต่เข้าใจนะ
1: เข้าใจ
2: รู้เรื่องเลย
1: ว่า
2: ให้ติดตามฝนไว้วันที่5ถึง10นี
1: ้ใช่
2: นะครับไม่ต้องเข้าใจยากคือฝนมาแน่5ถึง10จบ
1: นะฮะไม่ต้องการรู้ว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหม
2: อันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้
1: แต่ว่า3บรรทัดต้องเข้าใจ
2: ครับ
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนเนี่ยที่จะมีปัญหาบ้างนะครับล่าสุด57นาทีที่แล้วฮะกรมอุตุโพสต์บอกว่าภาคใต้มีเมฆฝนกระจายตัวเป็นหย่อมเล็กๆดูจากเรดาร์ภูเก็ตแล้วชาวใต้ระวังฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: นี่เห็นไหมดี
2: ก็ชัดเจนดีนะครับผมเห็นอีกเพจหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเพจไทยคู่ฟ้าตอนนี้เนี่ยมีการทำอินโฟกราฟิกที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องบอกรายละเอียดเยอะคืออ่านแล้วเคลียร์เลยนะครับอย่างในส่วนของกรณีข่าวต่างๆเนี่ยรายละเอียดก็อาจจะมีอยู่ในแคปชั่นอยู
1: ่
2: แต่ว่าภาพที่สื่อสารออกมาเนี่ยคือรู้เลยว่ารายละเอียดของข่าวคืออะไรนะครับก็มีการปรับไปหลังจากที่เป็นกระแสกันไปนะครับว่ามันมีข้อความที่เยอะเกินทำให้ประชาชนเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจกับสิ่งที่สื่อสารออกมา
1: ใช่นะฮะคือบางทีเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาคือหลายหน่วยงานแหละพูดกันตรงๆอ่ะหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นราชการ
2: ครับ
1: นะฮะจะไปใช้ภาษาอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได
2: ้
1: นะกรมอุตุเขาก็มีความเป็นวิชาการมีภาษาในทางอากาศเนี่ยซึ่งเขาทำมานมนานแล้วเนี่ยถามว่าเขาแจ้งเตือนไหมเขาแจ้งเตือนตลอดนะฮะแต่ว่าภาษาที่แจ้งเตือนเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่ทำให้เกิดการตื่นตัว
2: ครับ
1: ไม่เกิดการตื่นตัวแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการตระหนักรู
2: ้
1: นะฮะตรงนี้ก็มีการปรับให้3บรรทัดเข้าใจง่าย
2: ๆ
1: และรู้ว่าต้องทำอะไรนี่คือการปรับของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะอันนี้ต้องขอชื่นชม
2: ครับ
1: นะฮะในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็แจ้งเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนไม่ใช่กรมอุตุหน่วยงานเดียว
2: ครับ
1: กรมอื่นๆหน่วยงานอื่นด้วย
2: กรมเราได้ไหม
1: กรมเราไม่แน่ใจนึกไม่ออก
2: ครับ
1: แต่บางกรมเนี่ยอย่างเช่นกรมบัญชีกลางอย่างเงี้ยหรือว่ากรมสัมภาระอย่างเงี้ยเขาจะมีศัพท์เฉพาะของเขา
2: ครับ
1: เช่นเรื่องของการเบิกยาในบัญชีหลักยานอกบัญชีเป็นยังไงฮะ
2: นั่นสิ
1: เงินยาในบัญชีหลักเนี่ยคือเบิกได
2: ้
1: ยานอกบัญชีอ่ะคือเบิกไม่ได
2: ้คือบางคนฟังแล้วอาจจะยังไม่เก็ทไม่เข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกมา
1: ใช่แต่ถ้าเกิดคนในวงการเนี่ยจะเข้าใจราชการเนี่ยอ๋อเข้าใจเงินนอกยานอกบัญชีอ๋อก็คือเบิกไม่ได
2: ้ครับ
1: หรือเบิกได้บางส่วนถ้าในบัญชีเนี่ยเบิกได้หมด มันก็จะมีศัพท์อย่างนี้อยู่บ้างหรือสรรพากรเนี่ยศุลกากรก็จะมีศัพท์ของเขาพิกัดศุลกากรจำกัดเนี่ยเรื่องของการนำเข้าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ภาษา

0: เกินไปเนี่ยเวลาให้ไปทำข่าวเนี่ยเขาจะมีผู้สื่อข่าว
1: ครับ
0: อินฟลู
1: เ
0: ดี๋ยวนี้โปรดิวเซอร์ไม่เชิญไปนะ
1: ครับ
0: เอาเชิญอินฟลูไปคำถามคือทำไมเชิญอินฟลูไปเพราะว่าอินฟลูเนี่ยมีตัวชี้วัดที่เห็นผลชัดเจน
1: ครับ
0: เช่นคุณณัฐพงศ์ช่อง TikTok คนติดตามเป็นล้าน
1: ครับ
0: ถ้าคุณพูดไป1คำปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยมีคนเกือบล้านเนี่ยดูคุณอาจจะไม่เต็มล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างน้อยครึ่งนึงอ่ะ500,000ติดตาม
1: ก็แล้วแต่คลิปไป
0: ก็จะรู้ก็จะรู้ชัดว่าเอาสิ่งที่สื่อสารไปเนี่ยคนดูเท่าไหร
1: ่
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยอินฟลูเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนนี่ไงบริษัทต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาเลยนิยมอินฟลูมากกว่าผู้สื่อข่าวบางทีนะ
1: เพราะว่าบางทีการนำเสนอข่าวไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเชิญผู้สื่อข่าวหรือว่าเชิญกลุ่มที่เป็นสื่อหลักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการวัดผลได้อย่างที่ฟูที่ได้เห็นได้เร็วเลย
0: พูดไปอย่างเงี้ยใครฟังถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดด่าคนปุ๊บก็รู้เลยเขาใครฟังฟังเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเรา
1: ถ้าทำ
0: ไปอย่างนี้ไงคือยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่มันเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆครับ
0: นะฮะเดี๋ยวนี้เวลาเขาเชิญไปเราจะเห็นว่างานแถลงข่าวอะไรพวกนี้ก็จะเห็นคนแต่งตัวรูปแบบหนึ่งนะไม่ใช่แปลกๆนะอีกรูปแบบหนึ่งเราก็รู้อ๋ออินฟลูนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวอินฟลูโปรดิวเซอร์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมาแบบร่วมประชุมเกี่ยวกับงานข่าวนะฮะหรือว่าไปร่วมกับงานแถลงข่าวอ
1: ัน
0: นี้คือภาพปัจจุบันที่เราจะเห็นนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเกริ่นกันมาแล้วเดี๋ยวไปเข้าข่าวกันดีกว่านะครับในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
0: เกือบ18นาทีอ่ะครับเชิญนะ
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
0: ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะฮะว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ฮะถึงปริมาณน้ำฝนทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศฮะพบว่ามีปริมาณน้อยลงโดยปริมาณฝนที่ภาคเหนือที่กำแพงเพชรนะฮะเชียงใหม่ตากมีเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำเนื่องจากตกเหนือเขื่อนทำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปรับการระบายน้ำเพิ่มหรือไม่แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครระบายน้ำทำยังไงฮะล่าสุดฮะกรมชลประทานติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้ได้มากขึ้นเนื่องจากไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพเพิ่มฮะทำให้การระบายน้ำดีขึ้นน้ำท่วมหลายจุดในกรุงเทพฝั่งตะวันออกฮะใช้ประมาณเวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายหากไม่มีฝนตกลงมาเติมฮะส่วนผลกระทบด้านการสัญจรฮะถนนมี6จุดที่ยังคงมีปัญหาเช้าวันนี้นะฮะถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง23 24ถนนนวมินทร์26ถึงแยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดถนนกรุงเทพกรีฑาพัฒนาการนะฮะถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว101ถึงแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิและถนนศรีบูรพาที่รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ฮะสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกจะเปิดการระบายน้ำผ่านเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์นะใช้เวลา 2-3 วันไปที่แม่น้ำแม่กลองและการระบายน้ำผ่านโดยพื้นที่เฝ้าระวังฮะคือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามที่จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยริมน้ำขนของขึ้นที่สูงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมพูดเองฮะ
1: ครับ
0: กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามฮะจะมีน้ำขึ้นสูงอีก1เมตรนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปริมน้ำขนของขึ้นที่สูงฮะ
1: ครับส่วนข้อกังวลนะครับที่หลายคนอาจจะมีการกลัวว่าน้ำจะทะลักจากเมืองแร่ออกมาหรือเปล่านะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีการควบคุมเข้าไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางกรมควบคุมมลพิษก็มีการเดินหน้าตรวจสอบนะครับพบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดการกัดเซาะและแตกนะครับแต่ว่าไม่มีการทำเหมืองแล้วก็ห่างจากเหมืองเดิมซึ่งเป็นจุดดักตะกอนอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนใดๆหรือไม่นะครับในส่วนของเพชรบุรีนะครับก็มีการหน่วงน้ำก่อนระบายแล้วนะครับหากฝนไม่ตกเพิ่มเนี่ยการบริหารจัดการน้ำก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติที่สามารถควบคุมได้นะครับส่วนภาคตะวันออกเองนะครับก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่อำเภอกบิลบุรีที่มีปริมาณน้ำไหลต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดมีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ระยองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่ล้นสปินเวย์ออกมานะครับที่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงก็ขอให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังรวมถึงขอให้ประชาชนอย่าพึ่งกังวลในกรณีที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกแตก นะครับตรงนี้ไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่า

0: ว่าสปีดเวย์ชำรุดแล้วก็ทางกรมชลประทานมีการแก้ไขเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของปราจีนบุรีนะครับระยองสระแก้วยังน่ากังวลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับขอให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้นะครับให้ผู้ที่สามารถดูแลนะช่วยเหลือให้ย้ายออกมาจากพื้นที่โดยเร็วนะครับแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆในการอพยพเคลื่อนย้ายแต่ว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับเข้าบ้านนะครับคุณเอกภพบอกว่าในที่ประชุมครม.วันนี้ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของแผนป้องกันระยะยาวในเรื่องของงบที่จะนำมาใช้เยียวยานะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพกับสำนักงบประมาณเนี่ยจะมีการดูแลในเรื่องมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดนะครับทางด้านรองโฆษกนะครับคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาก็พูดถึงในเรื่องของปัญหาเรื่องสัมภาระของสายการบินไทยนะครับเป็นดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องของการขนย้ายที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนานนะครับตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติงานของสายการบินเนี่ยจะต้องพักอาศัยอยู่บริเวณสุวรรณภูมิที่มีน้ำท่วมขังทำให้การลำเลียงเนี่ยไม่เพียงพอนะครับประกอบกับต้องผ่านขั้นตอนของศุลกากรจึงอาจจะเกิดความล่าช้าและก็ขณะนี้มีจำนวนของทหารที่ออกมาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับได้เข้าไปช่วยเหลือคาดว่าปัญหานี้จะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับเพราะว่าในพื้นที่ของสุวรรณภูมิบางส่วนเนี่ยที่เป็นในส่วนของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ย
1: ครับ
0: บางก็เป็นผู้ประสบภัยอ่ะบางคนอ่ะ
1: ใช่ครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถมาดำเนินงานได้นะครับยกกระเป๋าขนกระเป๋าขับรถที่ขนกระเป๋าเนี่ยไม่ได้
0: ครับ
1: นะมันลำเลียงขึ้นเครื่องไม่ได้ปัญหามันก็เลยเกิด
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เป็นมหาทุกข์ภัยที่ไม่มีใครคาดคิดนะฮะคาดไม่ถึงจริงๆ
0: ครับ
1: นะฮะมันก็คือเกิดเหตุสุดวิสัยแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยคือถ้ามันออกไปสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันคือ international flight ก็คือสายการบินนานาชาติเนี่ยมาลงเรื่องของระบบในการที่จะคมนาคมเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะติดขัดหรือว่ามีปัญหานะครับเต็มที่เนี่ย24ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดกระเป๋าเนี่ยมันยังขนไปไม่ได้ภายใน48ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยงานก็จะต้องรับผิดชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางท่าอากาศยานหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องเยียวยาความเสียหายเพราะมันมีกฎเหมือนกันนะฮะกฎการบินแล้วก็อะไรต่างๆนะ
0: ต้องขับเคลื่อนหน่อยนะ
1: ใช่ใช่ก็มันเป็นแผลแหละคือรอบนี้มันเป็นบทเรียนที่ทำให้คนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยได้รับทราบว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวนะฮะคือคนกรุงเทพเนี่ยก็จะนึกถึงแค่น้ำท่วมปี54แล้วก็บ่นทุกปีว่าเฮ้ยน้ำท่วมแบบนี้มันจะกลับมาเหมือนปี54ไห
0: ม
1: นะครับฝนตกแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่ปรากฏว่าเรื่องของสถานการณ์โลกเดือดโลกร้อนเนี่ยตอนนี้ส่งผลกระทบทุกพื้นที่แล้วนะครับตามที่เขาเคยมีการพูดกันเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าต่อไปมันก็จะจมบาดาลกันหมดเนี่ย
0: ครับ
1: มันอาจจะไม่เกินจริงแล้วก็ได
0: ้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเด็นในครั้งนี้เนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าบางทีในเรื่องของความผันแปรผันของโลกเนี่ยก็ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่คือสำคัญเนี่ยอย่าประมาท
0: ครับ
1: อยู่กับปัจจุบันนะครับและสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมาไม่ถึงหรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ทุกเรื่อง
0: ครับ
1: นะฮะต้องเตรียมพร้อม
0: ร
1: ับสถานการณ์ภัยเมื่อภัยมาแล้วสติก็ต้องมี
0: ครับ
1: นะฮะก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ไปได้ครับพักสักครู่ฮะ
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจ ะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
4: ้รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดในจังหวัดอ่างทองนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับคุณธิดารัตน์วงพจนีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์คุณสมพลค่ะ
3: ครับในส่วนของสถานการณ์พื้นที่อ่างทองเป็นยังไงครับในพื้นที่ของแม่น้ำน้อยรวมถึงพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับ
4: ค่ะก็สถานการณ์อุทกภัยพื้นล่าสุดนะคะของจังหวัดอ่างทองก็ตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้งหมด3อำเภอค่ะก็คือวิเศษชัยชาญชัยโยแล้วก็ป่าโมก17ตำบล54หมู่บ้านแล้วก็ประมาณ921ครัวเรือนนะคะแต่ว่าตัวแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ในช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะคะก็ตอนนี้ค่ะน้ำจากมวลน้ำนะคะที่เพิ่มอัตราการระบายน้ำก็เดินทางมาถึงจังหวัดอ่างทองและเมื่อประมาณ 14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงที่ผ่านมาค่ะก
2: ็
4: จะทำให้แม่น้ำสายหลักในจังหวัดอ่างทองก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะภาพรวมเพิ่มขึ้นค่ะก็สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะมีอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะ3อำเภอก็
2: ค
4: ือเจ้าพระยาอำเภอเมืองอำเภอชัยโยแล้วก็อำเภอป่าโมกก็ชุมชนริมน้ำเนี่ยค่ะระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ15ถึง20เซนติเมตรส่วนแม่น้ำน้อยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ5ถึง10เซนติเมตรก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมน้ำหรือว่านอกคันกั้นน้ำในอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอโพทองค่ะ
2: ครับน้ำมาถึงบ่าย 2:30 นแล้วนะครับก็ถือว่าเออมาเร็วเหมือนกันจังหวัดเตรียมความพร้อมยังไงฮะมวลน้ำมาแล้วฮะ
4: ก็ในส่วนของจังหวัดอ่างทองก็ต่างจากที่มีการทราบแนวโน้มว่าจะเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพระดอนนะคะก็เรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยเพื่อเตรียมการที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยรับทราบแนวโน้มแล้วก็ทุกหน่วยงานก็จะต้องเตรียมการโดยเฉพาะในเรื่องของคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงจุดเปราะบางค่ะคันกั้นน้ำเนี่ยก็ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสั่งการเลยว่าให้ลงไปสำรวจตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงให้เร่งเสริมให้มีความแข็งแรงคันดินเสริมระดับให้สูงขึ้นกระสอบทรายก็เร่งกรอกแล้วก็นำเข้าไปเสริมในพื้นที่เลยของจังหวัดอ่างทองนะคะที่เป็นจุดเสี่ยงก็ปีก่อนอาจจะที่อาจจะเคยเห็นข่าวกันที่บริเวณป่าป่าโมกค่
2: ะ
4: ตรงนั้นจะเป็นคันดินเนาะแล้วก็ระดับน้ำที่มาค่อนข้างเร็วแล้วก็มากก็ทำให้คันดินเนี่ยมันทรุดตัวตรงนั้นก็ทำพอมันคันดินตรงนั้นมันแตกปุ๊บก็ชุมชนตลาดป่าโมกตรงนั้นนะคะน้ำก็จะเข้ามาเร็วมากปีนี้ค่ะก็เลยจะต้องเร่งสร้างคันดินเสริมคันดินตรงนั้นไปก่อนให้มันแข็งแรงแล้วก็จะเสริมคันขึ้นมาอีกคันหนึ่งอีกชั้นหนึ่งด้านนอกนะคะแล้วก็มันจะมีอีกทางหนึ่งก็คือบริเวณทางหลวง3501อ่างทองบางหลวงโดดตรงนั้นก็ตลิ่งก็เริ่มสุดตัวและท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ทางแขวงทางหลวงอ่างทองค่ะ
2: รีบ
4: เข้าไปซ่อมแซมดำเนินการก่อนที่น้ำจะมาเพราะว่าถ้าน้ำเข้ามาเนี่ยมันก็จะเซาะแล้วทีนี้ก็จะดำเนินการลำบากและตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมการของภาคเกษตรนะคะแจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรเตรียมขนย้ายถ้าปศุสัตว์เราได้เตรียมทางเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองเตรียมพื้นที่ไว้ละใน7อำเภอแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าพื้นที่ที่จะต้องอพยพสัตว์จะอยู่ที่ไหนใน7อำเภอแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะในทั้ง7อำเภอภาพรวมน่าจะมีประมาณ18แห่งตอนนี้น่าจะเปิดทยอยเปิดไปแล้วประมาณ 4-5 แห่งก็จะใช้วัดแล้วก็โรงเรียนนะคะ
2: ครับ
4: เป็นสถานที่พักพิงหลักแล้วก็ท่านผู้ว่าก็กำชับว่าศูนย์พักพิงเหล่านี้ก็จะต้องมีความปลอดภัยเนาะน้ำแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของคนโดยเฉพาะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูแลให้ดีค่ะ
2: ครับ
4: แล้วอีกที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนเป็นห่วงมากก็คือพอกระแสน้ำมาปุ๊บเรื่องไฟเนี่ยค่ะเรื่องไฟอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่มันรั่วได้ตรงนี้ก็ได้สั่งการให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะค่ะตอนนี้อย่างเมื่อวานน่าจะเป็น 2-3 วันก่อนพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกทางกฟผ.อ่างทองเข้าไปยกมิเตอร์ให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำแล้วส่วนตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งให้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยก็ทุกภาคก็ผู้ว่ากำชับเลยว่าก่อนน้ำจะมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว1ตุลาทราบว่าอาจจะมีมวลน้ำมาเพิ่มอีกนะคะก
2: ็
4: ให้เตรียมพร้อมโดยทุกอย่างต้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ครับในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหรือว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
4: วันนี้อ่างทองแดดออกแล้วนะคะ
2: ครับ
4: จากที่เห็นแดดมาหลายวันเลยแล้วก็เมื่อวานน่าจะประมาณ 70-80% ของพื้นที่ค่ะวันนี้ของปภ. อ่างทองบอกว่าน่าจะประมาณ50แต่วันนี้พื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองยังไม่มีฝนตกเลยนะคะ
2: ครับ
4: ก็มีแดดช่วงเช้าก็คาดว่าสถานการณ์ก็น่าจะให้หายใจหายคอกันได้ช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี
2: ้
4: แต่ว่าทุกหน่วยก็ไม่ว่าจะเป็นก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่พวกพี่ๆทหารพี่ๆปกครองอาสาอะไรเนี่ยค่ะก็ยังระดมที่จะต้องว่าพวกกระสอบทรายอย่างเงี้ยค่ะก็ยังจะต้องเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมความพร้อมกันอยู่เพราะว่าคาดว่าอนาคตในช่วงวันที่1ตุลาเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะระบายน้ำเพิ่มค่ะก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนค่ะ
2: ครับสุดท้ายครับ พี่น้องประชาชนชาวอ่างทองจะติดตามแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
4: ตอนนี้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองนะคะสามารถติดตามการแจ้งเตือนได้ที่ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัญชาการป้องกันเหตุนะคะออกทุกภาคส่วนเลยแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็จะย่อยเป็นข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะเจอคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
2: ครับ
4: ไม่ว่าจะเราก็จะส่งข้อมูลผ่านไปช่องทางขอกระจายข่าวด้วยกลุ่มไลน์ที่ของทางสำนักงานจังหวัดของประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองหรือแม้แต่ลูกของหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองก็สามารถติดตามได้เราเชื่อมโยงข้อมูลกันค่ะ
2: ครับครับขอบคุณคุณธีรรัตน์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับครับคุณธีรรัตน์วงศ์พจนีนะฮะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
3: ครับตอนนี้ก็มีมวลน้ำไปแล้วนะช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานะครับยังคงต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงของวันที่1ตุลาคมอาจจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นได้นะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานั่นเองครับ
2: ไปดูที่แม่สอดจังหวัดตากบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับคุณดิเรกปินตาแก้วจากสวทแม่สอดจังหวัดตากครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณดิเรกครับ
3: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับคุณดิเรกครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับหลังจากที่มีภาพดินโคลนถล่มลงมาฝนยังตกอยู่ไหมหรือว่ามีการรับมือยังไงกับเรื่องนี้ครับ
5: ครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับตกปลายตกหยุดๆนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เหตุดินสไลด์เนี่ยเรามีหลายจุดโดยเฉพาะเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเนี่ยนะครับซึ่งก็มีคือเส้นเนี้ยจะมีรถผ่านเนี่ยหลายพันคันถึงหมื่นคันต่อวันนะครับแล้วก็บริเวณกิโลเมตรที่64นะบวก900เนี่ยนะครับก็เป็นจุดช่องแคบนะดอยรวกเนี่ยนะครับฝั่งขาเข้าเมืองตากก็ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่1เนี่ยก็ดำเนินการนะครับนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ทั้งหินทั้งดินเนี่ยที่ทับผิวจราจรออกก่อนนะเพียง1ช่องทางเท่านั้นนะครับเพื่อให้รถสามารถที่จะสัญจรไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านใดที่จะเดินทางจากแม่สอดไปอำเภอเมืองตากเนี่ยข้ามอำเภอชายแดนไปเมืองตากเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์แถวกิโลเมตรที่31นะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าเดินทางเผื่อเวลาสักนิดนึงแต่เหตุการณ์ใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือดินสไลด์ทับทางหลวงหมายเลข1175สายแม่ระมาดบ้านตากนะครับบริเวณกิโลเมตรที่55คือรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะครับแล้วก็มีรถเนี่ยเสียหาย1คันนะก็คือรถยนต์นะครับแล้วก็จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ขึ้นมาบริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากคิว3ล้อหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่1เนี่ยก็นำเครื่องจักรที่จะขึ้นไปเคลียร์นะครับปรากฏว่าขึ้นไปเมื่อวานไม่สามารถไปได้เนื่องจากว่ามีสะพานแถวบ้านตากเนี่ยเกิดขาดขึ้นมารถทุกคันไม่สามารถผ่านได้ก็เลยต้องกลับมานะครับมาที่ทางเมืองตากแล้วก็มาทางแม่สอดนะมาทางอีกสายนึงนะครับมาอ้อมหน่อยสายแม่สอดสายแม่ละมาดแล้วก็ขึ้นไปจุดเกิดเหตุนะเพื่อที่จะเอาดินที่สไลด์เนี่ยปิดทับเส้นทางเนี่ยออกนะเพื่อที่จะให้มีการสัญจรนะครับตอนนี้ทางแขวงทางหลวงตากที่1ก็กำลังดำเนินการนะครับนอกจากนั้นยังมีดินสไลด์หลายจุดนะครับกิโลเมตรที่54กิโลเมตรที่56กิโลเมตรที่57อย่างเงี้ยนะก็ใครที่ใช้เส้นทางเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางนะครับเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็อาจจะต้องหรือว่าถ้าไปเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอีกนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับถนนที่อยู่ของเราบ้านเราก็จะเป็นเขาเป็นดอยนิดนึงนะครับ มีเหตุดินสไลด์ก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมาปิดทับเส้นทางนะครับเมื่อดินสไลด์ต้นไม้ก็ต้องมาด้วยเนี่ยนะครับ ที่ถนนสาย1090สายแม่สอดอุ้มผางนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มเลยครับนะครับกิโลเมตรที่82 81ถึง82เนี่ยที่บ้านอุ้มเปี่ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระนะครับก็ไม่สามารถสัญจรได้ในช่วงแรกและหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้ที่เดินทางแถวนั้นนะครับก็ช่วยกันนะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จะมีกิโลเมตรที่98บ้านแม่กลองน้อยตำบลบกโกลอำเภออุ้มผางซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าก็ช่วยกันเนื่องจากว่ามีดินสไลด์แล้วก็มีต้นไม้เนี่ยไปพาดสายไฟฟ้านะครับก็ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ตอนนี้ก็เคลียร์นะครับท่ามกลางสายฝนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วงนี้เดินทางขึ้นเขาลงดอยเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็คืออีกที่หนึ่งนะก็คือพื้นที่หมู่ที่สองบ้านแม่กาสานะครับซึ่งเรียกว่าประสบน้ำแม่ละเมาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับมาตั้งแต่น้ำมั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีผู้เดือดร้อนประมาณ150ครัวเรือนนะครับน้ำสูงประมาณ2เมตรนะครับตอนนี้นี่ก็ลงพื้นที่นะครับมาทำข่าวในพื้นที่พอดีนะครับตอนนี้ก็อยู่เนี่ยนะครับใกล้ๆกับน้ำเนี่ยแหละครับ
2: ครับครับภาพรวมตอนนี้จังหวัดตากมีพื้นที่ประสบอุทกภัยมากน้อยแค่ไหนฮะคุณดิเรกครับ
5: ครับมีหลายจุดเลยครับ
2: ค
5: ุณทรงพลครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเองตอนนี้ที่แถวตำบลแม่กะสาก็คือห้วยแม่ละเมาเหมือนกันแล้วก็ที่ตำบลพะวอก็เกิดจากห้วยแม่ละเมาเหมือนกันนะครับก็คือน้ำก็มาจากเขาจากดอยนะครับนะตอนนี้ก็มีเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ตามริมน้ำเนี่ยโดยเฉพาะตำบลพะวอนะครับก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงในตัวเมืองอุ้มผางเมื่อสักครู่พูดถึงเส้นทางแต่ว่าลืมพูดถึงตัวอำเภออุ้มผางเนี่ยก็ลำห้วยอุ้มผางนะครับลำห้วยนานะครับก็มีน้ำขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าน้ำตกที่บนเขาบนดอยนะครับก็ไหลลงมาก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคือโดยปกติคนทางเหนือเราก็จะเหมือนว่าปลูกบ้านยกสูงนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีบางจุดนะครับอย่างที่เป็นร้านค้าอาจจะรับความเสียหายบ้างนะครับอันนี้คือในส่วนของอุ้มผางนะครับ
2: ครับ
5: ตอนนี้นี่หลายจุดเลยครับกำลังน้ำกำลังขึ้นนะครับแม่น้ำเมยก็กำลังขึ้นนะครับ
3: ครับในส่วนของท่านผู้ว่าปภ.จังหวัดหรือว่าท่านในอำเภอมีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีมาตรการใดในการจัดการเรื่องนี้บ้างครับ
5: ครับเรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับท่านชุดก็มีการสั่งนะให้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอนะครับ
3: ครับ
5: ได้เข้าไปดูแลสำรวจในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับตอนนี้เราก็คือตั้งเริ่มตั้งแต่การเตือนนะเราก็มีการเตือนมาตลอดนะครับเมื่อเวลามีเนี่ยฝนจะตกอะไรต่างๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเนี่ยนะครับ
3: ครับ
5: ซึ่งเราก็ท่านผู้ว่าก็ได้มีการสั่งการนะครับรวมไปถึงอำเภอแต่ละอำเภอก็เช่นกันครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมการนะครับอันนี้ท่านชูศักดิ์รู้ยิ่งเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดตากก็มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
3: ครับนะครับในภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าฝนยังตกอยู่ถูกต้องไหมครับปริมาณน้ำฝนลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับ
5: คือตอนนี้ตกน้อยลงครับ แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือว่าเนื่องจากว่าแม่น้ำของเราเนี่ยมาจากเขาจากดอยนะครับซึ่งอย่างแม่ละเมาเนี่ยก็จะมาจากทางอุ้มเปี่ยมแถวนู้นทางพบพระน้ำก็จะไหลลงมานะครับรวมถึงแม่น้ำเมยคือถ้าแม่น้ำเมยขึ้นเนี่ยน้ำอื่นๆน่ะแม่น้ำเมยก็จะหนุนขึ้นมาก็จะทำให้ลำห้วยสาขาอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไหลได้สะดวกครับมันก็จะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างเงี้ยครับ
2: ครับคุณดิเรกครับนอกจากเซลล์บรอดแคสต์ที่แจ้งเตือนชาวบ้านนะฮะทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแจ้งเตือนอื่นๆอีกไหมฮะ
5: ครับอันนี้แน่นอนครับโดยระบบเซลล์บรอดแคสต์ก็มีการเตือนนะครับแล้วก็เมื่อมีสถานการณ์น้ำนะครับเราจะมีระบบที่เฝ้าระวังเนาะที่ว่าระดับน้ำในลำห้วยต่างๆจุดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเตือนของทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศเสียงตามสายนะครับแล้วก็แจ้งให้กับลูกบ้านอย่างกรณีของแม่กระสาเนี่ยพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประกาศเลยนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขนของเท่าที่จะทำได้นะครับ
3: ครับคุณดิเรกมีอะไรจะแนะนำประชาชนที่จะต้องเดินทางไปฝั่งนั้นบ้างไหมครับ
5: ช่วงนี้นะครับการเดินทางเนี่ยอย่างถนนสายแม่สอดตากเนี่ยยังสามารถเดินทางได้นะเมื่อวานน้ำท่วมไปนะหน้ากองกับปชด.ที่34เนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเส้นทางสายหลักเนี่ยเดินทางได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเวลาท่านขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับซึ่งอาจจะมีบางจุดที่อาจจะมีดินสไลด์อยู่หรือว่าท่านอาจจะไม่ชินทางหรือว่าบางจุดอาจจะมีหินร่วงนะซึ่งจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับ
3: ครับ
2: ครับเอาละครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณดิเรกมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณดิเรกปินตาแก้วผู้สื่อข่าวสวทแม่สอดจังหวัดตากครับสถานการณ์ล่าสุดนะฮะพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยแม่สอดเนี่ยนะฮะโอ้เขาดอยเยอะนะฮะและน้ำป่าเนี่ยมาทีมาเร็วมาแรงนะฮะไม่ทันตั้งตัวนะครับสำคัญที่สุดคือมาแรงคือมาปกติเราก็แย่แล้วนะฮะอันนี้มาแรงเนี่ยพัดไปทีเด็ดข้าวของบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตของประชาชนไปกับน้ำด้วยนะครับ
3: ครับเมื่อกี้ผมเห็นภาพดินสไลด์ลงมานี่โอ้โหก็อันตรายอยู่เหม
2: ือ
3: นก
2: ัน มันไม่บอกกล่าวนะฮะมันไม่มีสัญญาณอะไรกันมาก่อนเลยนะฮะว่ามันจะมาแล้วเนี่ยของพวกนี้พวกภัยธรรมชาติเนี่ยอันตรายมากนะฮะ
3: ครับเราไปอีกที่หนึ่งสายนะครับไปในพื้นที่ของสังขละบุรีกันบ้างนะครับในส่วนของ
2: กาญจนบุรี
3: ถูกต้องนะครับคุณจริยาปุงบางกระดีนะครับมาพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่สังขละบุรีครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
3: ครับสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของสังขละบุรีกาญจนบุรีครับ
6: ก็ตอนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อเช้านี้นะคะตอนนี้สถานการณ์นะเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็ท่านนายอำเภอก็แจ้งว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ค่ะแล้วก็สภาพอากาศล่าสุดนะคะก็ยังคงมีฝนตกสลับกับหยุดนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่เท่าที่เห็นนะคะ
2: คร
6: ับ ในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำซึ่งมันจะอยู่ในเขตป่านะคะหมู่บ้านเกาะเสดิงแล้วก็บ้านสนีท่องที่อยู่ในตำบลไร่โวซึ่งอยู่ในเขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะตอนนี้ไม่มีมวลน้ำป่าหลากมาเพิ่มเติมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ปลอดภัยค่ะส่วนบริเวณสะพานม้าอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของสังขบุรีนะคะซึ่งเป็นตรงนี้จะเป็นแม่น้ำซองกะเลียที่ไหลผ่านซึ่งระดับน้ำตอนนี้นะคะยังสูงอยู่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะก็ได้มีการชะลอการระบายน้ำในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทำให้น้ำเนี่ยหนุนสูงขึ้นทำให้บ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมน้ำเนี่ยได้รับความเสี่ยงแต่ส่วนใหญ่นะก็ขนของแล้วก็ย้ายทรัพย์สินมีค่าออกไปบางส่วนแล้วค่ะ
2: ครับเรื่องของไฟฟ้าและระบบสื่อสารเป็นยังไงบ้างฮะ
6: ก็ในส่วนของระบบสาธารณูปโภคนะคะตอนนี้ไฟฟ้าในพื้นที่ยังใช้การไม่ได้ค่ะซึ่งท่านนายอำเภอก็แจ้งว่าสาเหตุที่มันเสียหายเนี่ยมันก็เกิดจากก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่28เมื่อวานนี้นะคะก็ในพื้นที่เนี่ยมีทั้งลมทั้งฝนทำให้ต้นไม้หักโค่นแล้วก็เสาไฟเนี่ยล้มตลอดแนวเส้นทาง323เกือบ45จุดค่ะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยดับตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนค่ะ
2: ครับ
6: ตั้งแต่พื้นที่ปลังเพในพื้นที่สังขละบุรีทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ยังดับอยู่ส่วนสัญญาณโทรศัพท์ค่ะบางพื้นที่ตอนนี้ใช้การได้แล้วอย่างของดีแท็กแล้วก็เอสบางส่วนนะคะแต่ว่าในพื้นที่ชายแดนอย่างเจดีสามองค์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณมือถือเหมือนกันส่วนมาตรการรองรับในส่วนของไฟฟ้าโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลสังขละบุรีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญก็มีการใช้เครื่องปั่นไฟ

0: ำรองนะคะใช้รักษาผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากมือถือก็ไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางคลื่นนะใช้ได้ค่ะแต่บางคลื่นบางพื้นที่ก็ยังใช้การไม่ได้ไฟฟ้านะตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะ
1: ครับก็ใช้วิธีการแบบไหนครับปั่นไฟเอาหรอครับ
0: ก็ถ้าอย่างในสถานที่ราชการสำคัญอย่างพื้นที่เศรษฐกิจอย่างตลาดที่สมาตุลังกะแล้วก็โรงพยาบาลสังขบุรีค่ะ
1: ครับ
0: ทางการไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้ไฟสำรองใช้เครื่องปั่นไฟสำรองค่ะซึ่งใช้พลังงานน้ำมันในการจ่ายไฟเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โรงพยาบาลแค่นั้นส่วนพื้นที่รอบนอกอื่นๆก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ
1: ครับท่านในอำเภอกับปภ.มีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับในการแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของเรื่องสาธารณูปโภคนะคะตอนนี้ทางกปภ.เนี่ยก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ200นายในการเข้าซ่อมแซมทั้งเสาไฟค่ะแล้วก็มีคนถามเข้ามามีโทรสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเอ๊ะไฟจะใช้ได้เมื่อไหร
1: ่
0: ซึ่งตอนนี้ต้องตอบว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนนะคะว่าไฟจะมาเมื่อไหร่ซึ่งทางนายอำเภอท่านก็บอกว่าจะรีบดำเนินการแล้วก็ถ้าไฟมาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ
2: ครับถนนหนทางแล้วครับได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนฮะตรงไหนที่ยังไม่สามารถผ่านได้บ้างฮะ
0: ค่ะในส่วนของการจราจรนะคะเส้น323เอาแค่ช่วงทองผาภูมิแล้วก็สังขบุรีนะคะที่ทีมข่าวเลยได้ลงพื้นที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าในส่วนของที่มีผลกระทบทั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้โค่นทับเนี่ยประมาณ45จุดค่ะ
1: คร
0: ับ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทยอยเคลียร์เส้นทางบางช่วงเนี่ยรถวิ่งได้เลนเดียวแต่บางช่วงก็สามารถสัญจรได้ปกติและบางช่วงเขาเรียกกันว่าหน่วยชพค11ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังทางค่อนข้างสูงค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รถสามารถสัญจรไปมาได้อยู่ค่ะ
1: ครับแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับหลังจากที่มีในเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้ไม่ได้หรือว่าในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่สามารถใช้ได้เนี่ยตอนนี้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนบ้างครับให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารครับ
0: ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเนื่องจากสัญญาณมือถือมันใช้ไม่ได้การติดต่อสื่อสารเนี่ยทางสวทสังขะเองนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเราเองก็มือถือใช้ไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เราจะฝากหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเบอร์พื้นฐานเบอร์034ที่เป็นเบอร์สำนักงานสามารถใช้ได้ค่ะตรงนี้แหละก็จะเป็นช่องทางให้ประชาชนโทรเข้ามาหาเราสวทสังขบุรีเขาก็จะถามอัปเดตสถานการณ์ว่าเอ๊ะหมู่บ้านตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยความที่เขาเป็นห่วงญาติพี่น้องครอบครัวเขาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะหน่วยงานรัฐอย่างเช่นสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีอย่างสวทเราเองเนี่ยก็เปิดจุดให้ประชาชนเนี่ยมาใช้บริการ Wi-Fi ได้ค่ะ
1: ครับครับWi-Fi ยังใช้ได้เหรอครับในพื้นที
0: ่ใช่ค่ะในส่วนของสวทสังขบุรีเรามีเครื่องปั่นไฟสำรองจึงทำให้เราอ่ะมียังคงมี Wi-Fi ใช้อ่ะค่ะ
2: ครับตรงแถวสวทสังขะนี่ถือว่าเป็นพื้นที่สูงไหมฮะน้ำท่วมถึงไหมฮะ
0: ตรงนี้เราอยู่บนภูเขาน้ำท่วมไม่ถึงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังถือว่าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับ อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนในพื้นที่ไหมครับที่ตอนนี้เรียกว่าการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากในใครที่จะไปช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ค่ะก็สำหรับประชาชนในพื้นที่นะคะก็อยากให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวันนี้ค่ะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีแผนการระบายน้ำประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะส่งผลกระทบให้พี่น้องที่อยู่ท้ายๆเขื่อนริมเขื่อนแควน้อยแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ตรวจสอบข้อมูลน้ำผ่านระบบออนไลน์ของกปภ.ซึ่งเขาจะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ค่ะแต่ว่าการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ในพื้นที่สังขละบุรีเนี่ยระดับน้ำเหนือเขื่อนก็จะลดลงถ้าไม่มีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่นะคะส่วนนักท่องเที่ยวค่ะแนะนำแบบนี้ว่าให้ท่านติดตามประกาศก็อย่างสวทสังขบุรีค่ะก็อาจจะติดตามเพจของเราไว้เพราะเราจะอัปเดตเป็นเดียวทันให้ท่านแล้วก็ก่อนเดินทางก็อัปเดตเรื่องข้อมูลเส้นทางสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงการจราจรในเส้นทางที่มีการซ่อมแซมนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ค่อนข้างตกหนักค่ะ
1: ค
0: ถ้าชะลอแผนการท่องเที่ยวไปได้ก็อยากให้ชะลอไปก่อน

0: ค่ะส่วนความพร้อมของทางภาครัฐค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายอำเภอพร้อมกับหน่วยทหารกองพลทหารราบที่9นะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยประชาชนทั้งขนย้ายสิ่งของสำหรับผู้ที่ปลูกบ้านอยู่ริมน้ำที่รับผลกระทบในพื้นที่นะคะก็ระดมสำกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะในพื้นที่ขณะนี้ค่ะ
1: ครับครับขอบคุณคุณจริยามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: คุณจริยาปุงบางกะดีนะฮะผู้สื่อข่าวสวทสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีฮะสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามาติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำกันต่อในหมุนตามวันครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
6: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวปณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคัน และเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปบุริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สิบหกนาฬิกาแปดนาทีนะฮะชั่วโมงที่สองของหมุนตามวันนะครับ
2: ครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะฮะไปดูที่กรุงเทพก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ที่บางกะปินะฮะแล้วก็เคหะร่มเกล้านะครับเรื่องของการจ่ายไฟล่าสุดฮะเขามีการจ่ายไฟคืนให้กับชาวชุมชนเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วนะฮะว
2: ัน
1: นี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปินะฮะแล้วก็เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะฮะตอนนี้ล่าสุดฮะทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เนี่ยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็จ่ายกระแสไฟคืนให้ครบถ้วนแล้วนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนความคืบหน้าล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่คลองเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีการประเมิน
2: ครับ
1: สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะฮะจ่ายไฟไปแล้วเนี่ยก็มีความปลอดภัยด้วยนะฮะ
2: ครับส่วนล่าสุดนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับทางปภ.มีการออกมาเตือนให้อพยพทันทีใน3อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่อำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับให้ติดตามในเรื่องของการที่น้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรนะครับขณะนี้นะครับในส่วนของอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็มีการเพิ่มสูงขึ้นก็ขอให้รีบยกของขึ้นที่สูงไว้ด้วยครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องสถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยนะครับมาพูดคุยกันเลยฮะกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะฮะด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ครับท่านครับในส่วนของสถานการณ์ฝนและก็สถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับฝนเนี่ยในส่วนของภาคกลางเนี่ยเบาลงนะครับแต่ไปตกที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับที่ตกหนักหน่อยนะครับผมแต่ว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อสัก 2-3 วันหรือ2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ทำให้ในส่วนของในพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองนะครับแล้วก็ทางปราจีนบุรีสระแก้วนะครับนครนายกและฉะเชิงเทราเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยการปล่อยน้ำนะครับในภาคตะวันตกนะครับในของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับผมที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็จะมีการระบายที่เพิ่มขึ้นอาจจะถึงอัตราที่2,800 ลูกบาศก์เมตรทีซึ่งจะกระทบด้านท้ายตั้งแต่ตัวอำเภอท่าม่วงไปนะครับเป็นท่าเรือเป็นบ้านโป่งโพธารามนะครับอำเภอเมืองดำเนินสะดวกนะครับบางแพแล้วก็อัมพวานะครับวัดเทงนะครับก็จะเป็นผลกระทบซึ่งน้ำตรงนี้นะครับซึ่งทางจังหวัดนะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองให้เฝ้าระวังนะครับผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมสถานการณ์น้ำเนี่ยเราคาดว่าเราจะมีการระบายน้ำที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อทีภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับผมแล้วก็สถานการณ์ฝนข้างบนนะครับที่กำแพงเพชรยังมีอยู่นะครับทำให้ฐานีวัดน้ำที่แม่น้ำปิงนะครับที่กำแพงเพชรนะครับและที่นครสวรรค์เนี่ยสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของอุทัยธานีนะครับน้ำแม่น้ำสะแก่กลางก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องวางแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับส่วนเขื่อนป่าสักเองนะครับภายใน 2-3 วันเนี่ยน้ำก็จะค่อนข้างที่จะเต็มเขื่อน 100% ก็ต้องมีการท่องระบายน้ำเขื่อนนะครับผมซึ่งในภาพรวมนะครับทั้งในส่วนของลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยการระบายน้ำในทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ดูแลนะครับในเรื่องผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ในส่วนของกทมในพื้นที่ต่ำๆทั้ง8เขตเนี่ยมันจะเป็นต้องสูบถอยน้ำนะครับในระหว่างกทมกับกรมชลประทานแล้วก็จังหวัดที่อยู่รอบข้างนะครับผมก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับผมในพื้นที่ที่เป็นคลองหลักแต่ว่าในส่วนจุดเล็กๆย่อยๆที่เป็นจุดท่วมขังอาจจะต้องใช้เวลาถึง7วันซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับที่จะเข้าไปช่วยสูบน้ำเก็บในจุดต่ำๆที่เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะตัวบริเวณจัดคลองจันทร์ครับผม
1: ครับหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนช่วงนี้ยังไงฮะมีเขื่อนไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมฮะ
3: ก็โอ้โหเขื่อนในภาคตะวันออกนี่ทุกเขื่อนเลยนะครับตั้งแต่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมเขื่อนพระสะทึงเขื่อนศรียัดนะครับผมแล้วแม้ทั้งเขื่อนประแสนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนละโอกนะครับที่เราได้ยินว่าเขื่อนจะพังแต่จริงเป็นบริเวณสปินเวย์ที่เป็นอะบัสเมนต์นะครับซึ่งก็ได้ใช้เรื่องของหินเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแล้วเขื่อนป่าสักเองนะครับก็มีแนวโน้มที่จะล้นนะครับหรือแม้ทั้งตัวเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จำเป็นต้องพร่องระบายน้ำนะครับวันประมาณ 30-40 ล้านนะครับซึ่งจะต้องทำให้ในแม่น้ำแม่กองเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแต่เป็นปริมาณน้ำที่ต่อตูดจากน้ำที่เกิดขึ้นในเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมแล้วเขื่อนแก่งกระจานเองก็มีช่องว่างอยู่ประมาณเหลือประมาณสัก30-40 ล้านนะครับผมซึ่งการระบายน้ำได้วันละ8ล้านกว่าก็มีการเตรียมแผนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในการที่จะเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับผมส่วนเขื่อนพุทธคุณเศรษฐกิจเนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 5-6-7,000 นะครับผมซึ่งยังสามารถที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับผม
2: ครับแนวโน้มหลังจากนี้ครับมีจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษครับ
3: เรื่องพิเศษก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับผมตั้งแต่ปราจีนบุรีนะครับทั้ง3อำเภอตามที่ท่านได้บอกกันนะครับผมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับส่วนจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยผมว่าภายในสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเหตุการณ์น่าจะคลี่คลายลงแล้วก็จะไปเริ่มต้นนะครับที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับผมแล้วก็ตรงสมุทรสงครามนะครับที่จะมีผลกระทบแล้วก็ในส่วนลุ่มน้ำด้านจีนทั้งสุพรรณบุรีและทางจังหวัดนครปฐมเองนะครับเป็นรอยต่อระหว่างบางเลน 3,000 นครศรีนี่ก็ได้รับผลกระทบเพราะน้ำระบายช้านะครับผมส่วนในลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็ต้องเตรียมการในกรณีที่ต้องระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำเพิ่มซึ่งตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะประมาณ 7-8 อำเภอก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับผม
1: ครับแล้วช่องทางแจ้งเตือนภัยประชาชนและฮะสธนช.มีช่องทางแล้วก็ระบบแจ้งเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ
3: ครับหน้าที่แจ้งเตือนเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราทำงานร่วมกันนะครับในการส่งต่อข้อมูลนะครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการหน่วยงานแต่ทางสช.เองก็จะมีการประเมินนะครับและมีการประชุมร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆและคณะกรรมการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้งหมดหรือแม้ทั้งท่านโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้นำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยมาชี้แจงในทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลครับผม
2: ครับและในส่วนของสถานการณ์ณตอนนี้ครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนครับหากได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือท่านอยากจะให้ประชาชนพูดถึงในเรื่องนี้แจ้งได้ที่ไหนบ้างครับ
3: มีตัวเลขเบอร์ฉุกเฉินทั้งสาธารณสุขทั้งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งให้เป็นส่วนกลางเลยเดี๋ยวเขาก็จ่ายกันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็น1784นะครับหรือเบอร์อื่นๆนะครับที่ได้มีให้ไว้ในออนไลน์นะครับท่านสามารถโทรแจ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่บนแฟลตหรืออยู่บนที่ต่างๆที่เข้าไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะมีคนเจ็บคนป่วยคนชราเด็กหรือแรงต่างเนี่ยนะครับต้องรีบแจ้งครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นหรือเข้าไปไม่ถึงนะครับผมจะได้จัดกำลังหรือจัดเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยท่านครับผม
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสธนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับล่าสุดสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงต้องรับมือนะฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของการรับมือนะครับในส่วนของครม.นะครับเพิ่งมีการแถลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการอนุมัติงบนะครับที่จะมาช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศนะครับตรงนี้นะครับมีการอนุมัติงบกลางไปอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะครับจากทางครม.มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569ครับโดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วทั้งประเทศคาดว่าจะมีเพียงพอสำหรับการเยียวยานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือก็จะมีการทำตาม

0: ียวยาน้ำท่วมนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าวิธีการที่จะรับเงินเยียวยาต้องทำช่องทางไหนครั้งที่แล้วเนี่ยผ่านแอปทางรัฐกับไปยื่นโดยตรงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะรอบที่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ที่หาดใหญ
0: ่ที่หาดใหญ่สงขลานะฮะรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่แล้วก็อัตราเดียวกันหรือไม่นะฮะอ่ะก็ติดตามดูถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานให้ทุกฝั่งได้รับทราบกันเป็นระยะนะครับเอาละครับช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฮะพูดคุยกับคุณชันชิดาสังทองผู้สื่อข่าวสวทกทมนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองคนคร
0: ับ ครับ
1: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับสถานการณ์มีจุดไหนที่ยังได้รับผลกระทบหรือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
3: ค่ะจากล่าสุดที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์แถลงเมื่อ10โมงวันนี้นะคะ
0: ครับ
3: ก็วันนี้ค่ะคาดว่าน่าจะไม่มีฝนตกทำให้น้ำในหลายจุดลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะคลองแสนแสบตั้งแต่ต้นคลองถึงใกล้วัดเทพลีลาค่ะส่วนถนนสายหลักชั้นในเริ่มกลับมาสัญจรได้ค่ะอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตหรือว่าซอยลาดพร้าว80นะคะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วส่วนฝั่งตะวันออกค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตลาดกระบังนะคะเพราะว่าคลองประเวศบุรีรัมย์เนี่ยน้ำยังมีอยู่มากเลยแล้วก็เขตสายใหม่นะคะยังคงต้องติดตามน้ำล้นที่มาจากคลอง6จากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: คร
3: ับ แล้วก็ตอนนี้เขตมีนบุรีก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคาดการณ์ว่าถนนสายหลักประมาณ 90% นะคะจะน่าจะแห้งลงแล้วภายใน2วันนี้ค่ะส่วนถนนสายรองน่าจะใช้เวลาในการสูบน้ำนานหน่อยอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพพื้นที่ค่ะ
0: ครับจากการลงพื้นที่ติดตามข่าวเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
3: จุดวิกฤตล่าสุดในช่วงนี้น่าจะเป็นฝั่งตะวันออกมากกว่าค่ะจะเป็นพวกเขตลาดกระบังรามคำแหงเทพลีลาหรือว่าคลองจันทน์ค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะคะที่ระดับน้ำมันยังคงสูงอยู่แล้วจากที่ลงพื้นที่มาค่ะแล้วสอบถามมาพบว่าหลายชุมชนค่ะที่เป็นซอยย่อยที่เป็นพื้นที่แออัดแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำที่มีน้ำขังลึกเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมสูงจนเข้าถึงได้ยากเลยค่ะโดยเฉพาะเขตสะพานสูงเขตสะพานสูงเนี่ยถือเป็นจุดวิกฤตที่ท่วมขังลึกหลายซอยเลยเช่นหมู่บ้านเคหะธานี4ค่ะ
0: ครับ
3: ทางซอยนิทีนชุมชนหลังโรงเรียนศรีพฤทธาค่ะถนนราชพัฒนาซอย5ซอยราชพัฒนา21ค่ะมันจะเป็นช่วงสุดซอยที่เชื่อมติดกับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองค่ะ
0: ครับ
3: ซึ่งระดับน้ำในซอยเนี่ยจะลึกท่วมสูงมากแล้วก็เขตบึงกลุ่มค่ะจะเป็นบริเวณหมู่บ้านสากลซอยเฉลียวไทย57ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากค่ะมันก็ทำให้มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมาหลายวันแล้วแล้วก็เขตสวนหลวงค่ะเป็นบริเวณซอยพัฒนาการ54ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำและได้รับผลกระทบจากระดับน้ำขังสูงบนเส้นทางหลักค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนล่ะครับในพื้นที่ของศูนย์พักพิงมีจุดไหนที่มีการประสานงานหรือว่ามีการช่วยเหลือสำหรับประชาชนไปแล้วบ้างครับ
3: หลักๆของการช่วยเหลือของกทม.นะคะตอนนี้ได้บูรณาการกำลังร่วมกับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานใกล้ชิดค่ะก็ในเรื่องการผลิตอาหารและถุงยางชีพนะคะกทม.ได้ตั้งครัวประกอบอาหารปรุงสุกณศูนย์กระจายความช่วยเหลือค่ะที่โรงเรียนวิชูทิพย์เขตดินแดงเพื่อผลิตอาหารค่ะได้สูงถึง 60,000 กล่องต่อมื้อหรือ3มื้อต่อวันนะคะส่งตรงไปยังพื้นที่ประสบภัยได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนอาหารเพิ่มเติมจากภาคเอกชนแล้วก็กระทรวงต่างๆด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนทางการแพทย์ก็จะเป็นเรื่องยาสามัญเบื้องต้นเนี่ยทุกล็อตจะผ่านการตรวจสอบจากสำนักอนามัยของกทม. อีกทีก่อนนำไปส่งถึงมือประชาชนค่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีการจัดการขยะและโรงพยาบาลสนามค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ประสานกับกทม.เพื่อจัดหาเรือเก็บขยะพ่วงเรือสาธารณภัยเนี่ยเพื่อเร่งเคลียร์ขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลประชาชนและรักษาโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ครับเอาละครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมรายงานอะไรเพิ่มเติมให้กับท่านฟังทางบ้านไหมฮะในพื้นที่กรุงเทพฮะ
3: ก็สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของก็สามารถตอนนี้หลักๆของกรุงเทพนะคะสามารถบริจาคได้24ชั่วโมงที่มี2ที่ค่ะที่แรกคืออาคารสำนักงาน

0: ระบายน้ำที่สาราว่าการกทมเขตดินแดงค่ะที่สองคือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศค่ะ
1: ครับ
0: มาใบฝันได้เลยตลอด24ชั่วโมง
2: ครับครับครับขอบคุณคุณชนันคุณชนันชิดามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณชนันชิดาสังทองฮะผู้สื่อข่าวสวทกทมนะฮะกรุงเทพนั่นเองนะฮะเป็นสายของทางกรุงเทพนะฮะก็จะรู้ชัดเรื่องของการทำงานของผู้ว่าชัดชาตินะครับในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะศูนย์พักพิงจุดประสานงานอะไรในพื้นที่ต่างๆนะฮะคือกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีสายด่วนแล้วก็มีทราฟฟิกฟองดูนะฮะในการที่จะติดต่อสื่อสารกับทางกรุงเทพนะฮะแต่ว่าพื้นที่กรุงเทพเดี๋ยวผมและนนทบุรีเนี่ยผมก็มีความกังวลใจแอบกลัวอยู่อย่างหนึ่งนะฮะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยถนนจะสุดไหมฮะ
3: บางพื้นที่เนี่ยผมเห็นแล้วว่าอาจจะมีครุขระอยู่บ้างนะครับหลังจากที่น้ำลดเพราะว่าน้ำก็จะไปกัดเซาะบางส่วนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับปรุงให้แบบไม่เกิดอันตรายกับผู้สัญจร
2: เนี่ยผมกลัวว่ามันต้องมีรถตกลงไปก่อนเนี่ยมันถึงจะซ่อมแซมกันหรือเปล่าคือผมก็อยากจะเห็นสิ่งดำเนินการเชิงรุกอ่ะ
3: อันตรายนะ
2: ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหาแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วเนี่ยปัญหานี่มันจะเกิดขึ้นไห
3: ม
2: นะผมเป็นห่วงจริงๆว่าถนนซุดหรือว่าถนนขับไปอยู่เนี่ยมันยุบปึ้งลงไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันตรายรถก็อันตราย
3: ยุบนี่ไม่ใช่แค่ขรุขระนะคือหมายถึงเหมือนอารมณ์กรณีสามเซนใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่านั้น
3: ครับ
2: นะฮะคือแจ้งวัฒนะก็มีเหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
2: ถนนไม่ใช่ตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนก็คือว่าอยู่ดีๆถนนมันก็ตุบลงไปเลย
3: ครับ
2: นะฮะมันซุดเพราะว่าไอ้ด้านในเนี่ยมันเป็นโพรง
3: ครับ
2: นะฮะพอรถเล็กรถใหญ่ผ่านไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็แตกร้าวแล้วก็ยุบลงไปเป็นหลุม
3: ครับ
2: นะฮะมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายที่สุดเพราะว่าพอยุบลงไปปุ๊บเนี่ย
3: ไปทั้งหมดเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นเกาะกำบังด้วย
2: ถ้ารถเนี่ยยังแค่ทรัพย์สินเสียหายถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงชีวิตและ
3: ทรัพย์สิน
2: โอ
3: ้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับใครที่ดูแลหน่วยงานไหน
2: คือจริงๆ
3: อย่าให้เกิดก่อน
2: พอบนถนนเนี่ยผมไม่รู้จะฝากหน่วยงานไหนจริงๆนะฮะเพราะรับผิดชอบเนี่ยหลายหน่วยงานเจ้าภาพหลายหน่วยงานบางทีกรมทางหลวงชนบทมั่งบางทีก็เทศบาลนครมั่งบางทีก็
3: ท้องถิ่นบ้าง
2: ท้องถิ่นบางทีก็รถไฟฟ้าหรือเปล่า
3: ครับ
2: น้ำท่วม
3: หลายภาคส่วนนะ
2: หลายภาคส่วนแล้วหน่วยงานราชการไทยก็นั่นแหละมันก็คือบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ว่าบางทีรับผิดชอบแยกส่วน
3: แต่ว่าจริงๆแล้วแต่ประชาชนก็แจ้งไปได้นะอย่างทราฟฟิกฟองดูเนี่ยบอกไปเลยพิมพ์ไปเลย
2: เออดีๆ
3: นะคร
2: ับ
3: เพราะว่าตอนนี้ทราฟฟิกฟองดูไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับแต่ว่าเป็นทั่วประเทศแล้วที่หน่วยงานภาครัฐจะรับเรื่องในตรงนี
2: ้แล้วรับผิดชอบดีด้วยนะ
3: ครับ
2: ผมไลน์ไปเนี่ยทราฟฟิกฟองดูปุ๊บเนี่ยแก้เร็วนะฮะคือบางทีไม่ใช่หน่วยงานนี
3: ้
2: เขาส่งต่อให้เลยบางทีเรื่องสายไฟหน้าบ้านเอ๊ะเราก็ไปโน่นเลยการไฟฟ้าเขาก็เชื่อมต่อไปยังเทศบาลนครเขาเชื่อมต่อไปยังกสทช.เชื่อมต่อไปยังสุดท้ายเป็นสายสื่อสารของบริษัทหนึ่งเขาก็มาแก้ไขให้นะครับสรุปไม่ใช่สายไฟสายสื่อสาร
3: เป็นโทรคมนาคมแทน
2: โทรคมนาคมแทนนะฮะก็เป็นการเชื่อมต่อของหน่วยงานรัฐนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะ
3: ครับ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผล

0: ตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
6: ช่วงสุดท้ายฮะของรายการหมุนตามวันนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบ้างนะครับล่าสุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฮะพูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีท่านทัศวงบุญธรรมฮะตอนนี้พร้อมมีสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ครับท่านครับสถานการณ์ที่นนทบุรีอัปเดตให้ฟังหน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: ตอนนี้พี่อยู่ที่ถนนประชาชื่นนนทบุรีนะคะซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีค่ะนางจิรพรโมสิกรัตน์นะคะพร้อมกับทีมงานค่ะทั้งรองนายกแล้วก็เหล่ากาชาดนะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านปลัดจังหวัดนะคะก็ร่วมกันมอบของให้กับชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งก็เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็เดินตั้งแต่ซอย2 4 6 8นะคะ4 5ซอยด้วยกันนะคะก็เดินกันมาซึ่งวันนี้นะคะที่นนทบุรีของเราที่ถนนประชาชื่นนนทบุรีณเวลานี้นะคะ
6: ร
8: ถเล็กน้ำคือน้ำยังท่วมในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รถเล็กก็สามารถที่จะผ่านได้นะคะแต่ว่าก็ต้องยังขับช้าๆกันอยู่นะคะถ้าเมื่อเทียบกับถนนอื่นๆนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะนะคะที่หน้าเดอะมอลล์บางแคถึงงามวงวานตรงนั้นก็ประมาณแค่5 ถึง 10เซนติเมตรประมาณ200เมตรรถเล็กผ่านได้นะคะงามวงวานก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็น้ำก็ยังมีอยู่แต่ว่ารถเล็กก็สามารถที่จะผ่านได้ผ่านสัญจรไปมาได้นะคะ
6: ครับมีจุดใดที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปได้บ้างคะที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ฮะท่านฮะ
8: ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีแค่เป็นช่วงๆซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านเชษฐาโมสิกรัตน์นะคะท่านก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับกำชับทุกหน่วยค่ะให้เตรียมความพร้อมเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีของเราประสบปัญหาอุทกภัยมาเป็นวันที่5แล้วนะคะนับตั้งแต่คืนวันที่25เป็นต้นมานะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกให้ทุกฝ่ายเตรียมรับนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการทำงานหลังจากที่ประกาศจุดพิเศษกันไปก็เร่งให้ทุกพื้นที่นั้นเร่งระบายน้ำในพื้นที่วิกฤตเคลียร์เส้นทางนะคะเตรียมยาเตรียมเวชภัณฑ์ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังซึ่งในจังหวัดนนทบุรีของเรานั้นก็ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้นเพิ่มขึ้นเป็น5อำเภอนะคะจากเมื่อวานนี้ที่ประกาศแค่4อำเภอก็จะมีอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอไซน้อยอำเภอบางใหญ่แล้วก็อำเภอบางกรวยนะคะ
6: ครับ
8: ซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการ กำชับ

0: างที่บอกกล่าวกันไปนะคะแล้วก็รีบประสานงานเพื่อที่จะให้รถที่มาจอดตรงเชิงสะพานตรงจุดกลับรถตรงอะไรที่เขาหนีน้ำมาจากในซอยถูกไหมคะทีนี้เขาจะรีบเคลียร์รถที่มาจอดค้างคืนกันอยู่เพื่อที่จะให้พรุ่งนี้ไม่ให้เส้นทางการจราจรเข้าออกได้อย่างสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรหลักนะคะพร้อมกันโดยการจัดการจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางในวันทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับภาพรวมทั้งหมดก็แนวโน้มดีขึ้นนะคะระดับน้ำในคลองระบายน้ำหลักหลายแห่งได้การลดลงแล้วนะคะส่วนสายหลักส่วนใหญ่ก็สามารถสัญจรได้แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ในซอยนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ซอยย่อยแบ่งแห่งออกไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อสักครู่ที่ถึงประชาชื่นแล้วก็ประชานิเวศนะคะที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อคลองสวยนั่นเองนะคะก็เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาล่ะครับทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับมีการบอกว่าวันนี้เนี่ย29กันยายนจะมีน้ำทะเลหนุนสูงตอนนี้ทางนนทบุรีมีการรับมือยังไงบ้างครับ
0: ต้องมีการรับมือโดยที่ให้ชลประทานนะคะได้เร่งเรื่องหลองของเพิ่มจุดระบายน้ำนะคะระบายน้ำชนิดที่แบบไม่ได้ว่าปล่อยแล้วก็วนเข้ามาเราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยซึ่งอันนี้ท่านรั่วก็กำชับอันไหนที่จะเป็นเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะคะก็เป็นพิกัดค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมานะคะซ
1: ึ่
0: งก็คอยเฝ้าระวังกันต่อไปจนจะหมดห่วงที่เขาประกาศก็คือประมาณวันที่4ตุลาคมนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ครับในสุครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฮะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือยังไงบ้างฮะ
0: ค่ะจังหวัดก็มอบหมายให้แต่ละอำเภอค่ะก็ได้ไปดูแลกันนะคะซ
2: ึ่
0: งทางนายกเหล่ากาชาดก็ลงพื้นที่ในเขตเมืองในเขตปากเกร็ดนะคะก็ต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้กำชับนายกนครนนทบุรีแล้วก็นครปากเกร็ดนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะคะ
1: ครับแล้วมีจุดไหนไหมครับที่พรุ่งนี้เป็นการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพแล้วหลายพื้นที่ก็จะมาทำงานกันแล้วครับยังมีพื้นที่ไหนที่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ไหมครับหรือว่าผ่านได้หมดทุกที่แล้ว
0: ผ่านได้หมดทุกที่แล้วนะคะซึ่งด้านการจราจรนั้นก็ได้เร่งตรวจสอบเส้นทางนะคะแล้วก็มีการอัปเดตเส้นทางตลอดทุกช่วงเวลาค่ะเช้าบ่ายเดี๋ยวก็จะต้องดูอีกทีนึงซึ่งมันจะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือการซ่อมผิวจราจรค่ะแม้ว่าน้ำไม่มีแล้วแต่ว่าพื้นผิวจราจรอาจจะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบก็เร่งนะคะเร่งซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหาไม่มีผลกระทบในภายหลังนะคะซ
2: ึ่
0: งอันนี้ก็ได้มีการกำชับนะคะไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางแขวงทางหลวงชนบทนะคะก็กำชับทุกหน่วยเลยทีเดียวนะคะที่จะให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจังหวัดได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่นำรถขึ้นไปจอดบนสะพานอย่างเช่นที่ข้ามแยกพงเพชรนะคะ
2: ร
0: วมถึงฟุตบาทแล้วก็พื้นที่ที่มีกีดขวางจราจรก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องนั้นได้เอารถไปคือได้เอารถออกเพื่อที่จะคืนพื้นที่รองรับการจราจรในวันพรุ่งนี้ส่วนพี่น้องประชาชนที่เอารถมาจอดนะคะทางจังหวัดก็อำนวยความสะดวกค่ะโดยประสานกับทางเดมอได้บริการให้พี่น้องเอารถขึ้นไปจอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสชุมเพชรหรือว่าเดมองามวงวานเขาก็สามารถที่จะเอารถตัวเองพร้อมกับบัตรแสดงตัวเป็นเจ้าของรถไปจอดได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้รองรับถึง450คันด้วยกันนะคะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะคะ
2: ครับสุดท้ายมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
0: สุดท้ายก็หวังว่าจังหวัดนนทบุรีของเราก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีซึ่งท่านผู้ว่าก็มีการประชุมกำชับในทุกๆเช้านะคะให้ทุกหน่วยนั้นเร่งระบายน้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เตรียมการรองรับการจราจรในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะคือมันอั้นติดทำการอยู่2วันนะคะพรุ่งนี้เชื่อว่ามี

0: ี่น้องประชาชนออกมาใช้รถใช้ถนนกันจำนวนมากก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งทุกสภ.เลยทีเดียวนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้เส้นทางการจราจรอย่างไม่ติดขัดนะคะ
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านทัศสวงบุญธรรมฮะประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์ล่าสุดฮะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมในบางจุดอยู่นะฮะเช่นแยกพงเพชรเนี่ยขึ้นสะพานข้ามแยกได้แต่ว่าบริเวณแยกเนี่ยที่มันด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะก็ยังจะมีน้ำขังอยู
2: ่
1: ยังมีน้ำขังอยู่คือการสัญจรเนี่ยมันก็จะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวพอรถชะลอตัวมันก็จะติดท้ายสะสมเนี่ยยาวเหมือนกันนะฮะคือถ้าใครไปอยู่แถวนนทบุรีแถวนั้นน่ะรู้ดีว่าแยกพงเพชรปกติติดอยู่แล้ว
2: ขนาดน้ำไม่ท่วมนี่คือผมเลี่ยงที่จะไปเลยนะ
1: คือปกติติดอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์น้ำยังขังอยู่เนี่ยแน่นอนฮะมันก็จะติดมากยิ่งขึ้นถามว่าแล้วเฮ้ยเราเลี่ยงไปไหนถ้าเลี่ยงเนี่ยก็ต้องไปทางแจ้งวัฒนะ
2: ครับ
1: หรือไม่ก็ต้องเลี่ยงไปอีกทาง
2: มาฝั่ง
1: บางซื่อใช่ไหม
2: วงสว
1: ่าง
2: ครับ
1: ใช่ถนนนั้นเนี่ยก็พอที่จะเลี่ยงได้นะเพราะแจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยก็ 90% ปกติแล้วแล้วอยู่ตรงหน้าแมคโครเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ได้ยินว่าเหลือแค่เลนซ้ายมือสุดเนี่ยมันมี4เลนไง
2: ครับ
1: ไอเลนซ้ายมือสุดเนี่ยมันก็มีน้ำขังอยู่นิดนึง
2: ครับ
1: นะฮะที่สามารถที่จะไปได้ส่วนหน้าไทยวัสดุที่วิกฤตนะเมื่อวานเย็นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะลงทางด่วนแจ้งวัฒนะก็คือไปได้นะฮะแจ้งวัฒนะอันนี้ผมรู้ชัดเพราะผมอยู่แจ้งวัฒนะ
2: คุณเป็นผู้ประสบภัยเหรอ
1: ไม่ประสบภัย
2: ครับ
1: แต่ผ่านทุกวันแต่ผ่านทุกวันแล้วก็ดูในเพจเนี่ยข่าวสารปากเกร็ดข่าวสารนนทบุรีทุกวันนะแล้วก็มีห้างแถวๆนั้นนะฮะที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ให้ประชาชนเนี่ยมาจอดรถในห้างได้เช่นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดอะมอลล์งามวานนะฮะตามที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดได้บอกนะฮะแล้วก็โลตัสด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: โลตัส
2: อย่างผมเนี่ยอยู่ทางฝั่งบางกลวยเมื่อสักครู่ทางท่านบอกว่ามีการประกาศเป็นอำเภอที่ได้รับภัยพิบัติ
1: ครับ
2: ครับตรงนี้ในฝั่งบ้านผมเนี่ยยังไม่ได้รับสักเท่าไหร่แต
1: ่
2: ว
1: ่
2: า
1: อยากโดนไหม
2: ไม่อยากผมไม่อยากโดนแต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่อยู่บางกลวยฝั่งหลังกาญจนาถนนกาญจนาพิเศษไปอันนี้น่าจะได้รับผลกระทบเยอะคลองเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำน่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
1: นะเดี๋ยวติดตามว่าเรื่องของช่องทางในการเยียวยาประชาชนเนี่ยจะต้องยื่นผ่านช่องทางไหนนะ
2: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำเองอันนี้ผมพูดเองนะ
2: ครับ
1: โหลดแอปทางรัฐมาก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็รับเงินเยียวยาเนี่ยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยผ่านแอปทางรัฐ
2: ครับ
1: หรือไม่ก็ต้องไปยื่นตรงที่ท้องถิ่น
2: ครับ
1: นะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ไปท้องถิ่นกันนะ
2: มันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการเดินทางนะถ้าสมมติว่าสามารถทำออนไลน์ได้
1: หรือบางคนอยากไป2ทางก็ได
2: ้ออ
1: นไลน์เนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐมันจะเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎ
2: ร
1: ของท่านและตรวจสอบความถูกต้องสถานะแบบเรียลไท
2: ม
1: ์แต่ถ้าเกิดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.เทศบาลในพื้นที่ประสบภัยท่านก็สามารถทำได
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ควรกระทำไว้ก่อนนะครับส่วนสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็บัตรประชาชนนะ
2: ครับถ้าทางรัฐเนี่ยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน
1: ใช
2: ่ว่าให้ลิงก์กับไทยดี
1: นะครับไทยดีสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะแล้วก็อะไรต่าง
2: ๆครับ
1: นะฮะภาพถ่ายมุมกว้างที่เห็นตัวบ้านสภาพน้ำท่วมโดยรอบถ้าน้ำลดแล้วก็ถ่ายคราบน้ำที่ผนังซะหน่อย
2: ครับ
1: สินทรัพย์สินที่เสียหายก็ถ่ายไว
2: ้ครับ
1: นะฮะเพราะมันจะมียอดเงินเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่จังหวัด
2: ปทุมธานีนะครับไปที่ปทุมธานีกันก่อนนะครับคุณเอกวิทย์มีเพียรครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีให้ทางคุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับ
3: ครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของปทุมธานีนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยจะมีอยู่ใน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือบริเวณอำเภอริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของทางน้ำที่ปล่อยมาจากทางเขื่อนเจ้าพระยาลงมาผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีอำเภอได้รับผลกระทบอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกอยู่3อำเภอก็คืออำเภอสามโคกอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับนี่คือผลกระทบจากปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนฝั่งตะวันออกนะครับจะมีอยู่4อำเภอซึ่งจะเป็นผลกระทบจากเรื่องของน้ำที่ไหลมาทางตะวันออกผนวกกับเรื่องของฝนตกในพื้นที่ที่มีปริมาณสะสมในจำนวนมากนะครับก็จะมีอยู่4

0: เภอก็คืออำเภอหนองเสืออำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีแล้วก็อำเภอลำลูกกาครับซึ่งโดยสรุปก็คือทั้ง7อำเภอของปทุมธานีเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดครับ
1: ครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
0: ของแม่น้ำเจ้าพระยานี่อยู่ในระดับที่ยังทรงตัวนะครับเพราะว่าปริมาณการที่จะเกิดความรุนแรงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำมาจากทางเขื่อนทางด้านเหนือนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทราบว่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในระดับทรงตัวนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำครับในส่วนของอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกครับ
2: ครับแล้วในส่วนของการดำเนินการในการบูรณาการการทำงานระหว่างในส่วนของหน่วยงานราชการครับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ทางจังหวัดทำอะไรไปแล้วบ้างครับ
0: ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการตั้งแต่ในเรื่องของการซ้อมแผนนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าปทุมธานีต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีนะครับเรื่องของปริมาณน้ำเหนือที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาเราก็จะมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของแผนงานนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเตรียมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การประสานงานจากหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งปทุมธานีเนี่ยจะมีศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจะมีทางศูนย์ปภ.เขต1นะครับที่ให้การสนับสนุนซึ่งณตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงของการเกิดภัยครับ
1: ครับเรื่องของมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วครับหากเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขึ้นสูงเรามีแนวทางยังไงบ้างฮะทางจังหวัดฮะ
0: อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังมอนิเตอร์ของปทุมธานีเนี่ยทางส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะทราบกันดีว่าจะมีการให้มอนิเตอร์เป็นเรียลไทม์อยู่ใน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของมาตรวัดระดับน้ำที่บริเวณหน้าสวนเทพปทุมของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกับส่วนที่2ก็คือเรื่องของมาตรวัดน้ำที่สะพานแดงตรงคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งก็ทางพี่น้องประชาชนสามารถดูได้เป็นเรียลไทม์ผนวกกับทางส่วนราชการก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าเราเห็นว่าระดับน้ำขึ้นมาเป็นระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนแจ้งเตรียมให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มแล้วก็อยู่ในที่ต่ำครับ
2: ครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบ้างครับในส่วนที่บางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงนี้ท่านมีแนะนำหรือว่าอยากจะให้ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องขอเรียนฝากไปพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ขอให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าทางส่วนราชการนะครับทั้งในส่วนของจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มีการวางเครือข่ายในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ระวังตัวเองนะครับทั้งในส่วนของการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็จะมีบางครั้งต้องขอเรียนว่าจะมีบางครัวเรือนที่อาจจะห่วงใยในทรัพย์สินของตัวเองนะครับไม่อพยพออกมาข้างนอกไม่อาจจะไม่เชื่อคำเตือนของทางส่วนราชการพอเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราจะอพยพออกมาข้างนอกครับ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านเอกวิทย์มีเพียรนะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะ
2: ครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการไปนะครับปทุมธานีตอนนี้ก็เสี่ยงทุกอำเภอนะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับตอนนี้หน้าข่าวในพื้นที่ข่าวต่างๆเนี่ยมีแต่ข่าวน้ำท่วมหมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: การเมืองนี่ยังเป็นข่าวน้ำท่วมเลยครับก็เป็นการลงพื้นที่นะฮะของรัฐมนตรีท่านต่างๆแล้วก็โดยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายค้านก็ลงนะฮะคุณรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะ
2: ฮ
1: ะเพราะส.ส.ในพื้นที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็พรรคประชาชนด้วยคือพรรคประชาชนเนี่ยครองพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะฮะเขาก็ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำนะฮะที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าสื่อรัฐเอาแต่เสนอแต่ภาครัฐอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ไปทำกับเขา
2: ค
1: ือตอนเนี้ยพื้นที่สื่อเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงชิงกันแหละในทางการเมืองนะในการที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลช่วยเหลือประชาชนแต่ผลดีเนี่ยมันเกิดกับประชาชนก
2: ็
1: คือผู้ที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยลงไปยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีผมบอกไว้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลทางกรุงเทพมหานครหรือว่าส.ส.ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดเนี่ยลงไปเถอะครับจะได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สื่อก็กรุณาไปทำข่าวพอไปทำข่าวเนี่ยมันก็จะ

0: ้รู้ชัดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเดือดร้อนยิ่งเดือดร้อนสื่อยิ่งออกเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยพอสื่อไม่ออกสื่อไม่ลงเรื่องเงียบความช่วยเหลือเนี่ยมันหายไปนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ความทุกข์มันยังอยู่ในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนน้ำลดแล้วเนี่ยแต่เงินเยียวยายังไม่ได
1: ้
0: น้ำลดแล้วมันยังเข้าบ้านไม่ได
1: ้
0: อะม
1: ัน
0: ยังมีโคลนมันยังมีอะไรอยู่ในบ้านแล้วต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างเยอะเนี่ยถ้าสื่อลงไปทำข่าวนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: แล้วก็การที่นักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยลงไปผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสื่อไปออกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ให้เครดิตกับเขานะฮะแล้วก็คือการเคลมเนี่ยไม่ผิด
1: ครับ
0: การตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมันไม่ผิดแต่อย่าไปโอเวอร์เคลม
1: ครับ
0: นึกออกไหมอย่าไปเคลมเกินความจริงอ่ะ
1: เคลมแล้วมีการบัฟด้วยนะ
0: คือไปเคลมมากๆอ่ะ
1: ค
0: ือคนเขาก็ดูออกเพราะว่ามันนอกจากจะมีสื่อทางภาครัฐแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสื่อออนไลน์สื่ออื่นๆด้วย
1: ครับ
0: นะฮะคือผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยเหลือกันคือเวลาคนไทยเดือดร้อนเนี่ยมันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรอก
1: ครับ
0: ต้องช่วยเหลือกันนะ
1: ครับในส่วนของทางคุณเท้งนะครับลงพื้นที่ที่นนทบุรีเมื่อคืนนี้คุณไอติมผมก็เห็นมีลงพื้นที่ดึกๆเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: นะประชาธิปัตย์ก็มีการลงพื้นที่ทั้งคุณชวนหลีกภัยนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในส่วนของฝั่งเพื่อไทยก็เป็นฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับของอาจารย์เชนนะครับลงพื้นที่ไปในพื้นที่ฝั่งดอนเมือง
0: อีกพักหนึ่งคุณจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้พักกล้าทำนี่ไงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวันก่อนเดี๋ยวผมเห็นข่าวไปเปิดโรงครัว
1: ครับ
0: ไปด้วยตัวเองนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ดูข่าวร
1: ้
0: อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพักกล้าทำ
1: ครับ
0: นะฮะทำดีกว่าพูดดีกว่าทำใช่ไหม
1: พูดทำละพืชทำละพืช
0: นั่นแหละเขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนี่เป็นภาพที่ดี
1: ครับ
0: ที่เราเห็นนักการเมืองที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านลงไปช่วยเหลือประชาชนยามเกิดวิกฤตเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าพลังจากทางทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือของพี่น้องกรุงเทพเรานะครับในส่วนของทางโรงเรียนกันบ้างนะครับในส่วนของโรงเรียนพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปิดเรียนในบางโรงเรียนแล้ว
0: เขายังไม่เขาจะเปิดดิเขาเนี่ย
1: เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเคลียร์ไปแล้วนะครับหรือว่าบาง
0: ห่วงนะ
1: หรืออาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยที่ยังคงจะต้องปิดต่อไปด้วย
0: บางกะปิเปิดได้หรอ
1: น่าจะยาก
0: ผมว่ามันยากเนาะ
1: ครับ
0: คือบางพื้นที่เนี่ยบ้านเขาน้ำลดจริงนะฮะแต่เดินทางออกมาจากบ้านลำบาก
1: การเดินทาง
0: ไม่ใช่ไม่ได้นะลำบาก
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเดินทางมาเรียนไม่ได้อาจจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู
0: ่
1: นะครับหลายโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการเปิดสอนได้นะครับก็มีการให้เรียกว่าเป็นการเปิดอำนาจนะครับให้กับทางผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงในสังกัดสพฐ.นะครับให้สามารถพิจารณาในเรื่องของการหยุดการเรียนการสอนหรือว่าปรับรูปแบบในการเรียนการสอนเป็นแบบออนแฮนด์หรือว่าออนไลน์ได้นะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงก็มีการสั่งการนะครับไปยังในส่วนของการขอสนับสนุนงบกลางเพราะว่าโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยข้าวของพังหมดนะคร
0: ับ
1: โต๊ะเก้าอี้ในการเรียนนะครับอุปกรณ์ทางการศึกษาเนี่ยก็บางพื้นที่ก็เสียหายนะครับบางพื้นที่นะยังคงมีน้ำที่ท่วมขังตอนนี้ 4-5 วันแล้วนะครับเหม็นเน่าไปหมดนะครับก็จะต้องมีการฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งกันต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาแล้วประมาณ5แห่งนะครับพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงแต่ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดีเนื่องจากว่าโรงเรียนมัธยมบางส่วนเนี่ยก็มีการปิดเทอมไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหลือเพียงระดับชั้นประถมศึกษาบางโรงเรียนเท่านั้นที่จะต้องมีการเลื่อนการสอบออกไปก่อนมองว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่สามารถกลับมาเรียนได้นะครับก็คงจะต้องรอการประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมทั้งต้องรอหลังน้ำลดว่าจะประเมินความเสียหายในเรื่องนี้ยังไงได้นะครับในเรื่องของการกำหนดตัวเลขความเสียหายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับขณะที่ในส่วนของบางโรงเรียนก็ยังคงเป็นสถานที่พักพิงเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นศูนย์พักพิงของพี่น้องหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าบ้านเรือนได้นะครับก็มีการใช้โรงจอดรถนะครับเป็นพื้นที่ให้กับประชาชนแล้วก็สั่งให้สถานศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงไม่ว่าจะเป็นทั้งอาชีวศึกษานะครับในส่วนของสพฐ.มาช่วยกันตั้ง

0: โรงครัวเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางอาชีวะเองก็จะมีการตั้งศูนย์บำรุงศูนย์ซ่อมต่างๆไว้ด้วยนะครับสำหรับการซ่อมรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ทางคุณประเสริฐเองก็มีการกล่าวถึงในฐานะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการเรียกว่าตั้งศูนย์ขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเองก็ยังมีการระดมนะครับในเรื่องของถุงยางชีพไปช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับ
1: ครับเพราะว่าอู่ซ่อมรถช่วงนี้นะฮะ มือเป็นระวิงเลยนะฮะ
0: ครับหลังจากนี้ด้วย
1: หลังจากนี้ช่างไฟ
0: ครับ
1: มือเป็นระวิงเหมือนกันนะฮะไปซ่อมรถเนี่ยต่อคิวยาวนะฮะ
0: ครับ
1: คิวเดิมเขามีอยู่แล้วนะฮะรถน้ำท่วมรถจมน้ำนี่เพียบฮะ
0: ครับ
1: พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรถมันเยอะไงฮะ
0: ครับ
1: ไม่เหมือนต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดมอเตอร์ไซค์เยอะกว่ารถยนต
0: ์ครับ
1: แต่กรุงเทพเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะมากกว่ามอเตอร์ไซค์นะ
0: ครับ
1: อันนี้ความคิดของผมนะ
0: อาจจะใช่อาจจะใช่เพราะว่าเมื่อเทียบกับจำนวนรถ
1: ถ้าเท
0: ีย
1: บก
0: ับ
1: ต่างจังหวัดถ้าเทียบกับต่างจังหวัด
0: ครับ
1: นะฮะแล้วอู่แต่ละอู่เนี่ยที่จอดรถมันไม่พอตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องตระหนักมากกว่านั้นฮะชีวิต
0: ครับ
1: โรคฉี่หนูฮะระวังนะครับคือน้ำลดแล้วก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าคนคิดว่าเอ้ยเดินลุยน้ำแล้วมีแผลโรคฉี่หนูจะติด
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฮะหลังน้ำลดแล้วเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านรอยบาดแผลรอยถลอกหรือผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยยุ่ยรวมถึงทางตาจมูกปากได้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เวลาทำความสะอาดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยหรือจำต้องเดินลุยน้ำเนี่ยแม้จะเป็นน้ำต่ำๆท่วมขังเล็กน้อยควรสวมรองเท้าบูทนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ระมัดระวังตัวพอสมควรใส่แมสได้ก็ควรใส
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่แค่ฉี่หนูอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะว่ามีโรคอื่นๆตามมาอีกด้วยนะครับทั้งระบบทางเดินหายใจนะครับโรคทางติดเชื้อต่างๆนะ
1: ครับอาการเนี่ยไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วออกวันนี้นะฮะเขาบอกว่าหากมีอาการต้องสงสัยเนี่ยผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการภายใน 5-14 วันครับ
0: ครับ
1: บางรายอาจจะนานถึง30วันอาการยังไงไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว บริเวณน่องโคนขาหลังเริ่มเป็นหรือยังตาแดงด้วย
0: นะฮะ
1: ถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือไปหาหมออ่ะ
0: ติดตามนะครับ
1: ถ้าโรงพยาบาลรัฐได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใกล้บ้านสุดอ่ะคลินิกก็ได้นะฮะหรือโทรไปถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยและสุขภาพมีสายด่วนของกรมควบคุมโรคครับ1422ครับ
0: ครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไปกังวลในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆแต่บางทีลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะครับอย่างกรณีหลังจากที่น้ำลดนะครับก็อาจจะมีลูกน้ำ
1: ครับ
0: ยุงลายต่างๆอาจจะเป็นบ่อเกิดของโรคไข้เลือดออกด้วยก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ครับเดี๋ยวนี้ช่องทางในการดูข่าวสารจากประชาจากชาวบ้านเนี่ยเยอะมากกว่าทีวีมากกว่าวิทยุออนไลน์ก็มีนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องของคุณณัฐพงศ์สารบุตรมีไหมเนี่ย
0: มีไหมมีครับ
1: อัปเดตไหมเนี่ย
0: ก็อัปเดตทุกวันครับสำหรับเรื่องราวคือจริงก็
1: ข่าวจริงใช่ไหมไม่ตลกใช่ไหม
0: ข่าวจากคุณนั่นแหละคุณถามหมด
1: ช่องไหนอธิบายเขาสิคุณประชาสัมพันธ์ช่องคุณหน่อยสิ
0: ช่องผมนะครับ
1: คนดูเท่าไหร่
0: คนดูตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม1ล้าน
1: แสดงว่ามีคน1ล้านกว่าคนเนี่ยศรัทธาในตัวคุณและข่าวสารคุณเนี่ยเชื่อถือได้ไหนคุณบอกช่องที่คุณอะไรบ้าง
0: ช่องผมนะครับตัวนัทสารบุตรนะครับจริงๆก็เป็นข่าวจากที่เราได้รายงานไปนี่แหละแต่ว่าไปสรุปให้มันสั้น
1: ๆ
0: นะครับให้ได้ติดตามกันคุณทรงพลบางวันเนี่ยทำบทรายการมาเยอะมากผมก็เสียดายนะก็เลยเอาไปย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วย
1: ไม่จ่ายตังค์ผมเลยนะคุณ
0: ถือว่าเป็นการใช้ให้คุ้มค่าไงทรัพยากรที่มีอยู่
1: ใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้ข่าวสารหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราก็พยายามย่อยออกมาทางช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะทาง Facebook หรือว่าทางออนไลน์แต่ทาง TikTok เนี่ยช่องคุณณัฐพงศ์ก็โดนัสสารบุตรไปติดตามได้นะฮะแล้วก็ช่อง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฮะนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดในหลายๆพื้นที่นะฮะที่เรามารายงานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับทราบนะฮะแล้วก็เรื่องของครม.วันนี้นะฮะข่าวดีนะฮะมีการอนุมัติแล้วใช่ไหมเรื่องของการช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท
0: ครับในส่วนของทางผู้ที่ทำข้าวนาปีนาปลังนะครับมีการเสนอเรื่องเข้าไปแล้วแต่ว่าในเรื่องของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณพัฒรัตน์ทองสลวยกรก็มีการออกมาพูดถึงแล้วนะครับในส่วนของไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงตกค้างอยู่เนี่ยก็ทางครม.เองก็มีการพิจารณานะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายเวลาช่วยชาวสวนลำไยใน8จังหวัดภาคเหนือด้วยนะครับไร่ละ 1,000 บาทไปจนถึง31ธันวาคม2569ครับ
1: ครับก็ติดตามนะฮะเรื่องของเงื่อนไขในการที่จะ

0: เอารับเงินเยียวยานะครับพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผ่านทางช่องทางนะฮะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนหมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทก

0: ภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. 7:00 น. ถึง 19:00 น.

0: าฬิกาโดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ครับรายงานตัวคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่ AM ครับ AM 819 GHz AM 891 GHz ครับ 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายมารายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจก็ได้ครับในเพจ Facebook ของเราก็พิมพ์ข้อความมาได้เลยทักทายกันหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นน้องแอนวันนี้ทักทายมาแล้วใน TikTok ของเราโอ้มาเร็วมากๆเลยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราอยู่ด้วยกันที่หลังไมค์ครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่เช่นเดียวกันครับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็เรียกว่าออนไลน์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำนะครับในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้เรียกว่าเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตามด้านบนเลยในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่รวมแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะว่าในหลายๆจุดครับตอนนี้มีคุณพีรวัตรเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างนะครับมีปราจีนบุรีนะครับที่ประจันตคามถามมาแล้วก็ที่บ้านสร้างด้วยนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปราชบุรีที่แม่กลองนะครับตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังติดตามข่าวอยู่แล้วก็อยากรู้ข้อมูลแบบถูกต้องแบบชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตข้อมูลกันในทุกๆพื้นที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดหลายๆพิกัดเลยที่ตอนนี้ก็แจ้งมานะครับตอนนี้ก็ประสานมาแล้วก็ตอนนี้ก็สื่อสารมาเรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ครับล่าสุดนะครับในพื้นที่สำคัญเนี่ยมีการแจ้งข่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข้อมูลกันที่แก่งกระจานตอนนี้ครับก็มีคุณพีรวัตรเอี่ยมสะอาดนะครับส่งข้อมูลมาแล้วน้องชาตรีรายงานมาครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีลาดพร้าวนะครับส่งเข้ามาคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับแน่นอนในจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับวันนี้มีข้อความส่งมาปทุมคุณบอลฝากสื่อสารให้ด้วยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งระดมทุกหน่วยงานครับหัวใจสำคัญคือเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับวันนี้เรียกว่ามีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นส่วนกลางครับซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้มีสายไหมก็แจ้งมาตอนนี้เลยนะครับว่าสายไหมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับมีแจ้งมาแถวแถวศรีนครินทร์ครับที่ติดตามกันอยู่น้องอามนะครับบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำก็ยังคงระดับสูงระดับเข่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเพิ่มเติมมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ประสานงานให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเป็นซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเรื่องของงบประมาณครับในการลงไปช่วยเหลือในการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับนอกจากนี้ก็มีจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคุณผู้ฟังในส่วนของแฟลตคลองจันเคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าพิกัดสำคัญที่ได้นำเรียนกันเนี่ยอย่างบางกะปิลำสาลีนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันในพื้นที่บางกะปิพื้นที่ลำสาลีพื้นที่นวมินพื้นที่โพแก้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีจุดสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ให้สวทของเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานข้อมูลดังนั้นครับจุดไหนพิกัดตรงไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับก็แจ้งมาได้เลย02-276-9717แล้วก็02-276-9721สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ไทยครับพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะติดตามล่าสุดก็มีการมอบถุงยางชีพแล้วก็ของจำเป็นนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็สั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงข้อมูลครับทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบก่อนที่จะระบายน้ำด้วยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องการระบายน้ำนะครับทั้งในส่วนของเขื่อนขุนด่านประการชนที่มีภาพอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย risk map นะครับที่ระบุในพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงในจุดต่างๆเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยในส่วนของการดูแลแล้วก็ประกอบข้อมูลเฝ้าระวังครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวบางจุดตอนนี้นะครับก็ให้มีการสั่งยกของขึ้นที่สูงนะครับทางด้านของปภ.ตอนนี้หน่วยงานสำคัญครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการรวบรวมนะครับข้อมูลจากส่วนกลางแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับด้านการสื่อสารก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจัดรายการนะครับอย่างเช่นเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆชั่วโมงเพื่อสื่อสารข้อมูลครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็ฟังสวทของเราทุกๆจุดนะครับกระจายข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องของการลงพื้นที่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมครับตอนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกระทรวงกลาโหมครับระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการเร่งครับเรื่องของการนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็นำการช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการผลิตอาหารจัดตั้งนะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์ด้วยในของพม.เนี่ยเป็นศูนย์สร้างสุขพม.มีครัวกลางมีโรงครัวจิตอาสาคุณผู้ฟังครับในการลำเลียงทั้งอาหารแล้วก็ถุงยางชีพครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นที่แฟลตคลองจันทน์ไม่ว่าจะเป็นที่เคหะล่มเกล้าหรือแม้แต่กระทั่งสายไหมนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาครับว่าเดือดร้อนกันอยู่ในทุกๆจุดดังนั้นครับตอนนี้นะครับใครที่เรียกว่าเดือดร้อนอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยังคงเป็นปัญหาแจ้งมานะครับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญสำคัญซึ่งต้องบอกว่ามีหลายแต่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ยังคงสื่อสารมานะครับแล้วก็เรียกว่าสายหลังไมค์ของเราครับแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่ในส่วนของหลายพื้นที่ครับที่ต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับสื่อสารมาแจ้งมานะครับจุดไหนที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ส่งเข้ามาข้อมูลต่างๆนะครับอย่างที่บอกกัน02-276-9717แล้วก็มีคุณสมพลรามคำแหงครับตอนนี้อยากได้การช่วยเหลืออยู่แจ้งมาในส่วนของ TikTok คุณลีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยคุณลีนะครับก็แจ้งมาแล้วด้วยมาดูในส่วนของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการประสานวันนี้ท่านก็ได้มีการแถลงนะครับครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสำคัญครับเพื่อที่จะเดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งจะเริ่มในปี2570นะฮะลดพื้นที่น้ำท่วมนะครับกว่า 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายอันนี้สำคัญนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า 16,930 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเร่งนะครับโครงการบางบานโครงการบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางนะครับเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นะครับคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นครับในปี2570นะฮะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากโครงการนี้ครับจะใช้เวลาประมาณ8ปีเสร็จสิ้นนะครับในปี2577ซ

ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถลดความเสียหายตีเป็นประมาณได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้นะครับ 3.48 ล้านไร่

2,570 อันนี้สำคัญมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นในการดำเนินการแล้วนะครับที่ชัยนาทแล้วก็ยังมีอีกโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จคือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานแล้วก็บางไทรจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางบานบางไทรท่วมตลอดทุกปีนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยนำมาพี่น้องประชาชนยากลำบากมากครับที่บางบานแล้วก็ที่บางไทรที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะมีการขยายระยะเวลาโครงการครับโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเชื่อม2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ฟังนะครับซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570นะครับแต่เนื่องจากมีความล่าช้าในการมอบพื้นที่ก็จำเป็นต้องขยายระยะเวลาไปจนถึง2572โดยคณะรัฐมนตรีครับเห็นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรขยายเวลาไปอีกครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะระบุให้แล้วเสร็จครับคุณผู้ฟังในปี2571โดยมติคณะรัฐมนตรีจะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่ต้องมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของหลายๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่เรียกว่าลุยจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดปัญหาในส่วนของวันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีสถานการณ์นะครับแล้วก็ในบางจุดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์เร่งดูแลนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญสถานีสูบส่งน้ำประปานะครับหากมีความเสียหายเนี่ยต้องเร่งแก้ไขโดยนำรถออกแจกจ่ายน้ำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลตรวจสอบศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำนะครับรวมถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของท้องที่ดูแลครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในส่วนของไฟฟ้าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นปัญหาหลักถ้าจุดไหนถูกตัดไฟระบบในการที่จะเร่งซ่อมแซมการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าการใช้ไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการเรื่องทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เรียกว่าทุ่มเทอย่างเต็มที่บางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงในเรื่องการสูบน้ำก็ต้องเห็นใจนะครับในบางจุดที่หลายๆคนบอกว่าทำไมมันช้าจังคุณบอลทำไมมันยังระบายไม่ได้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ในหลายจุดถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับก็ขอให้เรื่องสำคัญคือถ้าน้ำประปาไม่ไหลก็ต้องมีรถไปแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงสำคัญนะครับถ้าจุดไหนที่น้ำไม่ไหลก็ต้องมีรถเข้าไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่แม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนศูนย์อพยพต้องมีน้ำต้องมีไฟฟ้าอาหารต้องครบทุกมื้ออันนี้คือข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายมาจากบ้านแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่พอมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงต้องดูแลอาหารให้ครบทุกมื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลหยวกยาต่างๆอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องจัดหาน้ำจัดหาอาหารเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังด้วยนะครับก็เป็นข้อสำคัญครับทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เร่งกำชับนะครับดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องไฟฟ้าเรื่องอาหารในศูนย์อพยพต่างๆในทุกๆจุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกระทรวงการคลังกันหน่อยล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้ก็สำคัญนะครับประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่1689นะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้สั่งการสำคัญให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณกระทรวงการคลังจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดในการรับเรื่องข้อมูลประสานความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรวบรวมมาตรการการช่วยเหลือต่างๆนะครับและที่สำคัญศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะประสานงานกับสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะเป็นเฉพาะกิจทั้ง7แห่งมีอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนเรื่องของเงินก็สำคัญสถาบันการเงินจะมาดูแล7แห่งนะครับจากการสั่งการของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งมีออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เหล่านี้ครับก็จะมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้นะครับหลายคนหมกน้ำท่วมก็กังวลเรื่องหนี้ไม่ต้องกังวลครับอันนี้ตัดไปก่อนดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องของความปลอดภัยก่อนอันดับแรกสินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูกิจการเพราะว่าหลายจุดตอนนี้น้ำลดนะน้ำลดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูนะครับหลายคนก็บอกว่าก็อยากจะได้สักก้อนหนึ่งคุณบอลเอาไปฟื้นฟูเรื่องของกิจการที่น้ำท่วมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์ในบางจุดที่ก็บอกว่าน้ำลดแล้วก็ต้องได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับก็จะมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกิจการมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ซ่อมบ้านนะครับล้างบ้านเอาง่ายเลยก็ต้องมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและก็ทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และก็การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถที่จมน้ำเห็นไหมครับลืมไม่ได้เลยก็ต้องมีเรื่องของกรมธรรม์ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์ดังกล่าวจะรับเรื่องแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านปัญหาไม่เหมือนกันครับแต่ละท่านเดือดร้อนไม่เหมือนกันแต่ละท่านมีความยากลำบากไม่เหมือนกันผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเข้าถึงความช่วยเหลือในแต่ละจุดด้วยความเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะประชาชนผู้ประกอบการโทรได้นะครับเผื่อที่ว่าจะแจ้งเรื่องราวของการช่วยเหลือต่างๆ1689นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สำคัญนะครับในส่วนของเรื่องของการดูแลทั้งสินเชื่อต่างๆที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันในห้วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนกันมาดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีทุกๆวินาทีเช้าบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับลงพื้นที่อีกหนึ่งจุดสำคัญครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีลงไปเลยครับไปดูความเดือดร้อนไปดูความยากลำบากของพี่น้องจากน้ำท่วมนี่แหละนะครับในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีจากภาพข่าวเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหบ้านไหนที่ยากลำบากท่านลงไปนะครับไปคุยเลยอ่ะเอาจับเขาคุยเลยว่าเดือดร้อนยังไงเสียหายตรงไหนห้องน้ำห้องท่าเอาง่ายๆว่าที่ขับถ่ายอ่ะบางคนบอกว่ายังลำบากมากๆใครที่เดือดร้อนแบบนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็รับฟังเรื่องเร่งด่วนนะครับเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำจุดสำคัญในบริเวณหมู่บ้านพงเพชรก่อนที่จะไปให้กำลังใจนะครับผู้ที่เดือดร้อนบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์ไปมอบข้าวของไปมอบสิ่งของที่จำเป็นนะครับของอุปโภคบริโภคผ่านท่านประธานชุมชนเพื่อที่จะให้ท่านประธานชุมชนเนี่ยนำไปให้กับลูกบ้านนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแล

0: เรื่องนี้ท่านบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้กำชับครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ลงพื้นที่นะครับไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กนะครับแล้วก็คนท้องเหล่านี้ในบางจุดเขายากลำบากจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนจริงๆจุดสำคัญสำคัญครับจุดที่ต้องเร่งระบายน้ำนะครับจุดที่ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายจุดที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จุดที่ใครที่ยังเข้าไปไม่ถึงน้ำอาหารยาสามัญประจำบ้านบางคนป่วยนะน้ำท่วมแบบนี้มีบางคนป่วยจริงๆตามภาพข่าวการช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าจุดไหนที่ยังขาดอยู่จุดไหนที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะก็รัฐบาลระดมทุกสภากำลังในการที่จะติดตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับจัดเตรียมกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนช่วยอพยพพี่น้องประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของน้ำนะครับในส่วนต่างๆกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลครับตอนนี้คุณผู้ฟังกว่า 10,000 นายนะครับพี่ๆทหารรถกว่า 1,000 คันครับเข้าสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่ประชาชนติดค้างอยู่บริเวณปากเกร็ดกระทรวงคมนาคมติดตามซ่อมเส้นทางอันนี้ก็เป็นหน้าที่ป้ายตรงไหนชำรุดเส้นทางตรงไหนต้องเรียงนะครับก็มีการแจ้งเตือนกระทรวงพม.ครับในส่วนของการเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานพยาบาลเตรียมให้พร้อมรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์น้ำตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสวท.พักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสการแก้วประจันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมาจากหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ยังมีการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงหรือว่ายังคงเดือดร้อนอยู่แจ้งมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูในเพจ Facebook ของเรามีคุณพรชัยเพชรบุรีวันนี้แดดออกซักผ้าถังใหญ่เลยนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมองไปข้างนอกหน่อยโอ้โหคำว่าโอ้โหนี่คือแดดเปรี้ยงนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ในทุกวันของคุณผู้ฟังเป็นวันที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันจันทร์เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยตามที่หลายๆคนบอกมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหตกหนักมากแต่พอวันนี้ครับมองไปนอกห้องจัดรายการนะที่วิภาวดีแดดแรงมากนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเอาผ้ามาซักแล้วนะครับไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับคำศัพท์ต่างๆนี่ดูแบบบางคนบอกเป็นเจนซีเลยนะครับมีการปรับอะไรต่างๆก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเข้าตาดูสดใสนะครับลองไปกดติดตามดูใครที่เป็น FC ของแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งในส่วนการทำเพจด้วยตอนนี้ก็เรียกว่าหลายๆท่านก็ไปติดตามแล้วด้วยนะครับมันได้เข้าไปดูเนี่ยเขามีการบอกว่าใครที่ซักผ้าแล้วผ้าคงแห้งแล้วอ่ะเนี่ยคำก็เป็นคำที่จับต้องได้ง่ายคุ้นๆดีนะครับดังนั้นเนี่ยลองติดตามดูนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับในเพจของเราด้วยล่าสุดครับสวทของเราลงไว้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีใครที่ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ขออนุญาตนำเรียนข่าวดีก่อนเลยกทม.นะครับกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติคาดการว่าในส่วนของถนนสายหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่คาดว่าจะแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทภายใน2วันนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของคุณชนัญชิดาสังทองซึ่งจากสวทก็ได้ลงไว้นะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าหลายคนกังวลใจอยู่มีถามมาเยอะเลยจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงบ้างคุณบอลน้ำจะแห้งไหมอย่างไรล่าสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าล่าสุดเลยเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายๆของวันนี้เนี่ยนะครับที่การบริหารจัดการแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเผยแบบนี้ครับสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งภายใน2วันนะครับวันนี้29หลวมๆเลยก็พรุ่งนี้30แล้วก็วันที่1ตุลานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังข่าวอยู่ก็จะได้มีการส่งข้อมูลต่อบอกต่อๆกันว่าเอาอีกสักขอเวลาหน่อยนะฮะ1วันก็24ชั่วโมงขอเวลาสัก48ชั่วโมงในการบริหารจัดการส่วนพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนท่านยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นเคหะล่มเกล้านะครับแฟดคลองจันอย่างที่บอลบอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ก็เป็นห่วงนะครับเราก็เป็นห่วงเราก็ส่งกำลังใจนะครับทุกจังหวัดแหละก็เชื่อว่ามีความคิดไม่ต่างกันคืออยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วน้ำมันลดเร็วๆเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตใน2จุดสำคัญคุณผู้ฟังนั่นก็คือเคหะล่มเกล้าแล้วก็แฟดคลองจันเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากสักนิดนึงในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็การปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งตรงครับส่งใจนะครับให้กับพื้นที่

ในทุกๆพื้นที่มาดูในส่วนการระบายน้ำกันหน่อยนึงอันนี้สำคัญตอนนี้ครับการระบายน้ำซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเร่งเดินเครื่องนะครับเร่งเดินเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงค์บึงมักกะสันนะครับในการช่วยตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบอุโมงค์บางซื่อนะครับแล้วก็อุโมงค์พระขนงเห็นไหมฮะเขาทำกันเป็นระบบก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะตลอด24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้พักนะครับแม้ว่าการสูบน้ำในสถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากด้วยเพราะระยะทางที่ไกลนะครับทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางในช่วงแรกระดับน้ำในคลองจะลดลงช้าเนื่องจากว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยไหลมาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่วิกฤตก็จำเป็นต้องรอให้น้ำในคลองเนี่ยซึ่งเป็นคลองหลักพร่องลงก่อนที่จะสามารถเร่งแล้วก็สูบน้ำออกจากชุมชนได้นอกจากนี้ครับกรุงเทพมหานครก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำนะครับเข้ามาช่วยเร่งในการดันน้ำในคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะครับพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือประสานความร่วมมือกับทางด้านของกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็เข้าสู่เรื่องสำคัญก็คือการเตรียมฟื้นฟูจัดการกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งระบบการทำความสะอาดแล้วก็การจัดเก็บขยะซึ่งต้องบอกว่าปัญหาหลักหลังจากน้ำลดก็คือเรื่องของขยะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนลำดับต่อไปนะครับกทม.โดยท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตอนนี้นะครับต้องนำเรียนเลยว่าเร่งที่สุดในการจัดการน้ำแล้วก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งนะครับในถนนสายหลักเนี่ยคาดว่าตอนนี้น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2วันนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกสัก2วันคาดว่าจะแห้งสนิทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับความคืบหน้าสำคัญนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับมีคุณวันเพ็ญด้วยสวัสดีครับนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับในส่วนที่มีการแจ้งเตือนก็ล่าสุดครับก็มีพื้นที่สำคัญที่ต้องนำเรียนกันนะครับบนขออนุญาตเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ครับทางด้านของเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจับตาน้ำเจ้าพระยานะครับโดยท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ประชุมครับติดตามสถานการณ์น้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและที่สำคัญมีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบต้องจับตามวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือนะครับอันนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาและก็จิสต้ารายงานฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับทั้งตากกำแพงเพชรตอนนี้2จังหวัดก็มีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการด้วยบอกฝนตกนะครับตากกำแพงเพชรฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงมาสมทบนะครับที่นครสวรรค์ขณะที่สทนช.แล้วก็กรมชลประทานตอนนี้ครับเร่งประเมินสถานการณ์ทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเพื่อจำกัดผลกระทบนะครับในส่วนของการได้รับผลกระทบในชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลล่าสุดครับตอนนี้ก็เร่งผันน้ำลงทุ่งหน่วงน้ำนะฮะก่อนที่จะถึงพื้นที่ตอนล่างสั่งการให้กรมชลประทานครับบูรณาการการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนหลักอย่างเป็นระบบมีมาตรการสำคัญหลายเรื่องเลย 1. เพิ่มการรับน้ำทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา 2. ครับเร่งผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำเพื่อการเกษตรที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะการเกษตรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในขณะเดียวกันครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง2ฝั่งลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะครับทั้งนี้ครับกำชับหน่วยงานนะฮะทำแผนที่

ที่เสี่ยงภัยหรือว่า risk map เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ระบุพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถเตรียมรับมือก่อนสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ต้องมีการจัดเตรียมเรื่องนี้สื่อสารข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์2หน่วยงานครับเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำเรื่องของสภาพอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพด้วยสั่งจังหวัดครับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกำชับให้จัดทำแผนในการตรวจสอบสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อเร่งรัดการอนุมัติใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีสายด่วนครับในการประสานข้อมูลต่างๆแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็การแจ้งเตือนจากจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับก่อติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญในจุดสำคัญนะครับก็ไปพร้อมๆกันนะครับมีหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับคุณหลอดวันนี้ก็ประสานด้วยนะครับขอบคุณมากๆข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับรัฐบาลก็จัดตั้งศูนย์นะฮะ JICC หรือที่รู้จักกันก็คือภาษาอังกฤษชื่อเต็มก็คือจาก JICC Joint Information and Communication Center ศูนย์นี้ทำหน้าที่อะไรนะครับเป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC Joint Information and Communication Center ศูนย์นี้ทำหน้าที่ครับเป็นการสื่อสารความเป็นเอกภาพทั้งหมดนะครับเป็นสะพานเชื่อมข่าวสารข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกลางเพื่อที่จะส่งตรงนะครับถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนจากข้อมูลจากหลากหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกำหนดการที่จำเป็นก็จะมีการแถลงในทุกๆวันนะครับช่วงประมาณสัก10นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้าโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวด้วยครับว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องติดตามนะครับมีความกังวลใจหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเผชิญเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้ำในแต่ละจุดลดไหมอย่างไรนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตามข้อมูลนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากข้อมูลศูนย์ JICC นะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลจากส่วนกลางแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งล่าสุดครับก็ยังมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำว่าเคลื่อนตัวไปทางฝั่งด้านตะวันตกของประเทศไทยก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่นำเรียนกันภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาในส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลครับก็เข้าใจนะครับถึงความยากลำบากแล้วก็ความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามทุกๆเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนเหมือนกันให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการบินไทยใช่ไหมฮะที่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าล่าช้านะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับในทุกเพจเลยก็มีลงไว้เรื่องนี้ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเปิดเผยเลยกรณีที่มีปัญหาอยู่นะครับหลายคนติดตามข่าวอยู่เรื่องของกระเป๋าสัมภาระตกค้าง1นะฮะเที่ยวบินล่าช้า2ซึ่งเรื่องนี้ครับแน่นอนทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิปัญหานี้ครับปัญหาหลักเลยเกิดขึ้นจากเรื่องของสายการบินเนื่องจากว่าต้องจัดการสัมภาระของสายการบินตัวเองแล้วก็ยังทำหน้าที่บริหารจัดการสัมภาระให้กับสายการบินอื่นด้วยนะครับดังนั้นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรี

รีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องฝนตกหนักทำให้พนักงานขนส่งกระเป๋าของบริษัทการบินไทยเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติอันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดการสะสมของสัมภาระตกค้างเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ได้กระเป๋าก็เลยค้างผู้โดยสารต้องรอกระเป๋าคุณผู้ฟังจากข่าวเนาะบางคน5ชั่วโมงบางคน6ชั่วโมงบางรายเนี่ยต้องบอกว่ามีแจ้งมาในสวทเราด้วยว่าคุณบอลรอกระเป๋านานมากเลยเข้าใจแล้วก็เห็นใจจริงๆนอกจากนี้ครับก็ยังส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทำให้เที่ยวบินเนี่ยเกิดดีเลย์เห็นไหมมันก็เป็นห่วงโซ่สะท้อนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่สามารถนำกระเป๋าขึ้นแล้วก็ออกจากเครื่องบินได้ทันเวลานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาด้านการให้บริการแต่เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจัดลำดับความสำคัญนะครับซึ่งต้องกลับมาทบทวนกันอย่างจริงจังเพราะว่าเมื่อเกิดเรื่องของข้อจำกัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแน่นอนอันดับแรกเลยคือการดูแลผู้โดยสารนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารต้องแบกรับผลกระทบเรื่องของการบริหารการจัดการที่ไม่เหมาะสมล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็กำชับว่าต้องเร่งนะครับในการแก้ไขปัญหาเร่งจัดการระบบการบริหารบุคลากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะนี้ซ้ำแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารว่าทุกๆเที่ยวบินผู้โดยสารก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่รัฐบาลครับตอนนี้ประสานความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเรื่องของกระเป๋าที่ล่าช้าเที่ยวบินที่ดีเลย์อันนี้เป็น2เรื่องสำคัญนะฮะที่เจอมาในห้วงวัน2วันที่ผ่านมาตอนนี้ครับรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงกลาโหมได้ส่งกำลังพลนะครับเข้าไปช่วยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย100นายเข้าไปช่วยเสริมกำลังก่อนอ่ะไปขนย้ายสัมภาระเราจะเห็นภาพเลยเจ้าหน้าที่กำลังพลเนี่ยนะครับจากกลาโหมช่วยกันยกกระเป๋าโอ้โหเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการตำหนิและการบริหารจัดการนะครับของสายการบินดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของการขาดการทำงานเชิงรุกไม่มีการประสานข้อมูลแล้วก็ไม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันแล้วก็เชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็นำมาฝากกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในจุดสำคัญจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับต้องประสานข้อมูลประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานการติดตามกันข้อมูลจากคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ายังคงมีอย่างต่อเนื่องมาดูเรื่องของโรงเรียนกันหน่อยนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าตอนนี้นะครับจากเรื่องของน้ำนะฮะวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำมาดูท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายแห่งตอนนี้ยังคงเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับคาดการว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับทางด้านของท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่าตอนนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการ5เรื่องในช่วงของน้ำท่วมนี่แหละนะครับ1เลยดูแลเรื่องของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่าหลายโรงเรียนครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ครับต้องบอกว่ามีผู้ปกครองก็แจ้งมาคุณครูก็แจ้งมาบอกน้ำท่วมอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งการให้ไปสำรวจความเสียหายขอการสนับสนุนงบกลางเพื่อมาฟื้นฟูโรงเรียนได้เพราะว่าโรงเรียนก็มีผลกระทบเยอะจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครจากตัวเลขเนี่ยพบว่าประมาณ155โรงเรียนที่เดือดร้อนปัจจุบันครับโรงเรียนมีน้ำท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องกันมา 4-5 วันแล้วและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะน้ำมันนิ่งไงน้ำมันนิ่งแล้วก็โรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจอปัญหาเรื่องขยะ
จอปัญหาเรื่องน้ำเหม็นนะฮะ

0: เรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆด้วยเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นสถานที่พักพิงแล้วก็เป็นสถานที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆโรงเรียนจากน้ำท่วมด้วยดังนั้นครับภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนหลายแห่งก็ยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำก็ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความเสียหายหลังน้ำลดด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าแจ้งนะครับให้อำนาจสถานศึกษาพิจารณาเรื่องของการหยุดเรียนได้นะครับในส่วนที่ยังคงเจอปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับยังมีพื้นที่สำคัญอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความจากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันในจุดสำคัญนะครับมาดูข้อความกันคุณดำรงโพสิรินะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับพระรุ่งด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยที่พื้นที่เคหะคลองจันนะครับก็ยังคงแจ้งมาเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญเช่นแฟลตดินแดงนะครับถนนนวมินมีจุดสำคัญสายไหมอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงเดือดร้อนอยู่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมข้อความนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกมากมายเลยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกาเพื่อเตรียมเคารพธงชาติกันชั่วโมงหน้าครับยังมีเรื่องสำคัญอีกเยอะเลยในการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่กับพี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นที่พึ่งนะครับในยามเดือดร้อนในทุกๆวันที่คุณผู้ฟังตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละพื้นที่นะครับก็ให้เราเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลนะครับในการที่จะประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การส่งข้อความต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันเพราะว่ามีการแจ้งมาจากปภ.ด้วยตอนนี้ปภ.ก็ทยอยส่งเซลบอดแคสต์นะครับให้กับพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองบอกระดับน้ำแม่กลองตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ล่าสุดครับปภ.ทยอยส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนพื้นที่นะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ก็ต้องเตรียมอพยพพี่น้องประชาชนนะครับหลังเขื่อนเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามมีบ้านแพ้วด้วยนะครับแล้วก็มีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีมีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ช้างไทยสัตว์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพลังและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงคู่แผ่นดินไทยมาช้านานแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปช้างหลายเชือกต้องกลายเป็นช้างเร่ร่อนถูกใช้แรงงานหนักหรือพลัดพรากจากถิ่นป่าด้วยแสงแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อคืนชีวิตและอิสรภาพให้ช้างไทยกลับสู่ป่าในช่วงแรกของโครงการได้ปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าหลายเชือกและทุกเชือกต่างสามารถปรับตัวกับธรรมชาติได้อย่างดีโครงการนี้จึงขยายผลต่อเนื่องจนก่อเกิดเป็นมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อดูแลฟื้นฟูและติดตามชีวิตของช้างที่ได้รับอิสรภาพให้สามารถดำรงชีวิตตามวิถีแห่งช้างป่าได้อย่างแท้จริงด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ช้างไทยนับร้อยเชือกได้กลับคืนสู่ผืนป่าได้ใช้ชีวิตอย่างเสรีสมศักดิ์ศรีแห่งสัตว์คู่แผ่นดินพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่เพียงช่วยชีวิตช้างไทยให้พ้นจากความทุกข์แต่ยังปลุกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสรรพชีวิตบนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีผู้ทรงคืนชีวิตให้ช้างไทยกลับมามีลมหายใจในผืนป่าอย่างสง่างามอีกครั้ง
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บอกเวลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ17:00 น.จนถึง19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็1467 KHz นะครับที่ติดตามกันอยู่ชั่วโมงนี้ครับแน่นอนใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับอยู่กับบอลสกันแก้วประจันมีหลายเรื่องราวครับส่งเข้ามาใครที่ติดตามกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนล่าสุดครับต้องบอกว่าจุดสำคัญที่มีความห่วงใยแล้วก็ถามถ่ายกันมาเยอะเลยครับจุดนี้ก็คือเคหะล่มเกล้าท่านสุชาติชมกลิ่นช่วงเย็นของวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ลงเรือถึงชุมชนเคหะล่มเกล้านะครับก็เป็นข้อมูลสดๆเลยนะครับเพื่อที่จะมาแจ้งกับพี่น้องประชาชนจุดสำคัญครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะผู้บริหารลงเรือครับเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้า33เขตลาดกระบังครับล่าสุดช่วงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะตอนเย็นของวันนี้เลยไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมครับแล้วก็ไปให้กำลังใจนำอาหารปรุงสุกใหม่ครับทั้งน้ำดื่มมียารักษาโรคนะครับที่จำเป็นมีนมผงเด็กด้วยเพราะว่ามีเด็กอยู่เยอะเลยนะครับสิ่งของจำเป็นผู้สูงอายุเยอะนะครับที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับก็ไปถึงชุมชนเลยโดยการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาสอบถามถึงสิ่งที่ขาดแคลนนะครับว่าต้องการให้ทางกระทรวงช่วยตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรพบว่าสิ่งสำคัญคือต้องการน้ำดื่มสะอาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของยารักษาโรคมียาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าโอ้หลายคนเป็นนะต้องบอกว่าน้ำมันค่อนข้างเสียแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ามีบางคนแจ้งมาหลังใหม่นะครับแล้วก็ต้องเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งยาแก้น้ำกัดเท้ามีแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะขาดไปนะครับก็ไปส่งต่อให้กับพี่น้องที่เคหะล่มเกล้ามีนมผงสำหรับเด็กด้วยนะครับเพราะว่าเด็กมีเด็กทารกมี6เดือนมี 7-8 เดือนที่เรียกว่าอยู่ที่นั่นด้วยก็ต้องนำไปช่วยเหลือกันแล้วก็มีการช่วยเหลือจากประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถออกจากชุมชนได้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ย้ำด้วยว่าการช่วยเหลือครับต้องไปเห็นปัญหาจริงๆของพี่น้องประชาชนไปรับฟังจริงๆว่าเขาเดือดร้อนตรงไหนแล้วเขาขาดสิ่งใดเพื่อที่ทางกระทรวงก็จะได้เข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาจากชุมชนได้นะครับขณะเดียวกันครับ

ก็ระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นครับพร้อมกับการสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเคหะล่มเกล้าขณะเดียวกันครับก็ยังมีการนำส่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตนะครับกว่า27รายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็เอาผู้ป่วยตรงเนี้ยที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะครับนำผู้ป่วยตรงเนี้ยไปส่งนะครับพร้อมกับดูแลผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องระยะต่อไปหลังจากนี้ครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะครับจากการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปประสานต่อทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็การรับส่งผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะระดมเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไปช่วยทำความสะอาดใช่ไหมพอน้ำลดก็ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดนะครับเรื่องขยะเรื่องของสิ่งปฏิกูลพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้สานต่อจากเรื่องของการลงพื้นที่ล่าสุดรัฐบาลก็ยกระดับเรื่องของแพทย์รับมือน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสำคัญเกาะติดสถานการณ์น้ำนะฮะทั้งกรุงเทพปริมณฑลล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักอีกหนึ่งกระทรวงหลักในการเตรียมความพร้อมเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องในส่วนของการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้านการแพทย์การสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันที่สวทของเรานะฮะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมณฑลเรื่องนี้ครับตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็นำนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนรับมือกับน้ำท่วมทั้งกทม.เองคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมณฑลโดยกระทรวงสาธารณสุขครับมาดูข้อสั่งการสำคัญเรื่องสำคัญนั่นก็คือสั่งการให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยล่าสุดเลยนะประเมินความพร้อมนะครับจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมเตรียมตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรองน้ำประปาออกซิเจนระบบสื่อสารเรื่องยาที่จำเป็นเรื่องเวชภัณฑ์แล้วก็เรื่องเชื้อเพลิงรวมถึงการเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินห้อง ICU ห้องคลอดห้องผ่าตัดบริการฟอกไตตลอดจนการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในห้วงเวลาสำคัญที่มีเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยสำรองหากถนนแล้วก็เส้นทางหลักที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางทีชำรุดบางทีบางเส้นถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะครับต้องมีการสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยกรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทุกๆมิตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยล่าสุดครับสถานการณ์จากการที่ไปลงสำรวจนะครับพื้นที่สำคัญเนี่ยก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็ต้องบอกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสถานพยาบาลได้รับผลกระทบนะครับจากที่ลงพื้นที่32แห่งนนทบุรีนะครับปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนะครับสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีสระแก้วนครราชสีมาแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับโดยกลุ่มผู้เปราะบางกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดบ้านผู้สูงอายุเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆเรื่องของการดูแลคนที่ตั้งครรภ์เรื่องของเด็กเล็กต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ฟอกไตผู้ที่ต้องใช้ออกซิเจนผู้ป่วยเรื้อรังนะครับที่ต้องรับยาต่อเนื่องอันนี้ก็สำคัญนะครับพร้อมกับเตรียมระบบนำส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์รวมถึงการเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากด้วยนะครับพิจารณาการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนครับต้องบอกว่าทุกๆภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้าครับในทุกๆกระทรวงที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของ
การจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำครับเพื่อที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์กลางในการรับเรื่องราวต่างๆประสานข้อมูล

0: ูลความเดือดร้อนนะครับก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งสำคัญของพี่น้องประชาชนในทุกๆภูมิภาคที่กำลังติดตามกันอยู่แต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวต้องเตรียมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส่งข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับทุกความช่วยเหลือทุกการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูต้องบอกว่าในหลายๆจุดตอนนี้นะครับอย่างที่จัดรายการตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้นะครับมองไปไม่มีฝนแน่นอนอันดับแรกก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นน้ำหลายจุดเลยตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลังจากที่เราเจอฝนมาต่อเนื่องกัน 2-3 วันวันนี้มีแดดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อข้อมูลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆจุดเลยดำเนินการในการฟื้นฟูดำเนินการในการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนในขณะเดียวกันครับเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนั่นก็คือพอ.ช.คุณผู้ฟังบ้านที่อยู่อาศัยต้องบอกว่าตามตรงเลยบ้านน้ำท่วมนะครับบ้านที่ต้องมีการดูแลบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวันนี้ครับแน่นอนวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการพอ.ช.ครับประเด็นสำคัญจัดรายการวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยและในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันต่อเนื่องกันไปเลยเรื่องของบ้านมั่นคงชายแดนรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตต้องยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้จุดไหนที่อยากจะประสานนะครับความช่วยเหลือต่างๆแจ้งมาหลังไมค์ได้เลย02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับจุดไหนที่ยังไม่ได้มีการช่วยเหลือจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ยินดีครับยินดีมากๆเลยที่จะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันบนเข้ามาดูในเพจของไทยกู้ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงไว้วันนี้ในเพจไทยกู้ฟ้าเลยจัดทัพใหญ่มอบผู้รับผิด

ชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคภาคกลางนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรับผิดชอบครับเรื่องราวของสถานการณ์ในภาคกลางภาคเหนือครับท่าน

นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนนะครับที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่นะครับก็สามารถที่จะประสานส่งต่อข้อมูลมาได้นะครับในเพจของกลาโหมแล้วก็เพจของกรมประชาสัมพันธ์มีการประสานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องกันมาล่าสุดครับกระทรวงกลาโหมโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเร่งลดการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็เร่งเรื่องการบริหารเรื่องของปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่มาดูมาตรการสำคัญกันนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หนึ่งเลยระดมเครื่องสูบน้ำเสริมกำลังไปอีกครับ14เครื่องนะครับในบริเวณจุดนี้ที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เสริมไปอีกครับเครื่องสูบน้ำนะฮะเสริมไปอีก14เครื่องภารกิจของวันนี้เลยครับภารกิจสำคัญในการที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการเติมเครื่องสูบน้ำไป14เครื่องจากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพครับในการที่จะเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ช่วยลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของคลองประเวศบุรีรมย์ครับต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับในการระบายน้ำมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครไปยังแม่น้ำบางปะกงนะครับขณะเดียวกันก็น้ำบางส่วนนะครับถูกส่งต่อไปยังคลองพระองค์ชยานุชิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญลำเลียงน้ำต่อไปยังสถานีสูบน้ำบริเวณคลองชายทะเลเพื่อสูบน้ำระบายออกสู่อ่าวไทยเห็นไหมฮะมันจะมีขั้นตอนมันจะมีจุดสำคัญซึ่งต้องบอกว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำเสริมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำนะฮะแล้วก็การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งกระทรวงกลาโหมไปช่วยกองทัพเรือก็ไปช่วยเสริมอีกครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะณจุดนี้แล้วก็มีกรมชลประทานด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญโดยแนวทางสำคัญครับคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันกทมครับกรุงเทพมหานครก็ประกาศ21เขตนะครับสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับจากเพจของ NBT Connect ล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย29กันยายน2569เรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งคลุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อนะครับเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตบางมีลาดกระบังนะครับเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และก็เขตห้วยขวางนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญครับที่มีการแจ้งโดยระบุครับว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการประกาศไปเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากก็คือเหตุฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้มีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่มีการจราจรติดขัดซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะครับต่อร่างกายต่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550แต่บัดนี้สถานการณ์ฝนตกได้ยุติ

0: ลงแล้วนะครับจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ21เขตได้รับผลกระทบปานกลางเนี่ยคือ14เขตได้รับผลกระทบในระดับสูง15เขตดังนั้นครับก็ได้มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงแต่ก็ยังคงเหลือพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550แล้วก็ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็21เขตที่ประกาศยกเลิกนะครับมีเขตไหนบ้างมีคลองเตยนะครับคลองสารจอมทองตลิ่งชันนะครับธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันนะครับมีป้อมปราบศัตรูพ่ายมีพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมตรงนี้ที่บอลบอกไป21เขตก็คือประกาศยกเลิกแต่ในขณะเดียวกันครับที่ยังคงอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือที่ยกเว้นนะครับยังคงต้องติดตามกันอยู่ก็มีคลองสามวาคณะยาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตนะฮะทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดนะครับบึงกลุ่มประเวศพญาไทแล้วก็มีพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางมีวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่แล้วก็ห้วยขวางเหล่านี้ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เลยยังคงต้องติดตามกันนะครับส่วนที่สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญเลยทีเดียวอ้าวคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องสำคัญสำคัญมาได้ครับเพราะว่ามีหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอยู่นะครับมาดูความกันสักนิดนึงมีคุณประกิตนะครับบอกว่าน้ำจากเหนือจะปล่อยมาไหมครับก็ต้องติดตามครับอันนี้ก็มีประกาศอยู่นะครับทางด้านของมีการแจ้งเรื่องของเซลบอดแคสต์ด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยคุณดำรงโพสิรินะครับมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณมริวันด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับก็ยังคงติดตามกันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังแนะนำว่าในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปพเหล่านี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ติดตามกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกกันว่าทุกๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ทุกๆจุดก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้การติดตามข้อมูลกันอยู่แน่นอนครับในเพจของเรานะครับเป็นเพจที่เรียกว่าคุณผู้ฟังต้องเข้ามาดูบ่อยๆเลยสวท.เพราะว่าล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปภ.ครับสั่งรับมือแม่น้ำแม่กลองนะครับเตือนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเตรียมอพยพแล้วก็เร่งวางแนวกั้นก่อนกระทบพื้นที่เสี่ยงนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับนะฮะจังหวัดที่ต้องระวังเลยคุณผู้ฟังราชบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับกำชับราชบุรีนะครับกำชับราชบุรีแล้วก็แม่น้ำแม่กลองที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมน้ำนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อเที่ยงของวันนี้ครับได้มีเซลบอดแคสต์นะครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนบ้างนะครับฟังแล้วเนี่ยแชร์ต่อนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมีตรงไหนบ้างนะครับช่วงเที่ยงที่มีเซลบอดแคสต์นะครับท่าผาบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามชุมชนริมน้ำนะครับแม่น้ำแม่กลองพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเด็ก ผู้ป่วยผู้พิการนะครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่เนี่ยก็จุดสำคัญเลยหากได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมอพยพนะครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในเรื่องของการใช้ส่วนตัววางแผนเส้นทางต่างๆด้วยเนื่องจากสถานการณ์ระดับน้ำครับเพิ่มขึ้นจากสาเหตุก็คือปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่กาญจนบุรีนะครับน้ำไหลจากกาญจนบุรีภายหลังจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ตรงนี้ครับส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำน้ำแล้วก็เข้าสู่แม่น้ำแม่กลองขณะที่เขื่อนแม่กลองนะครับก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ไหลเข้าด้วยดังนั้นครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีท่านก็สำรวจนะฮะขึ้นไปแล้วก็สำรวจเรื่องของน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภาคกลางตั้งแต่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับครอบคลุมที่อุทัยธานีถัดมาที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ประเมินน้ำนะครับแนวโน้มการไหลของมวลน้ำติดตามสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังติดตามไว้นะครับในเพจของเราด้วยใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดอยู่นะครับในช่องก็เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่จะประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีเพิ่มเติมกันมาอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องสำคัญที่มีข่าวแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันนะครับอันนี้เนี่ยนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญครับจากที่มีการระบุว่าสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกหรือไม่ล่าสุดครับมีการชี้แจงแบบนี้ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันย้ำนะครับว่ายืนยันว่าไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดเขื่อนแต่เป็นเพียงแค่การสอบถามเป็นเพียงแค่การหารือกับเจ้าหน้าที่ว่าสามารถชะลอหรือว่าปิดการระบายน้ำชั่วคราวได้หรือไม่เห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีการสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหรือไม่ที่จังหวัดนครนายกยืนยันนะครับจากท่านพลพีสุวรรณชวีไม่ได้มีการสั่งให้ปิดเขื่อนแต่เป็นเพียงแค่การสอบถามนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือว่าปิดการระบายน้ำชั่วคราวได้หรือไม่เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าสามารถปิดชั่วคราวได้ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดระบายน้ำได้ตามสถานการณ์เห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ใจความสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันดังกล่าวครับก็ได้มีการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านของอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเรื่องนี้เพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนพอ.ช.นะครับก็ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยตอนนี้ท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการพอ.ช.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
0: ครับต้องบอกว่าภารกิจท่านเยอะมากๆเลยทีเดียวขออนุญาตถามวันนี้เรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกทมเองนะครับแล้วก็ปริมณฑลด้วยพอช.รับผิดชอบดูแลพื้นที่ใดบ้างแล้วมีการดูแลอย่างไรไปบ้างแล้วครับเรื่องของน้ำท่วมครับตอนนี้ครับ
1: ครับผมโดยภารกิจของเรานะครับเนื่องจากเราไม่ได้เป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องอะไรนะการแก้ปัญหาเรื่องภัยทั้งหลายแหละโดยตรงนะครับแต่เราเป็นหน่วยที่ทำงานกับองค์กรชุมชนแต่เมื่อองค์กรชุมชนประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยในวงกว้างอย่างที่เราทราบกันนะครับเราก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับกลุ่มที่ถูกท่วมโดยหลักๆออกจะแบ่งออกเป็นพี่น้องประมาณสัก3ชุดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้บริการครับชุดแรกก็เป็นพี่น้องริมทางรถไฟที่พอช.เข้าไปทำงานด้วยตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟหรือเรียกสั้นๆมาบ้างเป็นโครงริมทางรถไฟนะครับจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีเกือบ 3,000 ครัวเรือนนะครับแต่ตอนนี้มีชุมชนที่เจอปัญหาหนักๆกันอยู่3จุดค ือจุดที่แถวๆริมคลองแสนแสบบริเวณมักกะสันนะครับมีประมาณ4ชุมชนตั้งแต่ชุมชนริมรางรถไฟมักกะสันชุมชนนิคมมักกะสันชุมชนโรงเจมักกะสันรวมทั้งชุมชนริมคลองสามเสนนะครับมีคนเดือดร้อนอยู่ประมาณ788ครัวเรือนอันนี้สถานการณ์จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันที่2น้ำก็อยู่ท่วมประมาณสักเข่าแต่บางจุดนอกชุมชนก็เกือบเอวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเช็คเมื่อเช้าเนี่ยน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วน้ำลงไปแล้วแต่ยังปริ่มๆอยู่ใต้ถุนบ้านอยู
0: ่
1: นะครับส่วนจุดที่2ก็เรียกว่าจุดบริเวณแถวชุมชนซอยลงปูนอันนี้ไม่กระทบเยอะนะครับอยู่แถวไม่ขวางอันนี้ไม่กระทบเยอะส่วนจุดที่3จะเป็นแถวพี่น้องแถวเขตบางซื่อนะครับอยู่รถไฟกม11รวมทั้งบ้านพักรถไฟอันนี้รวมแล้วก็ประมาณเกือบ100ครัวเรือนทั้ง2ชุมชนนะครับอันนี้ก็น้ำในชุมชนไม่ท่วมสูงมากนักนะครับแต่ด้านรอบนอกก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นลักษณะของพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟส่วนพี่น้องกลุ่มที่2นะครับเป็นพี่น้องริมคลองเปรมประชากรริมคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งสถาบันมะนาวกังชนก็ไปทำโครงการบ้านมั่นคงริมคลองที่ย้ายพี่น้องขึ้นจากริมคลองมาอาศัยจัดระเบียบอยู่ริมคลองทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมเกือบ 7,000 ครัวเรือนนะครับก็ติดจบปัญหาไม่ต่างจากพี่น้องริมทางรถไฟส่วนพี่น้องกลุ่มที่3ก็เป็นพี่น้ององค์กรชุมชนอยู่โดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวปาจีนเจอพี่น้องเจอแถวสระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโดยอย่างที่เราทราบตามข่าวนะครับสำหรับมาตรการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนช่วยเหลือพี่น้องตอนนี้ก็มีระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นก็ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรชุมชนช่วยกันทำครัวกลางเช่นตอนนี้ในกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดครัวกลางกันที่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันนะครับซึ่งเมื่อวานท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ได้ไปเยี่ยมนะครับรวมทั้งครัวกลางที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอยู่ที่แถวราม39นะครับ เขตวังทองหลางนะครับเรียกสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางได้ไปตั้งครัวที่จะทำอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในย่านนั้นไม่ท่วมมากนักนะครับแต่ก็เขาก็ทำกับข้าววันละเกือบพันกล่องไปส่งให้กับพี่น้องชุมชนอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวแฟดคลองจันทน์รวมทั้งแฟดล่มเกล้าด้วยนี่เขาก็ส่งไปวันที่ส่งไป700กล่องนะครับไปดูแลไปช่วยพี่น้องนะครับเมื่อตอนบ่ายโมงเกือบบ่ายสองท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็ได้ให้เกียรติไปเยี่ย
0: ม
1: แล้วก็ไปร่วมทำอาหารปรุงสุกเพื่อส่งไปให้พี่น้องล่มเกล้าแล้วก็ท่านก็ได้ยังได้ติดตามไปเยี่ยมพี่น้องชุมชนล่มเกล้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องการตั้งครัวกลางอันที่สองก็เป็นเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อจะใหในแต่ละครัวเรือนได้ดูแลกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่สถาบันพัฒนาองค์กรชนช่วยในระยะสั้นนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนระยะยาวนะครับคงร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสำรวจความเสียหายด้านที่อาศัยนะครับถ้าหากเป็นโครงการบ้านเป็นโครงเดิมนะครับก็โดยสากลก็สามารถแจ้งการช่วยเหลือมาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้นะครับส่วนหากอยู่นอกเหนือจากโครงการบ้านมั่นคงไม่ว่าจะเป็นริมรางริมคลองหรือบ้านมั่นคงในเมืองนะครับที่มีสภาองค์กรชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรวจร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหากพื้นที่ไหนตกหล่นอย่างเช่นนะครับมีพี่น้องบางกลุ่มที่ไม่มีบ้านเลขที่นะครับตกหล่นอาศัยอยู่จริงก็ให้แจ้งไปที่สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ของท่านหรือแจ้งไปที่หมายเลข1003รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดเราก็จะลงไปช่วยดูนะครับเพราะบางทีพี่น้องบางท่านนะครับไม่มีบ้านเลขที่แต่มีสิ่งปลูกสร้างอาศัยอยู่จริงอย่างเงี้ยไม่สามารถช่วยเหลือได้จากหน่วยงานท้องถิ่นหรือเงื่อนไขของกรมปกครองของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยได้สถาบันพัฒนาองค์กรชนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ยินดีเข้าไปช่วยเหลือครับ
0: ครับนี่ต้องบอกว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยวางกรอบเอาไว้อย่างชัดเจนเลยมีปัญหาแล้วมีการช่วยเหลือแล้วบนอยากทราบเรื่องเสียงสะท้อนบ้างหลังจากที่ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนไปช่วยเหลือเสียงสะท้อนครับจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างไรบ้างเขาว่ายังไงบ้างครับ
1: ครับก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องนะครับอย่างน้อยสุดพี่น้องก็อุ่นใจนะครับได้มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงลงไปเยี่ยมลงไปไปดูความลำบากของพี่น้องประชาชนและท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายเราชัดเจนนะครับทั้งสถาบันพัฒนาความชนรวมทั้งการเคหะแห่งชาตินะครับหลังจากน้ำลดเราต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปซ่อมดูแลระบบไฟฟ้าประสานหน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตเข้ามาดูระบบโครงสร้าง

0: พื้นฐานถ้าเป็นเรื่องที่อาศัยก็เป็นภารกิจของทั้งสองหน่วยงานนะครับที่เราจะเข้าไปดูแลนะครับอันนี้ก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องก็อยากให้เร่งนะครับอันนี้ก็ถ้าพื้นที่ไหนน้ำลดเราก็จะทำตามมาตรการนโยบายของรัฐมนตรีส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ลดก็ดูแลกันเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับท่านผู้ดำเนินการครับ
1: ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องประเด็นสำคัญนะครับในการที่ลงไปดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงบ้างครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเรื่องบ้านมั่นคงชายแดนไทยเห็นบอกเป็นรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยที่ไปที่มาก่อนท่านสยามครับเล่าโครงการความมุ่งมั่นความตั้งใจกับโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ
0: ครับผมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าประเทศไทยมีพื้นที่ติดคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็มีชายแดนที่ติดทั้งสหภาพพม่าสหภาพเมียนมานะครับรวมทั้งทางประเทศลาวส่วนภาคออกเฉียงเหนือติดทั้งประเทศลาวและประเทศกัมพูชาส่วนทางภาคใต้ของเราหรือภาคกลางบางส่วนภาคตะวันตกบางส่วนก็ติดกับสหภาพเมียนมานะครับและภาคใต้ก็ติดกับมาเลเซียนะครับอย่างที่เราทราบกันปัญหาชายแดนที่ผ่านมาเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะด้านทางทิศตะวันออกของประเทศไทยที่เรามีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านอย่างที่เราทราบปัญหากันนะครับประชาชนที่อยู่ริมชายแดนนะครับเขาได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นะครับอย่างที่เราเป็นข่าวที่เราทราบกันต้องอพยพต้องมาอยู่ศูนย์พักพิงนะครับแต่ปัญหาที่พี่น้องนอกจากเรื่องปัญหาความไม่มั่นคงที่เกิดจากภาวะสงครามแล้วนะครับและพี่น้องเหล่านั้นก็อยู่ชายแดนเขาก็มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงด้านอื่นคำว่าความมั่นคงของประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องอาณาเขตแดนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตพี่น้องหลายชนชนก็อยู่ในที่ดินไม่ถูกต้องนะครับอยู่ในที่ป่าไม้บ้างอยู่ในที่อุทยานบ้างนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรอาชีพส่วนใหญ่ก็รับจ้างโดยทั่วไปขาดความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตมีความสามารถยากจนเราก็ได้มีการหารือกับระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงโดยท่านนิครสมกลางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาที่กระทรวงกลาโหมเราก็เห็นร่วมกันว่าเราอยากจะสร้างชุมชนเข้มแข็งนะครับสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของประเทศไทยนะครับซึ่งจากการสำรวจเราพบมาว่าอย่างน้อยประมาณ 25-26 จังหวัดเนี่ยมีประชาชุมชนในหมู่บ้านที่อยู่ชายแดนเกือบ 260,000 ครัวเรือนซึ่งประสบปัญหาอย่างที่ผมนำเรียนเราอยากจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งกลับมาเป็นรั้วชุมชนที่ชายแดนที่มั่นคงดูแลความมั่นคงของชาติในยามภาวะสงครามหรือในยามปกติก็สร้างความมั่นคงนะครับซึ่งเรามีความเห็นร่วมกันว่าเราอยากทำอยู่ 3-4 เรื่องร่วมกับกระทรวงกลาโหมเรื่องแรกก็คือเราก็จะมีการสำรวจพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังทั้งหมดนะครับว่าอยู่ในที่ดินของใครจะขออนุญาตใช้ที่จะถูกต้องได้ไหมกลับมาให้มีเอกสารในการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องนะครับเช่นเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินของรัฐบาลเรียกว่าคทช.
1: ค
0: ือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินชาติไปจัดเรื่องที่ดินให้ถูกต้องขณะเดียวกันก็สำรวจเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมนะครับต้องมีการซ่อมแซมเพื่อรับมือกับภัยสงครามหรือรับมือกับเหตุอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมทั้งซ่อมแซมบ้านของรั้วชายแดนเราที่เป็นพี่น้องทหารนะครับทหารทั้งหลายที่อาจจะอยู่ริมชายแดนที่อาศัยที่ไม่มั่นคงเราก็จะสร้างไปด้วยกันนะครับสำรวจแล้วก็ดูกลุ่มทหารไปด้วยดูกลุ่มพี่น้องประชาชนด้วยในเรื่องที่2ส่วนเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องการจะทำยังไงให้เขามีอาชีพรายได้ที่มั่นคง มีอาชีพที่จากการค้าชายแดนนะครับรวมทั้งเขาจะทำหน้าที่เป็นอะไรนะทูตสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านโดยปกติถ้าไม่เกิดเหตุสงครามพี่น้องหลักนี้ก็จะเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านกันมีญาตินะครับไปแต่งงานฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็แต่งงานฝั่งเรานะครับแต่มันมีปัญหาเรื่องชายแดนเกิดขึ้นรู้ความไม่เข้าใจในบางตัวเนี่ยเราจะทำให้ฟื้นฟูรุ่งความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกลับมาได้อย่างไรในเรื่องที่3ที่อยากจะทำแล้วก็เรื่องที่4คือเรื่องเราจะทำเรื่องการเตรียมรับมือกับภัยทั้งหลายแหล่ทั้งชายแดนคำว่าภัยชายแดนนอกจากที่ผมเรียนไปแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องภัยสแกมเมอร์เรื่องการค้าขายสินค้าสิ่งผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดเราจะทำให้ชุมชนเป็นรั้วเป็นหูเป็นตาแทนภาครัฐ นะครับเหมือนสร้างหมู่บ้าน

0: ความมั่นคงใหม่ในมิติที่มันสอดรับกับภัยที่มันเกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อันนี้ก็เป็นเราต้องทำรวมทั้งเราจะรับมือกับปัญหาชายแดนถ้าเกิดเหตุสงครามขึ้นเขาจะมีแผนที่อพยพยังไงเขาจะสร้างบังเกอร์ยังไงนะครับงั้นเราจะทำครบวงจรเพื่อดูแลความมั่นคงเพื่อสร้างรั้วชุมชนให้เข้มแข็งที่ทักพื้นที่ส่วนหลังอันนี้เราจะเริ่มดำเนินการในปี2570นะครั้งหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: เราจะทำนำร่องในพื้นที่5จังหวัดก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นก่อนประมาณเกือบ 4,000 ครัวเรือนทำนำร่องในปี2571นี้นะครับแล้วก็หากมันมีข้อติดขัดเราจะปรับปรุงแล้วก็จะขยายผลในส่วนที่เหลืออีกเกือบ 200,000 กว่าครัวเรือนอันนี้ก็เป็นเนื้องานที่เราจะร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับรวมทั้งกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงพม.ด้วยเพื่อผนึกกำลังกันอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องบ้านมั่นคงชายแดนที่ผ่านมาครับ
1: ครับต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยทั้ง4กรอบเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใจความสำคัญเนี่ยคือการสร้างหมู่บ้านให้มั่นคงรั้วชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกรอบงบประมาณทั้งโครงการครับต้องบอกว่ามีความตั้งใจดีมากๆเลยในการสนับสนุนต่อครัวเรือนเอาไว้วางกรอบไว้เท่าไหร่และแบ่งหมวดกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: หมวดกิจกรรมรวมๆแล้วก็ประมาณ 160,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับแต่เป็นกิจกรรมบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ลงไปที่ครัวเรือนบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมลงพื้นที่ส่วนกลางเช่นกิจกรรมเรื่องซ่อมแซมที่อาศัยด้วยก็เป็นกรอบของการไปซ่อมแซมในส่วนของครัวเรือนก็เข้าใจว่าประมาณสัก 60,000 ต่อครัวเรือนนะแต่ถ้าหัวเฉลี่ยกันในตำบลเนี่ยมันสามารถหัวเฉลี่ยใส่กันได้ส่วนกรอบส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนที่เหลือนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ 160,000 บาทอันนี้ก็ต้องรอเข้าครม.ให้ครม.เห็นชอบชัดเจนก็จะได้มีกรอบชัดเจนแต่แนวทางของเราเนี่ยทำใน4เรื่องแน่นอนครับผม
1: ครับแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะวิกฤตการสู้รบชายแดนด้วยตรงนี้วางไว้ยังไงบ้างอะครับ
0: หมายก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ชาวบ้านเขาจะมีแผนในการอพยพยังไงหมายก็ว่าไม่ต้องรอราชการให้มีนะเขาระบบมีแผนที่การอพยพมีศูนย์พักพิงที่ชาวบ้านร่วมกันกำหนด มีบังเกอร์ที่จะหลบภัยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์หลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีระบบครัวกลางเขาจะมีระบบดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เขาเป็นระบบที่จะทำให้ชาวบ้านมีระบบรับมือกับภัยนะครับร่วมมือกับภาคราชการนะครับเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือภัยอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นการเหมือนการสร้างความพร้อมให้กับชุมชนในการลุกไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายครับโครงการนี้ช่วยเหลือประชาชนแน่นอนครับเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ครับบ้านมั่นคงชายแดนรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนได้อะไรบ้างครับ
0: ผมว่ามันได้สองส่วนครับผมก็เรียกว่าประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องก็ได้เกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินได้มีความมั่นคงในด้านที่อาศัยไม่ว่าทั้งดินและบ้านนะครับได้มีการเตรียมพร้อมกับความรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะไม่รวมความหมายถึงภัยสงครามรวมถึงภัยอื่นด้วยอันนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับประเทศชาติของเรานะครับก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในแง่เราก็สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาตินะครับส่งเสริมการสร้างความมั่นคงของชาติร่วมมือกับหน่วยความมั่นคงนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเดียวแต่ประชาชนนี่แหละคือจะเป็นผนังกำแพงเหล็กนะครับจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรั้วปราการที่สำคัญที่จะรักษาประเทศชาติร่วมกับหน่วยความมั่นคงในอนาคตครับ
1: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการผอ.ช.นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาสร้างเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกับบ้านมั่นคงชายแดนไทยนี่คือการสร้างความมั่นคงแล้วก็รั้วชุมชนที่เข้มแข็งให้กับเราด้วยขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: ดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ครับสวัสดีครับ แน่นอนคุณผู้ฟังครับทุกเรื่องราวที่เรามาคุยกันนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญในพาร์ทแรกนะครับที่ได้มีการพูดคุยเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผอ.ช.เดินหน้าในการดูแลเต็มที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในหลายๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่อยู่บริเวณริมคลองนะครับต้องบอกว่าเดือดร้อนมากจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งโครงการที่ได้คุยกันก็คือบ้านมั่นคงชายแดนด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างหมู่บ้านให้มีความมั่นคงรั้วชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลายๆจุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่เรียกว่านำมาพูดนำมาคุยแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณผอ.ช.ด้วยนะครับมาดูข้อความกันคุณยูวันนี้ส่งมาหมู่เฟิร์นด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆจุดนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็เรียกว่าส่งมาเยอะแยะเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมข้อความก็สามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็ส่งต่อกันมาได้นะครับทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวสำคัญมาได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์พร้อมทั้งท่านปลัดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับในพื้นที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าอุทกภัยครั้งนี้หลายจังหวัดคุณผู้ชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดกันตลอดทั้งวันต้องบอกว่าทุกจุดที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะกทม.ก็เดือดร้อนแต่ในหลายพื้นที่อยุธยาพระนครศรีอยุธยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาด้วยก็มีพี่ๆอสม.นะครับเข้ามาดูแลกลุ่มผู้เปราะบางอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพราะอย่างที่มันบอกว่าเจ้าหน้าที่หนักมากจริงๆคุณหมอนะครับพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็อยู่กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดครับในพื้นที่ต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เรียกว่าน้ำท่วมนะครับมีการมอบถุงยังชีพมอบยาที่จำเป็นยาสามัญประจำบ้านให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับผลกระทบมากๆเลยทีเดียวนะครับกว่า13อำเภอพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือนประชาชนคุณผู้ฟังครับเดือดร้อนกว่า 50,000 คนนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำด้วยนะครับโดยหลายๆอำเภอที่มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับขณะที่อำเภอเสนาเนี่ยได้รับผลกระทบมากเลย14ตำบล107หมู่บ้านคุณผู้ฟัง4ชุมชนครับมีรวมๆแล้วเนี่ย 6,500 ครัวเรือนประชากรราวๆ 18,000 คนนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 20% ของทั้งอำเภอที่ตรงนี้ครับมีกลุ่มเปราะบางด้วยก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ก็เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีความจำเป็นครับที่จะต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงเรื่องของการบริการสาธารณสุขบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีบริการนะครับสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยคือพี่ๆอสม.ทุกคนทุ่มเทนะครับอสม.ทุกคนตั้งใจนะครับเพราะว่าอสม.เนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณมากๆพี่ๆอสม.ทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจอสม.ที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับในภาวะวิกฤตเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์กล่าวด้วยครับว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับก็มีจุดต่างๆที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าโรคที่มีประชาชนเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมแน่นอน โรคน้ำกัดเท้าเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมากถึง900รายนะครับแล้วก็มีโรคทางเดินระบบหายใจโรคผิวหนังมีผื่นคันนะครับมีอาการแพ้มีโรคระบบกล้ามเนื้อมีปวดศีรษะเวียนหัวนะครับแล้วก็โรคทางเดินอาหารอุจจาระร่วงเฉียบพลันแล้วก็ถูกงูพิษกัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือด้วยดังนั้นครับแน่นอนว่าจากนี้นะครับทุกพื้นที่ก็จะมีการดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะฮะในทุกๆจุดของประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในช่วงของการก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆได้ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของกระทรวงคมนาคมก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดตามการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการบริการขนส่งขณะนี้ครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการออกประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการด้านทะเบียนแล้วก็ภาษีรถนะครับเพราะว่าเจอน้ำท่วมหลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อภาษีแต่เจอน้ำท่วมด้านบริการเรื่องของใบอนุญาตขับรถแล้วก็ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประจำนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยทางด้านของการขยายระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีการขยายไปถึงนู่นเลยครับ30ตุลาคมสำหรับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงคือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่5สำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขานะครับในพื้นที่ที่ประสบเหตุเรื่องของสาธารณภัยจากอุทกภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับแน่นอนเรื่องสำคัญก็คือการชำระภาษีรถประจำปีหากท่านครบกำหนดชำระภาษีระหว่าง28กันยายนถึง30ตุลาคมเจ้าของรถมาชำระภาษีภายหลังช่วงเวลาที่ขยายจะถือว่าชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ออกมาดูแลนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ให้กรมการขนส่งทางบกขยายเวลางานทะเบียนขยายเวลาเรื่องภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งโน่นเลยครับถึง30ตุลาคม2569นะครับยื่นทันช่วงเวลาขยายไม่เสียค่าปรับนี่คือการสรุปให้ได้ฟังเรื่องของประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับวันนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเรียกว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนติดตามกันได้แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่บอลลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการอันนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดภาคเขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการ

0: อย่าได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
1: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
0: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที อพยพออกจากบ้าน

0: านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
1: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์

0: มายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ

0: ฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.28 เมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.4 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.38 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐทนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียง ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00-18:00 น.โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะครับรอบชิงชนะโลคินยูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2ต่อ0เซตนะครับ12 21ต่อ12แล้วก็21ต่อ16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอึดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะฮะเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะฮะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียรอสลีย์เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะไทยเปิดมานํา5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรชัยเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ชของเรานะพรชัยเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตังกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองสกอเซปตะกร้อชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่นะอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองนะในครั้งแรกก็คือ1990แล้วก็1994แล้วก็ไทยบอกมาคว้าเหรียญทองนะครับในชายเดี่ยวมาเลเซียมาได้เหรียญทองในปี2018ตอนนั้นไทยไม่ส่งแข่งนะครับแล้วก็เราถือว่าถอนแค้นมาเลเซียล้างอายแหละที่เราแพ้ในประเภททีมชุดนะครับอาจารย์กมลตันกิมหงบอกว่าไงหลังจากเกมก็บอกว่าเราก็กลับไปแก้ไขเรื่องของสภาพจิต

ใจของนักกีฬาหลังจากที่พลาดเหรียญทองประเภททีมชุดชายนะก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะครับอีกเหรียญทองหนึ่งของเรานะอีสปอร์ตไทยได้เหรียญทองนะครับในการขันประเภทการขันพับชีโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจินถนอมจิตนะครับภูมิระพีวันณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการขันเอเชียนเกมที่อาจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการขัน2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีม eSport ไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีม eSport ของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับมวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซูกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยก1ยก2ยก3แลกกันสนุกอะครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนะนันทิชาจงโปร่งกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะครับเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้โหผิวเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอ่ะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก12ดัก12โอ้โหเอาล่ะแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันทิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงมีครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอ่ะเจอกับปังโซมีนะในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพุนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.96 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด4 คูณ 100ชัยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบไม่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเข้ารอบมาได้ไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพุทธพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับไม้3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพุนเกิดไม้2บิวพุทธพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันเอาตามไม้4ครับออกสตาร์ทมานี่นะครับผลัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาลูกกันนะบิวพุทธพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งเวไวที่วิ่งเร็วอีกคนหนึ่งเราออกตัวก่อนนะม้าสุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัย
น้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวประมาณ929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นะนักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินอี้เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินอี้เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2อ่ะเบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะนะครับไทย 40.87 แล้วอินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน 4x400 เมตรชายนะไล่กันสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ 4x400 เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันนะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพจน์แล้วก็จอชัวร์ระเบิดแอคินสันนะครับไม้1ไม้2เรายืนอยู่หัวแถวนะนะแต่ว่าโอ้ขาประจำอย่างอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวร์โรเบิร์ตเอเกอร์สันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4x400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีฑาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ 4x400 เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเคี่ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเคี่ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ 4x400 นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญนะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3นาที 03.07 นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3นาที 01.99 วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพจน์และจอชัวร์โรเบิร์ตแอคกินสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3นาที00.75 วินาทีนะที่2กาตาร์3นาที 00.93 วินาทีแล้วก็อินเดีย3นาที 01.61 วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะฮะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์นะครับส่วนกระโดดคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันก็คือนะครับทางด้านของพัชพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อนรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสต์จอนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับนั่นก็คือโอเบียนาเออร์เนสต์จอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเล่าให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้นะก็คือ 3-0 เซตนะครับ 25-20 25-18 และ 25-14 นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน 2-0 เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25 22 25 21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25 21 25 19และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่านชนะทำให้ไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะอิหร่านคว้าแชมป์กลุ่มนะไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะรอบก็รองชนะเลิศนะวันพฤหัสที่1ตุลาคมรอติดตามกันนะครับนะ
พูดถึงเรื่องแบดมินตันอีกสักนิดนึงนะวอลเลย์บอลเราเข้ารอบรองรอบก่อนรองนะครับหญิงเดี่ยวนี่อันแซยองนะคว้าแชมป์นะอันแซยองคว้าแชมป์เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะอากาเนะยามาคุชินะฮะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต21-17

0: และ21-9นะโอ้โหคือนาทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าร่างทองเลยนะอันซยองหาใครที่จะสู้กับเธอยากนะครับก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังคิดอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต2-0เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป2-0เซต7-5และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับในท่าสแนท3ครั้งเนี่ยน้ำหนักดีที่สุดก็คือ105กิโลกรัมนะครับส่วนคืนอันเจิร์กลุกผ่านทั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักดีที่สุด136กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย241กิโลกรัมจบอันดับที่6เหรียญทองเป็นของหลีเว่นเว่นจากจีน310กิโลกรัมนะครับสแนท140คลีนแอนเจิร์ก170นะก็สรุปผลงานโดยรวมของทีมยกน้ำหนักก็มานี้ปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมนะครับ2เหรียญเงินของทีมยกน้ำหนักนะได้จากสวัสดียอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสุรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี2006 20ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็จะเดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระป๋องกระเป๋าการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเหล่าทัพนะทางทหารไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะฮะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนนะเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะฮะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนอะไรไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดแล้ว disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพ2026นะรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งของอันโทนิโอซันนะครับใช้ชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงษ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถูกประชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรสินสรานันอนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนอนุอินเป็นผู้สาประตูนะครับ19:30 นกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็ รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อยนะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะซึ่งผลการแข่งขันเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกในเนชั่นลีกนะครับเอาชนะตุรกี4-1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดบาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลแฟร์ยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4-1ครับลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม0-2นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีธานะครับสมาคมกีฬากรีธานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีม Thailand Continental Cycling Team นะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27กันยายนถึง4ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนนะเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4:31.59นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDS Astana ทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก็ก่อนการแข่งขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตูสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญนะสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเนี่ยเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาณพร้อมกันนะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีม Thailand Continental ของเรานะคอนติThailand Continental Cycling ของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลน่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย 2-1 ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้ก็เบื้องต้นนะกักโปนี่พักยาวเนี่ย 1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโกดี้กักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่งานหนักงานหนักนะเจ็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่พักหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม 1-0 นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามครับเลี้ยงแล้วซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1-0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตราไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสมาคมเจสกีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชรง เดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ลิปตะพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจ็ตสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำวานาขออภัยนะสวนน้ำวานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำที่หัวหินแล้วก็สวนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะฮะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาศิดิษฐ์ธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้คุณไกรสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีนวัลเลย์บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปรเร็วเอกรินกัญญาคุคุณากรจากทีมอะคาเดมี่เรซิ่งเจสนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดนะที่ทีมลูจิกมอลลี่เจสสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่เคหะคลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจ็ตสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะคลองจันนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะแล้วก็มีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายหลายทีมหลายกลุ่มนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฮะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันในนามทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังพยายามจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่ 9/2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันเขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 นถึงเวลา 0:00 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 นถึง 0:00 นเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซับซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
5: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวงดีอีเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปี

0: เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด 21-12 และ 21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
1: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
2: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวนะครับเราแก้จุดนี้มาทำกันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
0: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโนมอชโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคล่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
3: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเช่นคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจ

ช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

ียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อรอ

ขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษมาสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีก

0: ฝ่าย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติไทย
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
7: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12 นาฬิกาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
8: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่845ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2556
1: ในการได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งก็จะได้ยินคำที่ไพเราะเวลาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเติมกุศลทุกวันซึ่งบางท่านอาจจะคิดนะครับว่าท่านอาจารย์เอาข้อความเหล่านี้มาจากไหนนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเราเป็นคนไทยนะครับก็พูดกันสนทนากันด้วยภาษาของคนไทยซึ่งเมื่อเทียบเคียงหรือว่ากลับไปที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตรงกันหมดเลยนะครับเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่ความดีจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ควรที่จะดูหมิ่นบุญว่าเพียงเล็กน้อยตราบใดก็ตามที่ผู้มีปัญญาเห็นคุณของกุศลสะสมความดีไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็จะเป็นผู้เต็มบริบูรณ์ด้วยคุณความดีครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาแม้คำว่าเติมกุศลทุกวันนี้ก็มีอรรถะที่ลึกซึ้งทีเดียวครับท่านอาจารย์ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็คือกุศลเกิดทุกวันถ้าไม่มีกุศลก็จะเติมอะไรในจิตก็ไม่ได้นอกจากอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเติมก็คือว่ามีกุศลไม่ขาดกุศลแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่ละเลย
1: ครับก็ได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอนะครับว่าขณะนี้ก็เติมกุศลเพิ่มกุศลด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจแล้วเวลาที่ไม่ได้ฟังพระธรรมมีโอกาสที่จะเติมกุศลบ้างไหมเวลาเจอใครพบหน้าใครมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเขาหรือไม่มีคนอื่นเขาทำงานสามารถที่จะพอช่วยได้เราช่วยเขาหรือไม่แม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็เป็นประโยชน์เป็นการสะสมความดีเป็นการละซึ่งความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นทุกโอกาสก็สามารถที่จะเป็นโอกาสของกุศลได้ทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นจะเห็นคุณของกุศลมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณอรวรรณก็มีประเด็นคำถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับก็ขอเชิญคุณอรวรรณครับ
3: ถ้าจะก็จะขอเรียนประเด็นที่สงสัยก็คือว่าสืบเนื่องจากที่อาจารย์นบเนี่ยนำเรื่องคำว่าชีวิตคืออะไรมาสนทนาก็ได้ฟังแล้วท่านอาจารย์ก็จะตอบว่าชีวิตเนี่ยคือ

0: สภาพรู้ทีนี้ก็จะสงสัยว่าคือศึกษามาก็เหมือนกับว่าความมีชีวิตเนี่ยก็หมายถึงชีวิตติญญาเจสิกที่เกิดกับจิตและเจสิกเนี่ยก็ทำให้จิตแล้วเจสิกอื่นแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยดำรงความเป็นชีวิตชั่วที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับแล้วก็ดับไปก็หมดทีนี้ชีวิตตินซีเนี่ยก็จะเป็นชีวิตตรูปด้วยก็หมายถึงว่ารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็เป็นรูปที่มีชีวิตเพราะว่ามีชีวิตตินยรูปที่ทำให้รูปเนี้ยเป็นรูปที่มีชีวิตก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตามความเข้าใจไม่ทราบว่าผิดหรือถูกว่าชีวิตก็หมายถึงทั้งนามและรูปแต่รูปเนี่ยจะต้องเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นจึงจะเป็นรูปที่มีชีวิต
1: ค่ะคุณอรวรรณคงไปชายทะเลนะคะแล้วก็อาจจะเห็นสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าที่กรุงเทพที่ไหนก็ได้นะคะอย่างไส้เดือนอย่างเงี้ยค่ะนอนนิ่งนิ่งรู้ไหมว่าเป็นหรือตาย
0: ไม่ทราบ
1: เห็นไหมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ค่ะเราได้ยินแต่ชื่อชีวิตนามชีวิตรูปชีวิตนามก็คือมีธาตุรู้ซึ่งอุปการะให้สิ่งที่เกิดพร้อมกันเนี่ยดำรงอยู่เพราะฉะนั้นสภาพนั้นไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่สภาพที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะก็จะศึกษาสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ว่าละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องว่าเป็นเราซึ่งแน่นหนามั่นคงเหนียวแน่นมานานแสนนานแม้แต่เพียงฟังเริ่มเข้าใจนิดหน่อยนะคะก็ลืมก็กลับไปเป็นเราอีกแล้วก็กลับไปเป็นชื่อกลับไปเป็นเรื่องราวอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือการศึกษาไม่ว่าได้ยินคำอะไรนะคะเข้าใจคำนั้นจริงๆชัดเจนจนกระทั่งไม่สงสัยในคำนั้นในขณะที่ได้ฟังแต่จะรู้ชีวิตรูปชีวิตนามรู้ได้ไหมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะว่ากำลังพูดถึงอะไรถ้าพูดถึงธาตุรู้นะคะมีสองอย่างคือใช้คำว่าจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งที่ใช้คำว่าจิตเพราะเหตุว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสีมีหลายสีนะคะตั้งแต่สีชมพูอ่อนจนถึงแดงเข้มใครรู้เพราะเห็นเพราะจักขุวิญญาณหรือจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งนั้นสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพียงแค่อารมณ์นั้นสิ่งนั้นปรากฏเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถที่จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรชั่วขณะที่แสนสั้นที่เกิดและดับแต่ก่อนดับก็ทำกิจเห็นคือเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงที่ปรากฏทางหูหรือกลิ่นหรือรสต่างๆที่บอกว่าต่างๆก็เพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏอย่างเสียงเบาก็มีใช่ไหมคะเสียงคนก็มีที่เราใช้คำว่าคนเสียงนกก็มีเสียงดนตรีก็มีทำไมรู้ถึงความหลากหลายนั้นถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ลักษณะหลากหลายที่ต่างกันที่ปรากฏทีละหนึ่งด้วยไม่ใช่พร้อมกันเมื่อเสียงนี้ดับเสียงอื่นเกิดขึ้นต่อไปสืบต่อนะคะก็เห็นว่าไม่เหมือนเสียงเก่าและเป็นแต่ละเสียงเพราะฉะนั้นก็จำไปเพราะฉะนั้นจิตก็คือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏที่จะรู้ว่าเป็นโลกนี้ยืนอยู่ตรงนี้ที่นี่มีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าหรือตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ก็เพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ดับเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับตลอดนะคะแต่ถ้ามีเฉพาะสิ่งที่เป็นธาตุรู้ความรู้สึกใดๆก็ไม่มีความจำใดๆก็ไม่มีความพอใจใดๆก็ไม่มีถ้ามีแต่เฉพาะธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะซึ่งจะเห็นความละเอียดของพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆว่าแม้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดดับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยค่ะก็จะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ก็มีลักษณะต่างๆกันไปเช่นความจำมีความจำไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดพร้อมจิตจิตเห็นสิ่งใดสภาพที่จำก็จำสิ่งที่ปรากฏกับจิตนั้นเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันด้วยแต่ถึงอย่างนั้นจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกก็ไม่ใช่จิตนี่คือเพื่อให้

0: เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะทรงแสดงความจริงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าลักษณะของธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครดีกว่าที่เราจะไปจำใช่ไหมคะไปจำเรื่องเอาไว้หรือว่าไปนั่งนึกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งที่ความจริงก็คือปรากฏแล้วแล้วก็เห็นแล้วด้วยจริงๆขณะนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงเข้าใจให้ถูกต้องตามที่ได้ฟังอีกระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะพูดถึงนะคะต้องเข้าใจสิ่งที่กล่าวถึงจริงๆเช่นชีวิตตินริยะเจตสิกเป็นนามธาตุชนิดหนึ่งไม่ใช่จิตเกิดพร้อมจิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันแล้วก็ทำกิจรักษาดำรงให้สภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยมีชีวิตนะคะแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้อย่างแข็งรู้อะไรได้หรือเปล่าแล้วก็แข็งเนี่ยก็มีทั้งแข็งที่เกิดจากกรรมแข็งที่เกิดจากจิตแข็งที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนนะคะแล้วแข็งที่เกิดจากอาหารไม่ใช่อยู่ดีๆแข็งเกิดได้แต่ทรงแสดงสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะที่เกิดว่าต้องอาศัยปัจจัยเฉพาะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งไม่ใช่เรานี่คือพระประสงค์ที่ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกซึ่งไม่รู้ความจริงนะคะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับแต่รวดเร็วและรวมกันสืบต่อกันอย่างพอเห็นแล้วก็ได้ยินเนี่ยคนละขณะแล้วเกิดแล้วดับแล้วแล้วคิดก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่เมื่อไม่รู้ก็รวมเป็นเราคนหนึ่งเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดซึ่งไม่ใช่ความจริงนะคะความจริงก็คือทุกอย่างมีไม่ใช่ไม่มีแต่มีเพราะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดกับจิตทุกขณะและจิตทุกขณะที่เกิดนะคะก็มีเจตสิกอื่นๆนอกจากชีวิตตินริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ชีวิตตินริยะนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่ดำรงรักษาสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันแม้เล็กน้อยและสั้นที่สุดให้ดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตชั่วขณะที่เกิดแล้วก็ยังไม่ดับและใครจะรู้ชีวิตตินริยะเจตสิกแต่มีแน่ค่ะส่วนชีวิตรูปถ้าได้ยินคำว่ารูปนะคะหมายความถึงสิ่งซึ่งมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะเกิดเมื่อไรที่ไหนเวลาไหนขณะไหนก็รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่ารูปก็ยังหลากหลายต่างกันตาเนี่ยค่ะมีแน่ใช่ไหมคะใครทำให้ตาเกิดได้รับประทานอาหารมากๆให้ตาเกิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ค่ะให้รูปพอดิบพอดีมีความเย็นความร้อนพอที่จะไปทำให้จักขุประสาทะเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: จิต อยากมีตาเหลือเกินนะคะแต่ขณะนั้นตาไม่มีทำยังไงจะให้ตามีทำได้ไหมคะก
1: ็
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รู้ได้ว่าแม้รูปที่เกิดที่ตัวของแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะก็หลากหลายมากจนกระทั่งรูปที่เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เกิดจากจิตก็มีถ้ารูปใดเกิดจากกรรมรูปนั้นไม่ได้เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอุตุไม่ได้เกิดจากอาหารเพราะว่าสมุฏฐานที่จะทำให้รูปเกิดได้เนี่ยมี4คือรูปนั้นเกิดเพราะกรรมก็ต้องเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมอย่างอื่นจะทำให้เกิดไปได้ถ้ารูปนั้นเกิดเพราะจิตกรรมก็ทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้อุตุก็ทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้ถ้ารูปนั้นเกิดเพราะอุตุนะคะความเย็นความร้อนกรรมก็ไม่ได้ทำให้รูปนั้นเกิดอย่างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยค่ะเมล็ดพืชต่างกรรมไม่ได้ทำให้เกิดเลยแต่อาศัยอุตุที่พอดีสม่ำเสมอทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในสิ่งที่เป็นมหาภูตรูปคือรูปใหญ่ที่เป็นประธานธาตุดินน้ำไฟลมจะต้องมีกลิ่นและจะต้องมีสิ่งที่กระทบตาได้แล้วก็ต้องมีรสและในมหาภูตรูปนั้นนะคะยังต้องมีโอชารูปเกิดร่วมด้วยโอชารูปเป็นรูปที่เมื่อบริโภคเข้าไปภายในร่างกายก็จะทำให้เกิดรูปอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดเพราะอาหารเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะอาหารรูปที่เกิดจากกรรมจะป่วยไหมคะแต่ว่าอาหารเป็นพิษได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอาหารก็สามารถที่จะทำให้รูปเกิดขึ้นแข็งแรงหรือว่าป่วยไข้เป็นโรคภัยต่างๆได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะ

0: รูปใดเกิดเพราะกรรมรูปนั้นเกิดทุกอนุขณะของจิตห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อนุหมายความว่าย่อยเล็กนะคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยก็ยังมีความต่างคือขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นขณะที่ดับก็เป็นขณะที่ไม่ใช่ขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่แล้วใครจะรู้ว่ากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตแต่ว่ารูปอื่นนะคะก็จะรู้ว่าเกิดเมื่อไรอย่างไรตามเหตุตามปัจจัยนี่คือเพื่อรู้ว่าไม่มีเราและไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงความจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะซึ่งเป็นวาจาสัจจะพระฉันก็ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราสักอย่างในสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็หมายว่าที่บอกว่าไม่มีเราแล้วเป็นธรรมะเนี่ยในรายละเอียดที่ศึกษาคือว่าเป็นธรรมะอย่างไรก็ศึกษาเข้าใจ
0: แต่ละหนึ่งค่ะ
1: กราบขอบพระคุณ
0: ตอนนี้ไม่สงสัยในชีวิตแต่รูปชีวิตแต่นามนะคะ
2: ซึ่งกระสืบเนื่องจากการสนทนาธรรมเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีท่านผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่งนะครับก็สนทนากับท่านอาจารย์ซึ่งก็เป็นคำถามที่บางท่านก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยนะครับท่านก็ถามว่าก่อนที่ท่านจะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็เหมือนได้รับปากได้ตกลงว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยท่านมาทราบภายหลังว่าไม่ได้ถูกต้องตามคำสอนเนี่ยแต่เหมือนได้สัญญาไปแล้วตกลงไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะทำตามสัญญาดีไหมเอ๊หรือจะผิดสัจจะหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าได้สนทนาและเข้าใจในความจริงจริงที่เป็นสัจจะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับผมก็อยากจะเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะครับคำที่เราไปสัญญากับคนเขาไว้ว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยรู้ว่าภายหลังว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตรงตามคำสอนจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นการผิดสัจจะหรือเปล่าครับท่านอาจารย
0: ์ชีวิตประจำวันนะคะคือเรื่องของคำพูดมีตั้งแต่ทั่วๆไปแล้วแต่ว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคงไม่ลืมว่าแต่ละคำต้องมาจากจิตที่คิดเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและเราก็ทราบว่าก่อนที่จะได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราพูดแต่คำที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดคำว่าโลกหรือว่าชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็พูดไปตามความหลงและความจำสืบเนื่องมานานแสนนานที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นคำพูดจึงมีคำพูดทั่วๆไปนะคะแม้แต่คำจริงที่กล่าวนะคะเราก็บอกเพื่อนฝูงได้ว่าวันนั้นไปที่ไหนรับประทานอะไรจริงใช่ไหมคะก็พูดความจริงแต่ว่าจิตบางจิตแม้ว่าเป็นอกุศลก็มีความลึกล้ำแทนที่จะพูดตรงกลายเป็นเรื่องอื่นสอดแทรกเข้ามานี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพของจิตใจเนี่ยค่ะยากที่จะรู้ได้จริงๆแต่จะรู้ได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมว่าคำพูดต่างกันอย่างไรเช่นคำพูดทั่วๆไปว่าเมื่อวานนี้ไปธุระก็จริงใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ไปธุระแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้ไปธุระเห็นไหมคะคำพูดนั้นก็ไม่จริงก็มาจากใจเพราะฉะนั้นคำพูดจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุว่าถ้าทุกคนนั่งนิ่งๆไม่พูดเลยใครจะรู้คะว่าใจคิดอย่างไรหรือแม้แต่พูดแล้วยังต้องรู้อีกว่าขณะนั้นนะคะคนพูดเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกคำพูดนั้นจึงพูดในลักษณะนั้นได้โดยตัวเองอาจจะคิดว่าเข้าใจถูกต้องแต่ความจริงไม่ถูกต้องเช่นบางคนพูดถึงสติปัฏฐานแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะพูดถึงวิปัสสนาแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่ก็พูดแล้วยังทำด้วยตามความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นคำพูดนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ทั้งหมดต้องทราบว่ามาจากจิตจิตสำคัญที่สุดค่ะที่จะทำให้มีการกระทำและคำพูดต่างๆแต่วาจาสัจจะหรือสัจวาจาที่เป็นพระพุทธพจน์เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสจะมีคำที่ไม่จริงได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์ทุกคำเนี่ยเป็นคำจริงด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะได้ฟังธรรม

0: มะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างเช่นบอกว่าต้นไม้จริงใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงของต้นไม้คืออะไรนั่นก็คือทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกคำที่แสดงถึงความจริงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงนั่นเป็นวาจาสัจจะคำจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะทุกคนก็พูดและทุกคนก็ทำด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องในความเป็นเราด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเขาเคยบ่นมีใครไหมคะไม่เคยตั้งแต่เด็กค่ะไม่ใช่ณวันนี้หรือหลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะแต่ก็คงเคยเดือดร้อนใจต้องการที่จะให้ความเดือดร้อนความทุกข์นั้นหายไปก็เลยบ่นบ่นอะไรก็แล้วแต่ตามความคิดความเชื่อถือโดยที่ไม่รู้เหตุผลเลยค่ะว่าสามารถจะเป็นจริงอย่างนั้นได้หรือไม่และถ้าสิ่งนั้นเป็นจริงตามที่ขอหรือว่าหวังนะคะไม่ใช่เพราะการบ่นแต่ว่าเป็นเพราะเหตุที่ได้กระทำมาแล้วซึ่งใครๆก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เพราะความไม่รู้ก็คิดว่าอาศัยการบ่นเพราะฉะนั้นจนณบัดนี้นะคะหลายท่านซึ่งก่อนจะได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ได้กล่าวอาจจะเป็นคำสัญญาหรืออะไรก็ได้กับเพื่อนฝูงมิตรสหายนะคะแต่ก็พอศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ก็ยังเดือดร้อนใจในคำที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะทั้งหมดที่ถูกต้องที่สุดก็คือวาจาสัจจะพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นที่เคยผ่านมาเป็นอกุศลแล้วจะปล่อยให้เป็นอกุศลเพราะสัญญาหรือคำพูดที่ได้กล่าวแล้วหรือว่าเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่เป็นอกุศลแม้เป็นคำพูดที่ได้กล่าวแล้วนะคะแต่ก็ควรทำในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะว่าเป็นหนทางที่จะไม่ทำความเดือดร้อนหรือความทุกข์ใดๆมาให้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งต้องพิจารณานะคะไม่ใช่ว่าเมื่อได้พูดไปแล้วต้องทำหรือบางคนก็บอกว่าเพื่อทดแทนบุญคุณก็จะให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่อย่าลืมนะคะบุญคุณคุณของสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นจะทดแทนต้องด้วยการทำความดีตอบแทนคุณความดีไม่ใช่ว่าไปทำความชั่วเพื่อตอบแทนว่าเขาเคยทำความช่วยเหลือมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณแต่นั้นไม่ใช่บุญคุณนะคะและโดยเฉพาะการกระทำชั่วไม่ใช่เป็นการตอบแทนบุญคุณของใครถ้าคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของใครคือความดีที่คนอื่นได้ทำต่อตนก็ต้องทำความดีเท่านั้นเป็นการตอบแทนก็คงจะทำให้สบายใจขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงใยค่ะเพราะว่าควรห่วงใยว่าถ้าไปทำความชั่วนี่สิต้องได้รับผลแน่ๆ
1: เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความจริงนะฮะความเข้าใจเนี่ยจะทำให้สบายเพราะว่าจะไม่ไปกังวลกับสิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดใช่ไหมฮะ
0: ค่ะฟังดูแม้ว่าจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ทำความกังวลใจให้เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องคือเมื่อถูกต้องและเป็นฝ่ายดีจะเป็นฝ่ายชั่วไม่ได้นะคะเราอาจจะใช้คำว่าคุณธรรมแต่คนก็ไม่เข้าใจคุณธรรมมีตั้งเยอะแยะคุณธรรมอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วร้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำง่ายๆความถูกต้องก็คือความดีซึ่งอีกภาษาหนึ่งก็คือคุณธรรมนั่นเอง
1: กราบท่านอาจารย์ครับการที่จะเป็นผู้ที่มีสัจจะเนี่ยก็คือเป็นสภาพของจิตที่ประกอบด้วยความตรงและความจริงใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: คำว่าสัจจะเป็นบารมีด้วยเห็นไหมคะแม้แต่สัจจะก็เป็นบารมีเพราะสัจจะเป็นความจริงถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงต่อความจริงก็จะได้ไม่เข้าใจผิดจากความเป็นจริงไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นผู้ฟังทุกคนนะคะที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริง

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่846ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2556
1: การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นผู้ฟังทุกคนนะคะที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริง
2: ในพระพุทธพจน์แล้วก็ในอรรถกถาเนี่ยท่านก็กล่าวถึงสัจจะเนี่ยไว้มากเลยนะครับแล้วสัจจะเนี่ยก็มีความหมายอรรถเนี่ยหลากหลายนัยยะมากเลยในโอกาสนี้ก็ค่อยๆสนทนาไปเพื่อความเข้าใจนะครับซึ่งในบางครั้งก็จะยกพระพุทธพจน์สั้นๆหรือว่าข้อความในอรรถกถานะครับที่จะได้เข้าใจในเรื่องสัจจะเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสัจจะความจริงนะครับก็มี2นะครับก็คือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ก็มีข้อความสั้นๆครับท่านอาจารย์ครับอันนี้เป็นข้อความในหลายที่นะฮะมีอยู่ในทั่วไปในพระไตรปิฎกแต่นี่ผมนำมาจากสังยุตตนิกายนิทานวรรคเนี่ยนะครับมีข้อความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเมื่อจะตรัสเรื่องใดๆได้ตรัสสัจจะ2คือสมมุติสัจจะ1ปรมัตถสัจจะ1ใครๆย่อมไม่ได้สัจจะที่3เพราะไม่มีการกล่าวถึงสิ่งที่รู้ชื่อสมมุติสัจจะเพราะเหตุที่เป็นโลกสมมุติส่วนการกล่าวถึงประโยชน์อย่างยิ่งอันเป็นลักษณะจริงของธรรมะทั้งหลายชื่อปรมัตถสัจจะกราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าต้องมีความสำคัญมากที่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสเนี่ยก็จะตรัสความจริง2อย่างก็คือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะ
1: ค่ะและสำหรับคนอื่นนะคะกล่าวความจริงกี่อย่างสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริง2อย่างคือสมมุติสัจจะและ
2: ปรม
1: ัตถสัจจะนะคะแล้วสำหรับคนอื่นล่ะกล่าวสัจจะอะไรนี่เป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาพระธรรมนะคะคือเข้าใจไม่ใช่เข้าใจสภาพธรรมะอื่นค่ะแต่เข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดกับตนเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นจริงหมดเลยนะคะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็จริงแล้วทั้งสองอย่างก็ดับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วเพราะเร็วมากนะคะดูเสมือนว่ายังไม่ได้ดับเลยจึงทำให้เกิดการเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรจากรูปร่างสันฐานของนิมิตของสิ่งที่ปรากฏแต่ต้องไม่ลืมนะคะฟังอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อเริ่มเข้าใจความจริงจะเข้าใจได้มากน้อยไม่สำคัญเลยค่ะบังคับบัญชาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ได้ยินแล้วก็ได้เข้าใจและกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งเป็นสัญญาความจำที่มั่นคงว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้แม้ขณะก่อนเมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็คือกำลังไม่มีเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อฟังอย่างนี้ไม่ต้องฟังอย่างอื่นมากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าพิจารณาว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งก็ค่อยๆคลายการติดข้องพระรู้ความจริงว่าเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยไหวไหมคะทนไหวไหมที่จะรอคอยที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นวาจาสัจจะไม่เปลี่ยนค่ะไม่มีความจริงที่สามใช่ไหมคะ
2: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ที่กระผมได้อ่านข้อความในนิทานวรรคที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเนี่ยเมื่อจะตรัสก็ตรัสสัจจะ2เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีสัจจะที่3แต่ในข้อความที่แสดงถึงสัจจะโดยตรงนะครับมีข้อความสั้นๆครับท่านอาจารย์ว่าสัจจะมีอย่างเดียวไม่มีอย่างที่2ครับท่านอาจารย์จะหมายถึงอย่างไรครับ
1: คงไม่ลืมนะคะผ่านมา 2,500 ปีคนฟังสมัยนั้นไม่สงสัยแต่ว่าคนฟังเดี๋ยวนี้ค่ะเรียกว่าคนอ่านพระธรรมเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะก็สงสัย

0: แล้วก็เป็นเรื่องคิดมากมายด้วยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นสัมมุติสัจจะหรือว่านี่เป็นปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำว่าปรมัตถะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแม้ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นก็มีขณะใดก็ตามนะคะที่มีลักษณะนั้นปรากฏโดยยังไม่มีชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นขณะนั้นลักษณะนั้นมีจริงเป็นจริงอย่างนั้นคำเดียวนะคะแต่แข็งก็ปรากฏเมื่อมีการกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงโดยยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นปรมัตถะแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากธรรมะที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากต่างกันวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงวันนี้นะคะไม่พูดสักคำก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องสนทนากันเลยสักคำแต่ก็มีสิ่งซึ่งเดี๋ยวปรากฏทางตาเดี๋ยวปรากฏทางหูเดี๋ยวก็เป็นการคิดนึกต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องอาศัยคำใดๆเลยแต่สภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของปรมัตถสัจจะแล้วนะคะก็จะเข้าใจว่านอกจากนี้เป็นสัมมุติสัจจะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเราไม่ใช้คำว่าเสียงในภาษาไทยเราใช้คำว่าสัทธะในภาษามัคคีภาษาบาลีก็ได้หรือจะใช้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะแต่เปลี่ยนลักษณะของเสียงไม่ได้แต่จำเป็นต้องมีคำสมมุติให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงความจริงสองอย่างคือปรมัตถสัจจะสิ่งที่มีจริงยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เป็นปรมัตถสัจจะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่มีจริงนั้นหลากหลายมากในการที่จะให้รู้ว่ามุ่งหมายถึงสภาพธรรมะใดจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องใช้เสียงบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมีเสียงก็รู้อย่างคนโกรธเนี่ยเราไม่ต้องบอกเขาว่าคำว่าโกรธหรืออะไรเลยนะคะแต่กิริยาอาการท่าทางซึ่งผิดปกติจากธรรมดาเนี่ยก็ทำให้คนนั้นสามารถที่จะรู้ความต่างแต่ยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยไม่ต้องว่าโทสะไม่ว่าต้องโกรธไม่ว่าเสียใจอะไรไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำว่าปรมัตถสัจจะก่อนและต่อจากนั้นก็คือเป็นสมมุติสัจจะทั้งหมดนี่คือสองและสำหรับหนึ่งคืออะไรคะ
1: สัจจะเนี่ยมีอย่างเดียวไม่มีอย่างที่สองคือความจริงเนี่ยมีหนึ่งไม่มีสองนี่คืออย่างไรครับ
0: ความจริงเปลี่ยนเป็นเท็จได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหม
1: เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีหนึ่งหรือเปล่า
1: เพราะนั้นความจริงมีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนความจริงไปตามลัทธิความเชื่อเช่นทำอย่างนี้บาปนะฮะแต่อีกความเห็นหนึ่งอีกคำสอนหนึ่งว่าทำอย่างนี้ไม่บาปเพราะฉะนั้นไม่สามารถเปลี่ยนสภาพธรรมะได้อย่างอกุศลเจตนาที่ฆ่าเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอกุศลเจตนาที่ฆ่านั้นนะฮะให้เป็นความดีได้ไม่ว่าจะฆ่าแล้วคิดว่าจะไปเส้นสวงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองเพราะนั่นคือสัจจะที่เป็นปรมัตถสัจจะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะขณะนี้ค่ะเราได้ยินสองคำแล้วนะคะปรมัตถสัจจะกับสมมุติสัจจะได้ยินแล้วไม่มีความสงสัยในสองคำนี้นะคะเดี๋ยวนี้มีปรมัตถสัจจะไหมคะตอบว่ามีนะคะรู้ปรมัตถสัจจะหรือเปล่ามีและมีแน่เลยใช่ไหมคะอะไรที่มีจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครไปสร้างไปทำแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยให้รู้ทางตาว่ามีนะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยมีนี่คือปรมัตถสัจจะเวลาเสียงปรากฏนะคะก็คือเสียงก็มีจริงๆไม่มีใครต้องไปเรียกอะไรเสียงก็จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีปรมัตถสัจจะไหมคะมีแน่นอนนะคะรู้ปรมัตถสัจจะไหมต้องรู้ว่ามีธาตุรู้สภาพรู้มิฉะนั้นแล้วสิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเลยแม้ว่ามีต้นไม้ในป่าก็มีดอกบัวในคลองก็มีแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพรู้ที่ไปเห็นไปกระทบสัมผัสไปได้กลิ่นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุรู้มีนะคะจึงสา

0: ารถที่จะมีสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดเลยเพราะว่าธาตุรู้นั่นเองค่ะซึ่งเกิดขึ้นรู้ทางตาคือเห็นบ้างทางหูได้ยินเสียงบ้างปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ลืมว่าเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะธาตุรู้ก็มีเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีปรมัตถธรรมและมีธาตุรู้ปรมัตถธรรมสภาพที่ปรากฏเป็นปรมัตถธรรมจึงปรากฏว่ามีจริงๆแล้วเข้าใจปรมัตถธรรมหรือเปล่าเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะมีแน่นอนค่ะถ้าไม่มีปรมัตถ์อะไรอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรถ้าไม่มีปรมัตถธรรมแต่เมื่อมีปรมัตถธรรมก็สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สามารถที่จะได้ยินสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินได้ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะปรมัตถธรรมมีจริงธาตุรู้ก็มีจริงแล้วก็เข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงหรือยังตอบได้ค่ะตามความเป็นจริงนี่คือสัจจะความจริงไม่ได้เปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสัจจะเป็นบารมีเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้นั่นคือผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยพอพูดถึงสติปัฏฐานเดี๋ยวนี้สติเกิดรู้นี่ว่านี่แข็งอย่างนี้ค่ะเข้าใจหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ไม่มีสัจจะ
0: ไม่ตรงต่อความจริงค่ะเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญานะคะบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นบริวารของปัญญาที่จะเป็นคำจริงคนจริงทำจริงรู้จริงได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญารู้ว่าอะไรจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ตามความเป็นจริงนะคะมีปรมัตถธรรมแน่นอนแต่เพราะไม่รู้จริงฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องราวเพราะว่าถ้าไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดเรื่องราวก็ไม่มีค่ะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ต่อเมื่อคิดเพียงแค่ได้ยินเนี่ยจะไม่มีเรื่องราวใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้ว่าปรมัตถธรรมมีจริงนะคะแล้วก็สัมมุติสัจจะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุเคราะห์ก็มีจริงแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังว่าสะสมความเข้าใจอย่างละเอียดอย่างตรงและจริงในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยถูกต้องแค่ไหนตามความเป็นจริงคือไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับแต่รู้ว่าเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญาอบรมแล้วเท่านั้นถ้าปัญญายังไม่อบรมนะคะไม่มีทางเลยได้แต่ฟังได้แต่จำได้แต่เริ่มค่อยๆคิดว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเสียงเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเพียงชั่วคราวนี่คือความยังไม่ได้อบรมปัญญาพอที่จะรู้จริงๆในลักษณะของธรรมะไม่ใช่เพียงแต่คิดนะคะแต่ว่าลักษณะนั้นมีให้เข้าใจถูกสิ่งที่ปรากฏทางตามีนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ความคิดว่ามีคนกำลังนั่งทั้งที่มีเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสัจจะจริงๆที่เป็นปรมัตถสัจจะก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะเพียงสามารถกระทบตาแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะเกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆสภาพจำก็จำไม่มั่นคงเลยนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ละเอียดอย่างยิ่งคนนี้ไม่ใช่คนนั้นทางตาเสียงนี้ไม่ใช่เสียงนั้นทางหูสารพัดกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นนี้ด้วยความหลากหลายของสภาพธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นจากการฟังค่อยๆรู้ว่านี่คือความจริงขั้นปริยัติรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังหมายความว่าฟังด้วยความเข้าใจขึ้นค่ะไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจึงมีความเป็นเรานะคะจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเข้าใจว่านั่นเป็นหนทางลัดบ้างหนทางที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้บ้างนั่นคือผิดเพราะเหตุว่าไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงแต่เป็นผู้ตรงที่รู้ว่าขณะนี้ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และก็กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆให้เห็นได้ความเข้าใจถูกในความจริง

0: ของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยมีแค่ไหนจะปล่อยจะละจะวางเนี่ยไม่ใช่ใครไปทำนะคะแต่ความรู้ต่างหากที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นจากทางตามาถึงทางหูนะคะเร็วแสนเร็วไม่ปรากฏว่าทางตาดับไปเลยก็มีเสียงแล้วก็มีคิดเรื่องราวต่างๆซึ่งถ้าปัญญาค่อยๆอบรมนะคะค่อยๆเข้าใจความจริงในขั้นปริยัติก่อนเนี่ยก็จะนำไปสู่ไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ขณะที่มีการรู้ลักษณะและก็เริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะของลักษณะที่ปรากฏทั้งที่ก่อนนี้ก็ปรากฏยังแข็งเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังธรรมะแข็งก็ไม่เปลี่ยนแต่พอฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าแข็งเป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสไม่ใช่ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วด้วยมีปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วด้วยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยแต่ปัญญายังไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับแต่เมื่อสัจธรรมเป็นสิ่งที่ใครเปลี่ยนไม่ได้นะคะความจริงต้องเป็นความจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเริ่มฟังเข้าใจค่อยๆอบรมนะคะเข้าใจธรรมะทีละหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งจริงนะคะแต่ความไม่รู้และการติดข้องนะคะก็เชื่อมโยงทันทีอย่างขณะนี้เห็นเป็นเห็นดับแล้วเนี่ยมีได้ยินก็มีเห็นกับได้ยินต่อกันแล้วก็มีคิดนึกต่อกันอย่างเร็วมากแต่จากการที่เป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติเนี่ยนะคะก็จะทำให้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกตินะคะปรากฏกับสติสัมปชัญญะถ้าเราจะเรียกความต่างคือว่าขณะนั้นนะคะมีการรู้ลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะคือพอปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยจะยั่งยืนนานไม่ได้แต่จะเกิดบ่อยๆขึ้นได้โดยไม่ต้องหวังนะคะหวังเมื่อไหร่ก็ลืมว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะฟังเรื่องสัจจะ1หรือว่าสัจจะ2หรือว่าสัจจะ4นะคะถ้ามีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่1ไปถึง4ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องความจริงของสิ่งที่มีที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเพราะฉันเป็นผู้ตรงนะคะปรมัตถธรรมทั้งวันไม่มีก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีการรู้ปรมัตถธรรมซึ่งไม่ใช่เราค่ะแต่ก็ยังมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่เพียงรู้คือเห็นหรือได้ยินแต่เข้าใจถูกเห็นถูกความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะคะจึงจะเป็นภาวนาการอบรมเจริญปัญญามิฉะนั้นปัญญาก็เจริญไม่ได
1: ้ก็เป็นการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมจะได้เข้าใจนะคะลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นอย่างพระสูตรคราวที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของโลภะบ้างนะคะแล้วการที่จะเข้าใจลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างในธรรมสังคณีนะคะท่านก็ได้อธิบายลักษณะของโลภะเนี่ยนะคะเอาไว้หลากหลายมากเลยก็จะขอนำมาสนทนานะคะเพื่อความเข้าใจก็ในนิเทศแห่งโลภะนะคะท่านก็ได้อธิบายลักษณะของโลภะไว้เยอะนะคะไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าราคะนะคะหรือว่าความยินดีแล้วก็จริงๆจะยกขึ้นมาสนทนาสักไม่กี่ข้อนะคะที่อยากจะเข้าใจนะคะหรือว่าลักษณะของความเพลิดเพลินนะคะใช้คำว่านันทิราคะตัณหาเกิดขึ้นครั้งเดียวในอารมณ์หนึ่งชื่อว่านันทิความเพลิดเพลินเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆท่านตัดเรียกนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินถ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์จะกรุณาขยายความตรงนี้เพิ่มเติมสักหน่อยไหมคะ
0: ค่ะก็น่าแปลกนะคะมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมค่ะแต่ละคำโดยละเอียดแม้แต่คำว่าโลภะเนี่ยเราก็เคยได้ยินแล้วก็เคยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าโลภะเกิดเมื่อไหร่โลภะมีลักษณะอย่างไรจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ได้ค่ะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นว่าเป็นธรรมะ พราะฉะนั้นจุดประสงค์จริงๆของการฟังพระธรรมไม่ว่าจะนานแสนนานมาแล้วนะคะฟังมากหรือฟังน้อยก็คือว่าขอให้เข้าใจว่าคำนั้นนะคะกำลังมีขณะนี้หรือเปล่าและหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเช่นคำว่าโลภะที่เราได้ยินบ่อยๆแต่ก่อนนี้เราก็อาจจะคิดว่าต้องเป็นความโลภมากๆนะคะเราถึงจะใช้คำนี้เช่นบอกว่าคนนั้นโลภเฉพาะบางเหตุการณ์ซึ่งรู้สึกว่าขณะนั้นน่ะเขาโลภจริงๆเขาติดข้องจริงๆนะคะแต่ความจริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจะมากหรือจะน้อยลักษณะนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นความติดข้องเนี่ยค่ะติดข้องแม้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือติดข้องมากๆจนกระทั่งปรากฏให้เห็นจนกระทั่งถึงการทำทุจริตนะคะลักษณะของโลภะไม่ว่าจะมากจะน้อยก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นไฟค่ะมากหรือน้อยก็ร้อนเพราะฉะนั้นโลภะก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคิดถึงแต่สภาพธรรมะที่ปรากฏชัดโดยที่ไม่รู้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีโลภะบ้างหรือเปล่ามีความติดข้องบ้างหรือเปล่าข้อสำคัญที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นค่ะไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้ยากจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้ามีความรู้จริงๆทั้งหมดดับเหตุของการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรเวลาที่พูดถึงเรื่องอริยสัจจะซึ่งทุกคนคล่องมากเลยนะคะทุกข์เพราะสมุทัยสมุทัยคือโลภะถ้าไม่มีความติดข้องจะมีความทุกข์ไหมเราก็เผินมากเลยคือพอทุกข์เกิดนะคะกว่าจะเป็นนึกว่านี่นะเพราะเราติดข้องในสิ่งนี้จึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นแม้อย่างนี้ก็ยังไม่คิดเพราะฉะนั้นความละเอียดของชีวิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็ยากแสนยากที่จะรู้ความจริงจนกว่าจะฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องไปคิดที่จะละกิเลสซึ่งมีมากนะคะแล้วก็สะสมมาแสนนานอย่างรวดเร็วว่าภายในชาตินี้หรืออีกไม่กี่ชาติเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะนี้ค่ะกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วเราเข้าใจแค่ไหนเช่นคำว่าโลภะความติดข้องความยินดีความเพลิดเพลินเกือบไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นปกติในชีวิตประจำวันแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะพูดถึงโลภะมีโลภะหรือเปล่าอาจจะตอบกว้างๆ ว่ามีใช่ไหมคะเมื่อไรคะก็บอกไม่ได้อีกจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดว่าขณะเห็นนี่แหละทุกคนกำลังเห็นนะคะรู้ความจริงของเห็นหรือเปล่า
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบ

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
3: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
2: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
5: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
2: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
5: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
2: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
5: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม

0: ดีๆรถมาแล้วไปกัน
1: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
2: จากกระแสข่าวหญ้ารีแพร์สู่การวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนสะดวกต่อการใช้ง่ายกับการเข้าถึงรีแพร์บอดี้โลชั่นแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มรีแพร์คลีนซิ่งโฟมอีกหนึ่งความภูมิใจสมุนไพรไทยอภัยภูเบศ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ที่ปราจีนบุรีก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนี่สู้กับน้ำเพราะว่าติดแม่น้ำนะโรงพยาบาลติดแม่น้ำดร.ต้อมโทรมาเมื่อกี้นี่เองนะครับบอกว่าจะเข้ารายการช้านิดหนึ่งนะครับต้องย้ายของเยอะเลยนะครับเพราะว่าน้ำรู้สึกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวดร.ต้อมเข้ามาคงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปริมาณน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีมันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วน้ำที่มันตกสะสมจากกาญจนบุรีนะจากเขาใหญ่จากแถวแถวสะแก้วโอ้มันก็มานะมันก็มาที่ปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะประมาทไม่ได้เลยนะครับทางโรงพยาบาลก็เต็มที่เห็นบอกว่าห้องผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยต้องเปลี่ยนไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทีแรกก็คิดว่าโอ้จะไม่ปีนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะน้ำก็ยังสบายๆยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะเลยแม่พอล่องมรสุมที่มันเข้ามาในช่วงวันที่24วันนี้ถลายวันนี้29แล้วใช่ไหม24 25 26 27เนี่ยมันวนเวียนอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลโอ้หนักจริงนะหนักจริงครับในกรุงเทพเนี่ยเหมือนกับจมบาดาลเลยเหมือนกันบางที่เนี่ยแค่หน้าอกเข้าหน้าอกเลยนะครับเดินทางลำบากหน่วยงานราชการภาคเอกชนภาคประชาชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็พยายามช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยกันได้นะครับก็เห็นน้ำใจคนไทยนะได้เห็นน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือในยามเดือดร้อนเนี่ยนะครับมูลนิธิองค์กรต่างๆดาราเขาก็มาช่วยกันนะก็ดีครับแต่ว่ายังไม่จบครับยังไม่จบนะเพราะว่ามวลฝนเนี่ยไอ้ร่องมรสุมเนี่ยมันไปทางกาญไปทางราชบุรีไปทาง

0: ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระยองระยองก็มีข่าวน้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาแจ้งเตือนให้อพยพให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับถ้าอพยพถ้าให้อพยพเนี่ยก็ต้องอพยพนะครับเอาของที่จำเป็นที่ติดตัวได้ของที่พอจะยกได้ก็ยกอะไรที่ไม่ไหวก็ต้องยอมเหมือนกันนะยอมบางทีเราก็ต้องเอาชีวิตเอาสุขภาพของเราไว้ก่อนของคนในครอบครัวไว้ก่อนนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตนะแล้วเวลาความช่วยเหลือมันช่วยเหลือเนี่ยช่วงที่มันวิกฤตมันช่วยเหลือลำบากนะถ้าเราอพยพมาก่อนมาสถานที่ที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยการดูแลการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำได้อย่างสะดวกนะแล้วก็ผลกระทบมันก็จะน้อยลงนะครับเดี๋ยวรอดร.ต้อมหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะรอดร.ต้อมหน่อยนึงใครที่อยากจะคุยเรื่องน้ำท่วมนะอยากจะฝากกำลังใจหรือว่าอยากจะคุยในเรื่องราวของอภัยภูเบศหรือฝากคำถามเดี๋ยวผมเปิดสายรอเลยแล้วกันเนาะเปิดสายพูดคุยกันเลยนะครับใครที่อยากจะคุยก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอยากจะให้กำลังใจอยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคุยเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรานะครับยินดีเลยนะเปิดสายพูดคุยกันนะครับเบอร์เดิมนะในช่วงรอด้วยต้อมเราก็คุยกันไปนะตามภาษาคนในครอบครัวเดียวกันของอภัยภูเบศนะยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-276-3888บ้านผมก็อยู่แคไลน์นะโอ้โหลุ้นหนักเหมือนกันว่ามันจะเข้าบ้านหรือเปล่านะเพราะมันล้อมไปหมดเลยบนถนนงามวงวานเนี่ยมันท่วมแล้วถนนหน้าบ้านผมมันก็ปิ่มนะเฉอะแฉะเฉอะแฉะเฉอะแฉะถ้ามันขึ้นสูงกว่านี้อีกสักฟุตหนึ่งนี่โอ้โหเข้าบ้านแน่นอนนะครับก็เดชบุญว่ามันไม่สูงกว่าถนนเกินตะตุ่มนะไม่ถึงฟุตก็เลยไม่เข้าบ้านนะแต่ก็มีในหมู่บ้านบางบ้านที่เขายังยกพื้นยังไม่ได้ยกพื้นนะพื้นเดิมเนี่ยมันต่ำมากนะชุมชนในหมู่บ้านผมเนี่ยมันต่ำมากมันเป็นหมู่บ้านมาตั้ง 5-60 ปีอ่ะนะแล้วถ้าบ้านหลังไหนเขารีโนเวทเขาปรับปรุงใหม่เขาก็จะยกพื้นสูงขึ้นถนนเขาทำใหม่ถนนก็ทำใหม่ยกสูงบ้านก็ต้องยกให้สูงกว่าถนนเข้าไว้นะครับก็รอดไปนะครับรอดไปก็เดชบุญนะฮะโอเคอ้าวผู้ฟังโทรมาแล้วผู้ฟังโทรมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกับผู้ฟังหน่อยแล้วกันเนาะในช่วงรอดร.ต้อมนะครับใครมีข้อมูลอะไรจะฝากประชาสัมพันธ์มีเรื่องราวอะไรที่อยากจะพูดคุยกันในครอบครัวเดียวกันของไปภูเบศนะครับมาแล้วโทรจากไหนครับสวัสดีครับ
1: โทรจากศรีราชาค่ะ
0: ศรีราชาชลบุรีเป็นไงบ้างน้ำเยอะไหม
1: อ๋อช่วงที่ฉันอยู่เนี่ยมันไม่ท่วมค่ะแต่เลยไปจะท่วมเยอะค่ะ
0: โอ้
1: แต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วค่ะจะบอกคุณบรมว่าตอนนั้นที่ส่งหนังสือมาฉันยังไม่ได้ขอบคุณด็อกเตอร์ต้อมเลยค่ะที
0: ่
1: อยู่ศรีราชา
0: ครับ
1: จะบอกว่าโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดวันนี้จะขอคุยกับคุณก่อนเธอแล้วก็ฝากกราบด็อกเตอร์ต้อมว่าขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: ครับ
1: และหนังสือใหม่นี่อยากได้ตอนนั้นน่ะได้แกงส้ม
0: ยังไม่ได้ใช่ไหม
1: เพราะว่าโทรไม
0: ่เล่มล่าสุดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวได้ผมโน้ตไว้ให้ผมโน้ตไว้ให้เดี๋ยวจะแจ้งดร.ต้อมไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าดร.ต้อมเนี่ยท่านอยากจะให้หนังสือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อยอดการใช้สมุนไพรการดูแลสมุนไพร

0: ยังดียังดี
1: คุณ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวขอชื่อเดี๋ยวผมขอชื่อไว้ก่อนคุณ
1: ชื่อยุพินค่ะ
0: คุณยุพินนามสกุล
1: ปันสุพฤกษ์ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะ
1: ปันสุพฤกษ์ค่ะ
0: ปันยอหญิงนะ
1: ปอปามหานากาศนอหนูค่ะ
0: อ๋อนอหนู
1: แล้วก็สอเสือสระอุ
0: สอเสือระอุ
1: พอพานลอลึ
0: ลอลึ
1: กอไก่สอบฤศีค่ะ
0: พฤกษ์แล้วก็สอบฤศีกลันเหรอ
1: ค่ะ
0: สอบฤศีกลันยุพินปันสุพฤกษ
1: ์ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วจะบอกว่าใช้ขมิ้นชันตั้งแต่สมัยที่ว่าไปซื้อที่เมืองทองธานีคุณตอนนั้นอยู่กรุงเทพแล้วย้ายมาอยู่ที่ศรีราชานี่20กว่าปีแล้วแล้วตอนนี้77แล้วเดินทางไม่ไหวแล้ว
0: โอ้ครับเข้าใจเข้าใจกันแต่ก็ยังใช้สมุนไพรของไพรภูเบศอยู
1: ่ใช้มาตลอดแต่จะบอกคุณว่าขมิ้นชันเนี่ยดีมากๆพอเวลาฉันทานอะไรเผ็ดฉันก็ทานเข้าไปแล้วตอนนั้นดิฉันเป็นโควิดฉ
0: ัน
1: ใช้แต่อะไรนะฟ้าทลายโจรอย่างเดียวฉันไม่ได้ทานยาอื่นเลย
0: โอ้เอาอยู่เนาะเอาอยู่นะ
1: เอาอยู่ค่ะ
0: ใช้คำว่าเอาอยู่ได้นะ
1: เอาอยู่ได้เลยค่ะ ทุกวันนี้นะฉันทานขมิ้นชันกับฟ้าทลายโจรแต่ตอนนั้นที่ไปออกบูธที่สนามหลวง
0: ครับ
1: ฉันก็ได้ฉันปวดเข่าฉันได้อะไรนะไอ้เด็ก
0: อภัยสเปรย์มัสคูสเปรย์
1: ใช่ใช่จะได้มา4ขวด
0: โอ้โห
1: ตอนนี้หมดไปแล้วหาซื้อไม่ได้ศรีราชาเขาจะขายแต่ขมิ้นชันแล้วก็ฟ้าทลายโจร
0: อ๋อถ้าต้องการตัวอื่นที่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าในร้านที่เขาไม่มีช็อปที่ไม่มีขายเราอาจจะต้องสั่งโดยตรงหรือไม่ก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับ
1: ค่ะแล้วจะบอกคุณว่าดิฉันน่ะยี่ห้อไหนฉันก็ไม่เอาถ้าไปซื้อถ้าไม่มีอภัยภูเบศฉันออกก็ถามว่าป้าไม่ลองบอกฉันไม่ลองจะใช้อยู่ยี่ห้อเดียวดีจริงๆนะคะคุณบุญรวม
0: ครับครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าของเราเราตั้งใจทำเนี่ยโดยจะต้องตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ออกมาทุกตัวนี่อย่างที่ผมบอกเสมอว่าคุณภาพและปลอดภัยด้วยกันไม่ด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับผม
1: แล้วฝากกับดร.ต้อมเลยบอกว่าสมุนไพรดีมากนะคะขมิ้นชันเนี่ยฉันทานมาตั้งแต่สมัยออกไปซื้อครั้งแรกที่ เมืองทองธานีไม่ทราบว่าพ.ศ.อะไรคุณ
0: โอ้โหคือนานมากแล้วจัดอันนั้นคืองานมหกรรมสมุนไพรใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันก็จัดมาตั้งโอ้โห
1: นั่นแหละฉันทานตั้งแต่สมัยนั้นแหละ
0: ใช่จัดมานาน
1: ทองธานี
0: เออครับครับแล้วก็ใช้ติดอกติดใจมาตลอดเลยนะ
1: ใช่ค่ะไม่เคยเปลี่ยนค่ะทุกวันนี้ยังทานอยู่นะคะ
0: โอเคเลย
1: กับดร.ต้อมว่าขอบพระคุณมากไม่มีโอกาสได้คุย
0: ได้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อส่งต่อให้นะครับเดี๋ยวดร.ต้อม
1: ะะ
0: อีกสักครู่คงเข้ามานะขอบคุณมากครับ
1: คุ
0: ณยุพินครับดูแลสุขภาพ
1: แข็งแรงนะคะ
0: เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอได้คุยครับยิบ
0: จะดีเห็นใจเห็นใจเข้าใจกันนะบางทีวันอังคารเนี่ยคนโทรกันเยอะจริงๆบางคนโทรเป็นเดือนก็ไม่ติดโทรหลายๆเดือนก็ไม่ติดแต่ก็เข้าใจกันครับ
1: เป็นปีนะคุณ
0: เป็นปี
1: โอเ
0: คโอเคครับขอบคุณคุณยุพินมากครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอ้นี่ก็เป็นแฟนรุ่นเก่านะครับพยายามโทรในช่วงรายการก็ไม่ติดนะช่วงนี้พิเศษให้ละกันเนาะใครสะดวกก็โทรมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงนะ
3: เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับ
0: เชิญครับมีอะไรเชิญเลยครับ
3: ผมอยากจะทราบอาจารย์หมอว่าจะอยากจะได้ยาอะไรนะเมื่อกี้พี่ทางผู้หญิงเขาขมิ้นชันกับอะไรนะ
0: ฟ้าทลายโจรที่เขาใช้อยู่เป็นประจำ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ฮะ
3: ผมแถวนี้เขาบอกอ๋อมาไทยภูเบศไม่ผมอำเภอธัญบุรีครับปทุมธานีนี
0: ่ธัญบุรีปทุมธานีไม่มีหรอ
3: ผมถามร้านขายยาเขาบอกอ๋ออภัยภูเบศไม่ได้เข้ามา
0: ผมในเซเว่นมีไหมเคยไปดูไหม
3: เซเว่นนี่ผมยังนะกะว่าพรุ่งนี้เพราะว่าน้ำมันที่ผมอยู่น
0: ี่
3: ม
0: ัน ครับ
3: อยู่ครับผม
0: ครับผมถ้าขมิ้นชันกับฟ้าทลายโจรเนี่ย ถ้าลองเช็คดูใน

0: ในเซเว่นพอมีครับบางเซเว่นส่วนใหญ่เลยจะเห็นมีอยู่แล้วก็ถามร้านขายยาส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีจำหน่ายอยู่2ตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวลึกๆที่แบบว่าจะต้องเป็นตัวที่ใช้เฉพาะอย่างก็อาจจะต้องสั่งโดยตรงหรือไม่ก็ต้องซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับ
1: อ๋อครับผม
0: เ
1: ฮ้ยอาจารย์หมอผมอยากได้อะไรหนังสืออะไรนะเนี่ยผมอยากได้เอามาให้สืบลูกหลานอะไรบ้างหนังสือ
0: เอาหนังสือเล่มล่าสุดใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ถูกต้องครับ
0: เอาได้อยากได้ใช่ไหม
1: อยากได้ครับอยากได้ครับอาจารย์หมอ
0: เอาได้เดี๋ยวไม่มีปัญหาดร.ต้อมท่านอยากจะมอบให้อยู่แล้วของคุณเคยมีชื่ออยู่ไหม
1: อ๋อยังแล้วครับผมยังไม่มีชื่อครับผม
0: ยังไม่เคยได้รางวัลอะไรจากรายการเราเลย
1: ครับผม
0: เอางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรไปขอชื่อที่อยู่ของคุณนะ
1: อ๋อได้
0: ของคุณนี่ลงท้าย8320นะ
1: โอเคถูกต้องครับผม
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรไปขอชื่อที่อยู่บ่าย
1: ๆอ๋อได
0: ้แล้วก็จะให้ทางไพบูลย์เนี่ยส่งหนังสือเล่มล่าสุด
1: ผมอยากได้
0: อ้าวได้
1: ให้ลูกให้หลานต่อไปอะไรงี้ผมชอบสมุนไพรครับผม
0: ดีครับหนังสือเล่มล่าสุดเนี่ยเป็นหนังสือที่ดร.ต้อมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในภาวะวิกฤตภาวะที่มันแบบสมมติเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดอุทกภัยเกิดสงครามเราก็สามารถที่จะดูสมุนไพรต่างๆที่อยู่ที่หาได้เนี่ยเอามาดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได
1: ้ครับผมอาจารย์หมอไอ้ผมขออนุญาตไอ้เถาวัลย์เปลียงนี่มันในเซเว่นพอจะมี
0: เถาวัลย์เปลียงก็มีเนี่ยและเถาวัลย์เปลียงฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีครับส่วนใหญ่จะมีลองเช็คดูนะแล้วน้ำลดยังเนี่ย
1: พอเริ่มจะลงนิดหน่อยแหละแต่มันช้า
0: โอ้ใช่มันระบายช้าเพราะมันเต็มไปหมดอะ
1: ครับผม
0: มันเต็มไปหมดมันระบายช้าหน่อย
1: ใช่ใช่ช้าหน่อยแต่ก็ลงนิดเดียวนิด
0: น
1: ะครับผม
0: ดีขึ้นแล้วเนาะฝนไม่เทลงมาเพิ่มก็โอเคเนาะโอเคให้กำลังใจกันนะครับธัญบุรีปทุมธานีก็หนักพอสมควรเนาะ
1: ปีนี้มันแ
0: ช่ฝนมันตกแช่มันไม่ไปไหนเลยโอ้3วัน4วันโอ้สนุกจริงแม่ตกโหดร้ายอ่ะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับกราบขอบ
0: โชคดีโชคดีโชคดี
1: ก็ช่วงนี้ฟังตลอดเหมือนกัน
0: โชคดีครับเป็นแฟนประจำแต่เพิ่งจะโทรติดเนาะ
1: ครับผมสวัสดี
0: ให้กำลังใจครับให้กำลังใจกันเนาะก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดจริงๆคือต้องบอกว่ากรมอุตุเองก็พยากรณ์เหมือนกันว่าฝนมันจะตกหนักนะ24 25 26 27เนี่ยมันจะตกหนักนะหนักถึงหนักมากให้ระมัดระวังแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะหนักหน่วงแบบว่า300มิลลิเมตรครับโอ้โหแล้วมันก็ตกได้ใจจริงๆตกทั้งวันทั้งคืนจริงๆสายนี้ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนเอ่ย
2: อยุธยาค
0: ่
2: ะ
0: อยุธยาเป็นไงบ้างท่วมยัง
2: แถวบ้านยังไม่ท่วมค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรเนี่ย
2: อยู่วังน้อยค่ะ
0: อำเภอวังน้อยไม่ท่วมนะยังไม่ท่วมนะ
2: ค่ะยังมา
0: ไม่ถึงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเห็นบอกว่าทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะระบายมากขึ้นก็ระวังแล้วก็ติดตามข่าวด้วยเนาะ
2: ค่ะ
0: มีอะไรครับมีอะไรจะแจ้งเชิญเลยมีอะไรจะบอกเชิญเลยครับ
2: โพสทีไรไม่เคยติดสักทีค่ะ อ
0: ยากได้อะไรอยากได้อะไร
2: อยากได้หนังสือที่ว่ามีให้ความรู้กับจะเอาหนังสือไปบ้าบ้าให้เด็กๆได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชสมุนไพรนะคะ
0: โอ้ดีเลยเล่มล่าสุดเนี่ยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หนังสือเล่มล่าสุดบันทึกของแผ่นดินของดร.ต้อมเล่มล่าสุดที่รวบรวมสมุนไพรในภาวะวิกฤตเนี่ยนะฮะ
2: ดีมากเลยค่ะ
0: โอเคได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวดร.ต้อมคงจะมอบให้เบอร์ของคุณลงท้ายด้วย3681
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคฟังมานานยัง
2: ฟังนานแล้วค่ะแต่ว่าวิทยุมันรับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะจับติด
0: อ๋อ
2: ยังสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่ได้

0: าง
1: ห
0: ท
1: ร
0: ี
1: อ
0: ก็ติดบางทีก็ไม่ได้ค่ะ
1: ฟัง AM หรือฟัง FM
0: ก็หมุนไปก็เจออะไรก็จะฟังทั้งนั้นค่ะ
1: อ๋อหรอถ้าฟัง AM ก็จะฟังได้ประจำทุกวันเพราะว่า FM มันจะมีออกเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์เคยได้ของจากดร.ต้อมไหม
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ยังไม่เคยได้เลยนะ
0: โ
1: อเคโอเคได้ยังไม่เคยได้ไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวดร.ต้อมมาก็จะแจ้งให้ทางดร.ต้อมทราบแล้วก็จะได้มอบเป็นของที่ระลึกด้วยแล้วก็เป็นหนังสือที่จะได้ไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของไทยเราด้วยเนาะ
0: ค่ะจะถามอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ
0: คืออายุ75แล้วที่ว่าหมอเขาบอกว่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเขาให้ทานไอ้วิตามินดีมาให้แคลเซียมมา
1: ครับ
0: แต่แล้วมันตั้งนานแล้วเราจะทานไอ้พวกเกี่ยวกับเพศสังฆาตร่วมด้วยได้มั้ยคะ
1: อ๋อได้เลยครับได้เลยไม่มีปัญหาครับทานเพศสังฆาตร่วมกับยาแผนปัจจุบันหรือว่าพวกวิตามินแคลเซียมที่คุณหมอให้มาสามารถทานร่วมกันได้ครับมีโรคอะไรป่ะมีโรคอะไรป่ะ
0: ก็มีที่ว่าไขมันโรค
1: มีไขมันไขมันสูง
0: ค่ะ
1: แล้วก็อะไรอีกยาลดไขมันอยู
0: ่ยาลดไขมันก็เขาให้กินวันเว้นวันเสร็จแล้วก็กินวันเว้นไปเดือนนึงครับ
1: อ้าวทำไมงั้นอ่ะ
0: ก็
1: ลืมหรอ
0: ไม่ใช่ลืมค่ะคือแบบก็ไขมันก็ปกติก็เวลาบางทีเราไม่ได้กินไปแล้วเสร็จแล้วพอไปเจาะเลือดหมอก็บอกอ่ะปกติดีก็ให้กินเหมือนเดิมก็เราก็เลยเอ๊ะทำไม
1: เราคุมได้แล้วเราคุมได้แล้วใช่ไหมล่
0: ะ
1: แต่หมอยังให้ยามาอยู่เราก็เลยโอเคเราประเมินแล้วว่าโอเคไม่กินละเพราะว่าเราคุมไขมันในเลือดของเราได้แล้วอยู่ในเกณฑ์แล้วใช่ไหม
0: ยังสงสัยค่ะยังสงสัยว่าถ้าเผื่อไม่กินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
1: ถ้าเราไม่กินเราก็ต้องติดตามผลของไขมันในเลือดว่ามันสูงแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่กินเราต้องคุมเองให้ได้ในเรื่องของการคุมอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายครับครับถ้าเราไม่กินเนาะเราต้องคุมให้ได้ถ้าคุมไม่ได้อันตรายครับควรจะกิน
0: หมอก็บอกว่าให้กินจันทร์พุธศุกร
1: ์
0: กินนะ
1: ก็กินไปอีกสักชุดหนึ่งดูสิถ้ามันยังดีอยู่คุมได้ก็โอเคแล้วก็ไปคุยกับหมอว่าหนูคุมได้แล้วเนี่ยเที่ยวหน้าหนูขอไม่กินยาหรือลดยาได้ไหมก็จะชัดเจนมากขึ้นครับ
0: หมอแล้วค่ะถามหมอแล้วบอกว่า
1: หมอว่า
0: อุ้ยให้กินอย่างน้อยแล้วยังจะลดอีกเหรอ
1: ใช่
0: จันพุทธศุกร์เนี่ยแหละ
1: ก็น้อยแล้วนะผมยังกินทุกวันเลย
0: แล้วคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะมีพืชสมุนไพรไทยอะไรบ้างไหมคะ
1: ตัวไหนอะตัวแก้อะไรอะ
0: ไขมัน
1: ในเลือดเหรอ
0: ค่ะ
1: ไขมันในเลือดก็มีพวกกระเทียมพวกนี้ได้ง่ายๆกระเทียมสดได้ดีนะครับกระเจี๊ยบแดงได้พวกนี้เป็นอาหารอยู่แล้วครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณดร.ต้อมด้วยนะคะ
1: โอเคโอเค
0: ความรู้ดีมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขอบคุณมากเลยนะอุตส่าห์โทรอยู่นานเลยใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้ยโทรทุกครั้งไม่เคย
1: โทรมาหลายเป็นหลายเดือนแล้วใช่ไหม
0: โทรตลอดค่ะ
1: โทรตลอดเนาะเห็นใจเห็นใจ
0: โทรตลอด
1: โอ้เข้าใจเนี่ยครับผมก็พยายามให้โอกาสนะคืออย่างที่ทราบแล้ว3สายแรกท่านที่ยังไม่เคยได้ก็จะได้มีโอกาสได้นะแต่ว่าคนที่รออยู่คนที่เป็นแฟนคลับเยอะเราก็เข้าใจกันเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายๆผมโทรไปขอชื่อที่อยู่นะโอเคครับ0804653681 0846653681โอเคกลัวพลาดเบอร์กลัวพลาดเบอร์ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดี
1: ดร.ต้อมน่าจะเลทแล้วนะเพราะว่าคงกำลังยุ่งอยู่นะคุณผู้ฟังเราก็คุยกันไปเนาะคุยกันไปรับสายคุยกันไปนะ

0: สายนี้จากไหนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับประหยัดตั้งมั่นครับจากกรุงเทพครับ
0: โอ้อยู่สายไหม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างน้ำขนาดไหนตอนนี้น้ำขนาดไหนที่บ้าน
1: ตอนนี้ก็ลดลงไปหน่อยนึงแล้ว
0: โหลดลงไปหน่อยนึงแล้วที่บ้านเข้าบ้านไหม
1: มันเกือบเกือบปิ่มปิ่มนะฮะหน้าบ้าน
0: โอ้ปิ่มปิ่มถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีไม่เข้าแล้วล่ะมันคงไม่
1: บ้านอื่นเข้าเข้านะที่หมู่บ้านเดียวกันที่อื่นเขาก็มี
0: โอ้แต่ว่าบ้านเราโชคดียังสูงกับเขาหน่อย
1: ท่วมครับ
0: เออโชคดีโชคดีโชคดีครับดีแล้วก็ที่ไม่ทูที่ไม่เข้าบ้านแต่ว่าหน้าบ้านถนนหนทางก็คงท่วมไปหมดอะเนาะ
1: ครับผมไปไหนลำบากนะ
0: ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับฟังมานานหรือยัง
1: ฟังนานแล้วเขาโทรเรื่อยแล้วไม่ติด
0: ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกยังโอเคยังไม่เคยได้โอเคเดี๋ยวไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวให้ทางโนตต้อมเดี๋ยวแจ้งทางโนตต้อมให้ทราบแล้วก็จะส่งไปให้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ฟังมาเป็นปีไหม
1: ครับเป็นปีฮะเรื่อยฟังเรื่อย
0: โอ้ทำไมถึงชอบฟัง
1: ชอบฟังธรรมะกับเนี่ยสมุนไพร
0: ครับสมุนไพรเป็นความรู้
1: คือบางทีกินผักเป็นยาเป็นอะไรเงี้ยชอบผัก
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยมันอยู่ที่ของกินนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออ
1: เป็นความดันนี่แล้วผมกินกระเทียมกับขมิ้นชันเนี่ย
0: จ
1: ำนานแล้วอ่ะแต่ไปตรวจโรคตอนเนี้ยเขาบอกโอ้โหแบบเลือดใสแจ๋วดีจัง
0: กระเทียมเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นยาที่ดีมากๆใช่คือบางทีเรามองข้ามไปไม่แพงและดีคือกระเทียมนี่แหละไม่เป็นอะไรก็กินได้นะทำให้เลือดมันไหลเวียนดีหลอดเลือดสะอาดด้วย
1: แต่ผมจะปอกเลยก็ตำแล้วก็ใส่น้ำผึ้งดองเข้าไปหน่อย
0: โอ้ของคุณมีสูตรกิน
1: เช้าช้อนชาเย็นช้อนชา
0: ของคุณใช้กระเทียมไทยหรือกระเทียมแบบไหน
1: กระเทียมไทยครับ
0: กระเทียมไทยแกะแล้วก็เอามาบีบีบดบดตำตำ
1: ครับตำต
0: ำไปกรีบ
1: โอ้เยอะเลยซื้อมาถึง
0: ไม่เวลากินนะกินครั้งละกี่กรีบ
1: กินช้อนหนึ่งอะช้อนชา
0: ช้อนหนึ่งก็ประมาณ 4-5 กรีบได้ไหม
1: ประมาณนั่นแหละ
0: ประมาณ
1: 10, อะไร
0: ประมาณ 2-3 กรีบเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็โคลกโคลกสับๆแล้วแต่แล้วก็ผสมน้ำผึ้งเหรอ
1: ครับผสมน้ำผึ้ง
0: แล้วก็ยังไงกินเลย
1: แล้วก็เอาดองเข้าไว้หลายๆประมาณสัก3วัน
0: อ๋อดอง
1: วันนี้ก็ยังเผ็ดโ
0: อ้โหอ๋อดองเอาไว้ 2-3 วันแล้วก็กิน
1: 3วันไปแล้ว
0: แล้วกินยังไง
1: กินตอนเช้าก่อนนอนเอ้ยกินตอนเย็นตอนนอน
0: ไม่คุณทำเยอะหรือทำน้อย
1: เราทำก็ประมาณก็เป็นกำกำน่ะเป็นฉีด
0: คือทำเยอะดองไว้เหมือนดองเอาไว้ 3-4 วันแล้วก็ทยอยกินไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็ทยอยกินไปเกือบ
0: หมดก็ทำใหม
1: ่ครับมี2โหล
0: กินหลังอาหารหรือกินก่อนอาหาร
1: กินมากินก่อนนอนอ่ะมันหลังอาหาร
0: อ๋อของคุณใช้วิธีกินก่อนนอนหลังอาหารเย็นก่อนนอน
1: แล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็กิน
0: อ๋อสองมื้อ
1: ครับ
0: เออหมอบอกว่าไงนะ
1: แล้วก็บอกไปตรวจมาเร็วเนี่ยเขาบอกว่าเลือดโอ้โหเลือดใสแจ๋วเลยก็บอก
0: เออเลือดดีเลยเลือดมันไหลเวียนดี
1: อ่ะไขมันดีอะไร
0: ไขมันดีโอเคโอเคความดันไม่มีนะ
1: ไม่มีครับ
0: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวหนังสือไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะส่งให้ทางทีมรถต้นจะส่งไปให้นะ
1: คร
0: ับ โอเคครับโชคดีมีอะไรจะบอกไหมมีอะไรจะบอกกับพวกเราไหม
1: อ๋อของครับขอบคุณมากครับขอให้ขายดีๆครับสมุนไพรไทยครับ
0: ได้ขอบคุณมากครับโอเคครับโอ้แฟนคลับดร.ต้อมนี่เยอะจริงๆเลยดร.ต้อมบอกว่าเพิ่งถึงที่พักใหม่นะคุยจนจบเลยก็ได้คนที่โทรมาก็มอบหนังสือให้เนาะโอเคครับเดี๋ยวดร.ต้อมบอกว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีหนังสือเล่มล่าสุดพี่น้องฟ้าทลายเดี๋ยวอาจจะมอบฟ้าทลายโจรให้ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวโอเคนะโอเคแต่ดร.ต้อมฟังอยู่ด้วยถ้าหากดร.ต้อมจะเข้าสายก็แจ้งนะครับถ้าพร้อมแล้วแจ้งนะครับดร.ครับโอเคสายนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นสายใหม่สายเก่าเนี่ย
2: สายใหม่ครับ
0: สายใหม่ฟังมานานยัง
2: ฟังนานแล้วครับ
0: ฟังมานานแล้วฟังอยู่ที่ไหน
2: อยู่คลองสามวาครับ
0: คลองสามวากรุงเทพอ่ะดิ
2: กรุงเทพ
0: ก็เจอน้ำท่วมอ่ะดิ

0: ต็มครับ
1: เต็มๆคือแค่ไหนที่บ้าน
0: ก็ประมาณเอวประมาณหัวเข่าได
1: ้โอ้โหเข้าบ้านไหม
0: เข้าฮะ
1: เข้าบ้านแล้วของเสียหายสิ
0: ก็ยกขึ้นที่สูงเอาชั้นสอง
1: โอเคถ้าของเสียหายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้นะบ้านไหนที่น้ำท่วมแล้วข้าวของเสียหายเอามือถือมาถ่ายรูปไว้เลยนะครับอะไรเสียหายบ้างถ่ายเก็บไว้แล้วก็เตรียมตัวได้เดี๋ยวเขาจะมีระเบียบออกมาในการให้ความช่วยเหลือนะครับก็เท่าที่ทราบมานะครับเขาจะมีการช่วยเหลือก็เป็นสเต็ปไปนะครับของเราโชคดีที่ว่าเรายกขึ้นแล้วก็ไม่เสียหายมากนะ
0: ใช่คร
1: ับเดี๋ยวต้องสำรวจอีกทีนึงว่าหลังน้ำรถแล้วมันเสียหายแค่ไหนเนาะ
0: คร
1: ับ โอเคต้องการเรื่องหนังสือเล่มล่าสุดนะ
0: ใช่ครับ
1: เล่มล่าสุดได้เดี๋ยวเหมือนดร.ต้อมจะให้ฟ้าทลายโจรด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงหนังสือเล่มล่าสุดได้แน่นอนเนาะโอเคแล้วฟังมานานยังครับ
0: ฟังได้ 3-4 ปีแล้วครับ
1: โอ้ได้ 3-4 ปีก็ถือว่านานแล้วเนาะ
0: ช่วงโควิดนะ
1: โอ้ฟังต่อเนื่องมาเน
0: า
1: ะแล้วก็ชอบรายการนี้ตรงไหน
0: ก็ได้สาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่อยู่ในเมืองไทยนะ
1: โอ้แล้วเราก็จะได้เอามาประยุกต์ใช้ด้วยเนาะในบ้านมีกี่คนนะ
0: มีอยู่5คน
1: 5คนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายๆผมจะโทรไปขอชื่อที่อยู่นะของคุณลงท้ายด้วย9948
0: ครับ
1: 0817709948โอเคมีอะไรจะบอกพวกเพื่อนพ้องของเราที่น้ำท่วมอยู่ไหมครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ
1: เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: นะอดทนวะดีวะปรับตัวแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเนาะโอเคขอบคุณมากครับโชคดีครับโอ้คนไทยเรานะตอนนี้ก็ดูแลกันและกันได้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่เดือดร้อนพอมีกำลังอะไรก็ช่วยเหลือดูแลคนอื่นต่อไปนะครับสายนี้บ้างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณบรม
1: สวัสดีจ้า
2: ค่ะ
1: อันนี้คนใหม่หรือคนเก่า
2: คนใหม่ค่ะ
1: ไอ้คนใหม่เหรอ
2: ไม่เคยติดเลยค่ะ
1: คนใหม่อยู่แถวไหน
2: อยู่ฉะเชิงเทราค่ะ
1: บอกว่าแฟนใหม่ได้ไหม
2: ได้ค่ะ ฟังมา10กว่าปีแล้วคุณบรม
1: ฟังมา10กว่าปีแล้วก็โทร
2: เปิดวันอังคารไม่โทรไม่ติดนะคะ
1: วันอังคารมักจะโทรไม่ติด
2: ค่ะค่ะ
1: โอ้ฟังมาโอ้โห10กว่าปี
2: จริงนะครับไม่ได้หลอกฟังทุกวันเลย
1: จ้าเดี๋ยวผมจดเบอร์นิดนึง0959577761เคยได้ของที่ระลึกจากรายการไหม
2: อ๋อไม่เคยได้เลย
1: ยังไม่เคยได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรไปขอชื่อที่อยู่นะ
2: ค่ะขอหนังสือค่ะ
1: เข้าใจ
2: ประโยชน
1: ์
2: แยะ
1: หนังสือประโยชน์แท้แน่นอนเลยอยู่อำเภออะไรนะ
2: อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: ชาเชิงเซาฝนเป็นไงบ้างช่วงนี
2: ้ฝนไม่มีนะครับวันนี
1: ้วัน
2: สองวันสองคืนนะ
1: คะสองวันก่อนนู้นตกอยู่ใช่ไหม
2: ตกค
1: ่
2: ะ
1: แต่วันนี้แผ่วแล้ว
2: ไม่มีนะคะ
1: โอ้น้ำไม่ท่วมนะบ้านโพนะ
2: ท่วมกับที่บ้าน
1: รอ
2: ท่วมเต็มเลยค่ะ
1: รอแล้วเข้าบ้านไหม
2: น้ำทิ้งรู้ขึ้นวิทย์น้ำตั้งแต่ตีสามวันแรกที่ตก
1: โอ้เข้าบ้านเลย
2: คือ
1: มันตกหนักอะน้องคือมันตกเทลงมาไม่ไปไหนสองวันสองคืนนะมันระบายไม่ทัน
2: ไม่หยุดเลยค่ะตกไม่หย
1: ุ
2: ดเลย
1: ใช่มันระบายไม่ทันพอระบายไม่ทันปุ๊บมันก็ท่วมจากถนนก็เข้าถ้าบ้านต่ำกว่าถนนก็เข้าถนนถ้าบ้านสูงกว่าถนนน้ำมันเกินขึ้นมาก็เข้าบ้าน
2: ค่ะ
1: โอเคก็ตอนนี้น้ำลดหรือยัง
2: ลงไปแย่แล้วค่ะ
1: พระไม่ท่วมบ้านแล้วนะ
2: ข้างบ้านเอาออกหมดแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอเคก็ถือว่าในบ้านปกติแล้วแต่ว่านอกบ้านยังเดินทางลำบากนิดหน่อย
2: ค่ะ
1: โอเคก็โชคดีมีกำลังใจเนาะ
2: ด็อกเตอร์ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับ
2: ประจำเลยค
1: ่
2: ะ
1: ด็อกเตอร์ฟังอยู่ด้วยด็อกเตอร์สงสัยจะทำงานด้วยฟังไปด้วยเนี่ยมีอะไรก็บอกกัน
2: มากเลย
1: ด็อกเตอร์ต้อมก็ตอนนี้กำลังหนักเลยครับเพราะว่าทั้งโรงพยาบาลทั้งมูลนิธิเนี่ยสู้กับน้ำอยู่ปราจีนบุรีตอนนี้สู้กับน้ำโอ้

0: อำเภอเมืองหนักตอนนี
1: ้ก็พูดเป็นห่วงอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: เราน้ำท่วมเนี่ยก็หลานอยู่เนี่ยนี่โรงพยาบาลพุทธเวชน้ำท่วม
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้สู้กับน้ำอยู่ครับโอเคขอบคุณ
1: ใจค่ะให้
0: กำลังใจดร.ต้อมให้กำลังใจทีมงานอภัยพุทธเวชทุกคนเนาะแล้วก็ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ให้กำลังใจกันและกันครับผ่านไปให้ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบคุณมากครับ
1: สู้ๆ
0: ครับสู้ๆขอบคุณมากครับโอ้ยวันนี้สายใหม่ๆให้โอกาสสายใหม่ๆได้มีโอกาสได้โทรมากันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็พูดคุยกันให้กำลังใจกันและกันนะครับอ้าว10นาทีสุดท้ายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับ
2: พระสมุทรเจดีย์ครับ
0: พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
2: ครับ
0: อ้าวสมุทรปราการก็เจอน้ำเหมือนกันนี
2: ่แต่ผมไม่โดนครับ
0: ของคุณอยู่สมุทรเจดีย
2: ์พระสมุทรเจดีย
0: ์ไม่ท่วมนะ
2: ไม่ท่วมครับ
0: โอ้โชคดีโชคดีไม่ท่วมดีแล้วดีแล้วจะได้มีเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างเป็นแฟนประจำหรือว่าเพิ่งฟังเนี่ย
2: ของเป็นรุ่นใหม
0: ่ฮะ
2: ของหนังสือรุ่นใหม
0: ่ขอหนังสือเล่มล่าสุดนะ
2: ครับ
0: ฟังมานานหรือยัง
2: นานแล้วครับ
0: นานแล้วแล้วเคยได้ของที่ระลึกของเราไหม
2: เคยได้ครับ
0: เคยได้ไหมครับ
2: เคยได้ครับ
0: เคยได้มีชื่ออยู่ไหม
2: มีครับ
0: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง0634839268ขอชื่อเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องโทรไปขอชื่อที่อยู
2: ่อุบลรักครับ
0: คุณเลยนะ
2: อุบลจงรักครับ
0: อุบล
2: ครับ
0: นามสกุลจงรัก
2: ครับ
0: โอเคได้รักนี่รอเรือมานากาศกอไก
2: ่แค่นั้นพออ
0: ๋อไม่มีการันอะไรอ๋อรักคือรักใครเลยนะโ
2: อ
0: เคโอเคที่บ้านมีอยู่กันกี่คนนะ
2: ครับ
0: ที่บ้านอยู่กันกี่คนครับ
2: อยู่สองคนตายาย
0: สองคนตายายอ้าวดูแลกันละกันเนาะ
2: คร
0: ับ โอเคครับได้ครับเดี๋ยวทางดร.ต้อมจะส่งหนังสือเล่มล่าสุดไปให้นะครับ
2: วันอังคารมากผมไม่ติด
0: เข้าใจเข้าใจกันแล้วกันครับก็คนโทรเยอะก็โทรยากหน่อยนะครับมาครับมาครับผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับต้องการที่จะพูดคุยนะหรือว่าต้องการหนังสือเล่มล่าสุดท่านที่ได้หนังสือเล่มล่าสุดแล้วก็สละสิทธิ์แล้วกันเนาะให้ท่านที่ยังไม่เคยได้นะได้หนังสือเล่มล่าสุดไปนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แฟนใหม่หรือแฟนเก่าจ๊ะ
3: เก่าค่ะเก่าแก่ค่ะ
0: แฟนเก่าแก่ด้วยเหรออยู่จังหวัดไหนครับ
3: อยุธยาค
0: ่
3: ะ
0: อยุธยาคุณอะไรจ๊ะ
3: คะ
0: คุณอะไรคะ
3: ประชุมทรัพย์สินค่ะ
0: คุณประชุมได้หนังสือเล่มใหม่ไปแล้วนี
3: ่ยังไม่ได้ค่ะ
0: เหรอ
3: ค่ะ
0: โอ้นี่แสดงว่าเว้นมาหลายเดือนเหมือนกันนะเนี่ย
3: เว้นตั้งแต่มิถุนา
0: อ๋อประชุมทรัพย์สินเพราะเป็นแฟนประจำเป็นแฟนประจำจริงๆโอเคทรัพย์สินทรัพย์ทรสัพยทรัพย์สินอ้าวได้เพราะว่ายังไม่เคยได้หนังสือเล่มใหม่ก็อาจจะได้หนังสือเล่มใหม่ไปเพราะว่าเป็นเล่มที่ดีเราจะต้องตั้งใจทําเล่มนี้เลยเผื่อว่าเจอภาวะวิกฤตอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรเนี่ยมาดูแลตัวเองมาดูแลคนรอบข้างได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกสงครามเผื่อไม่จะเกิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่แบบนะฉุกละหุกขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้โอเคครับคุณประชุมทรัพย์สินมีอะไรจะฝากถึงดร.ต้อมเปล่า
3: ก็คิดถึงแล้วค่ะฟังทุก
0: คืนอยู่แล้วเน
3: า
0: ะ
3: เว้นมาตั้งหลายเดือนนะคะ
0: ใช่อ้าวไม่เป็นไรแล้วเราได้ไปเยอะแล้วก็แบ่งกันไปโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับฮะถ้ายังไม่ได้หนังสือเล่มล่าสุดก็ยินดีนะครับแต่ว่าแฟนใหม่ๆที่โหรอคอยกันมานานนี่วันนี้โทรเข้ากันมาเยอะเลยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวขอเช็คไลน์นิดนึงว่าดร.ต้อมท่านว่าไงดร.ต้อมท่านคงไม่เข้าแล้วล่ะเนาะโอเคครับเราคุยกันยาวเลยนะวันนี้เราคุยกันเองในสภาวะน้ำท่วมแบบคนในครอบครัวเดียวกันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เชิญครับใหม่หรือเก่าแฟนใหม่หรือแฟนเก่า
1: เก่าค่ะแต่อยากได้หนังสือแกงส้มอะค่ะ
0: วันนี้ไม่ได้แจกแกงส้มอะ
1: อ
0: ๋
1: อเล่มนั้นได้แล้วค่ะ
0: เอองั้นเล่มนั้นสละสิทธิ์ไปเน
1: าะอยากจะบอกต้ม
0: บอกเลยบอกเลย
1: ใช้ไอ้นี่อยู่ไอ้กระดูกน้ำมันกระดูกไก่ดำอะ
0: สเปรย์หรือน้ำมัน
1: น้ำมันค่ะ
0: น้ำมันที่ซื้อจากร้านโพเงินเหรอ
1: น่าจะร้านโพเงิน
0: เออแล้วเป็นไงใช้แล้วเป็นไง
1: อุ้ยดีมากเลยค่ะมันเป็นกระดูกซับเต้นอย่างไอ้กระดูกคนขามันเสื่อมอย่างแรงเลยมันยอกอะทานแล้วมันหายทายจะมองอย่างอื่น
0: มันมีอาการยังไงมันมีอาการอะไรแล้วทาแล้วหายครับ
1: กระดูกไอ้เนี่ยคนขามันเสื่อมค่ะเดินไม่ได้เดินบล็อกเกอร์อยู
0: ่แล้วมีอาการปวดไหม
1: ปวดมากเลย
0: ปวดด้วยแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยเดินลำบากใช้บล็อกเกอร์ช่วยแล้วเอาน้ำมันกระดูกไก่ดำทาทาวันละกี่ครั้งยังไง
1: สองสามครั้งเวลาปวดก็ทาปวดก็ทา
0: แล้วปรากฏว่า
1: ดีมากเลยค่ะ
0: ดีขึ้นเลย
1: แล้วก็ซื้อไอ้นั่นมา
0: ดีขึ้นเนี่ยดียังไงอธิบายให้ชัดคนฟังอยู
1: ่ดีอ่ะดีมันหายปวด
0: หายปวด
1: เหมือนกระดูกเขาเต้นแรง
0: แล้วเดินเหินดีขึ้นไหม
1: ดีค่ะ
0: เดินเหินคล่องขึ้นหายปวด
1: หายปวดแต่ก็ต้องเดินวอล์กเกอร์อยู
0: ่แต่ยังต้องเดินวอล์กเกอร์อยู่แต่ว่าหายปวดแล้วก็เดินคล่องขึ้นล่ะเพราะมันหายปวดมันก็เดินคล่องขึ้นนะแสดงว่าคุณน้าเนี่ยโทรไปที่ร้านโพเงินแล้วก็คุยกับเขาเขาก็เลยจัดยาน้ำมันกระดูกไก่ดำมาให
1: ้ฟังเนี่ยหมอมาก่อน
0: อ
1: ่ะฟังแล้วก็ซื้อไอ้นั่นมาด้วยไอ้ที่ดมแล้วหลับอ่ะ
0: หรออ ่
1: า
0: อ๋อไอ้ตัวดมแล้วหลับ
1: อายุ75แล้วค่ะ
0: ไอ้ตัวดมแล้วหลับนี่มันตัวไหนเนาะผมไม่แน่ใจ
1: ไอ้ที่ไปพินเตนน่ะพินเตนน่ะ
0: อ๋อโอเคยาดมเหรอคล้ายๆยาดมเหรออ ่
1: า
0: โอเคโอเคโอเคก็ดีเนาะทุกตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนด้วยเหมือนกันว่าใช้แล้วถูกมากน้อยแค่ไหนเน
1: า
0: ะอ่าโอเคงั้นสละสิทธิ์เนาะเพราะว่าได้แล้วเนาะแบ่งให้คนอื่นที่ยังไม่ได้นะขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฮะวันนี้เอาเป็นคนที่ยังไม่เคยได้หนังสือคนที่ยังไม่หนังสือเล่มล่าสุดนะแล้วเราจะให้เล่มล่าสุดนะครับแล้วก็แบ่งปันกันนะครับให้กำลังใจกันดูแลกันและกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แฟนใหม่หรือแฟนเก่า
2: แฟนเก่าแต่ว่าไม่เคยได้หนังสือค่ะ
0: ยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดใช่ไหม
2: ทุกอย่างไม่เคยได
0: ้ชื่ออะไรจ๊ะ
2: ชื่อกรค่ะ
0: คุณกรเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้ก่อน08 081 802 9029ก่อนนามคุณอะไรครับคุณกร
2: ติยานนท์ค่ะ
0: คุณกรนามสกุลอะไรครับ
2: ตันเนติยานนท์ค่ะ
0: ตันเหรอ
2: ตอเต่าไม่กัดนอนหนู
0: จ
2: ระเอวอแหวนทอทหาร
0: ตันเวท
2: ตอเต่าตอเต่าจระอี
0: ติ
2: ยอยักษ์จระ
0: ยานนยานนใช่ไหมนนทอทหารกัลลันนนนี่ทอทหารกัลลันนะ
2: ใช่จ้า
0: คุณกรเคยมีชื่ออยู่ใช่ไหม
2: ไม่เคยค่ะอ๋อ
0: ยังไม่เคยได้ของ
2: โทรไม่เคย
0: โอ้โทรไม่เคยติดวันนี้ติดแล้วแล้วก็ได้หนังสือเล่มโอเคได้นั้นได้แต่เดี๋ยวจะให้หนังสือเล่มล่าสุดไปเนา
2: ะ
0: บันทึกของบดินเล่มล่าสุดมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหมเชิญครับ
2: ให้กำลังใจดร.ต้อมค่ะ
0: ตอนนี้ดร.ต้อมต้องการกำลังใจมากเลย
2: ให้ม
0: ี
2: ส
0: ุ
2: ขภาพแ
0: ร
2: งนะคะอ๋อ
0: ครับขอบคุณมากขอบคุณดร.ต้อม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ดร.ต้อมตอนนี้หัวฟูเลยครับต้องใช้วิชาอึดถึกทนมาสู้เต็มที่กับโอ้น้ำนี่หนักจริงๆน้ำปีนี้หนักจริงๆครับโชคดีครับคุณกรครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับโชคดีครับโชคดีครับให้กำลังใจดร.ต้อมนะท่านก็เต็มที่ทุกเรื่องอะนะทำผลิตภัณฑ์ก็ทำอย่างดีเต็มที่เข้าป่าหาหมอหาพ่อหมอแม่หมอก็เต็มที่ดูสมุนไพรเต็มที่ตอนนี้เจอน้ำท่วมก็โหสู้เต็มที่เลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แฟนใหม่หรือแฟนเก่า
3: แฟนเก่าค่ะ
0: แฟนเก่ายังไม่ได้หนังสือเล่มล่าสุดใช่ไหม

0: ค่ะ
1: ต้องการ
0: ได้เลยค่ะ
1: ต้องการใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะ
0: จามจุลีอยู่เพชรบุรีค่ะ
1: จามจุ
0: ล
1: ีนามสกุลฮะ
0: พวนอำ
1: อ๋อมีพวนนี่พอพานวอแหวนนอหนู
0: พอพานวอแหวนนอหนูค่ะ
1: แล้วก็ออ่าง
0: ออ่างสระอำสระอาค่ะ
1: ออ่างสระอำ
0: สระอา
1: โอเคออ่างสระอำนั่นแหละพวนอำนะ
0: ค่ะ
1: เป็น
0: ไม่ได้ติดต่อปีหนึ่งแล้วค่ะ
1: โอ้แต่ว่าผมจำชื่อนี้อยู่นะเคยได้รางวัลอยู่
0: เคยได้ค่ะ
1: ใช่เคยได้รางวัล
0: ได้หนังสืออยากได้หนังสือ
1: เออได้เลยได้หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวทางดร.ต้อมจะส่งทินดร.ต้อมจะส่งไปให้นะครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: เพชรบุรีคงไม่ท่วมมั้ง
0: ไม่มีฝนเพิ่งจะตกตอนที่เข้าพรรษ
1: าโอเคครับไม่ท่วมก็ดีแล้วปลอดภัยไปนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับ
0: ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ
1: ครับขอบคุณมากให้กำลังใจกันแล้วกันครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอ้าวสายสุดท้ายมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บสวัสดีครับแฟนใหม่หรือแฟนเก่า
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แฟนใหม่หรือแฟนเก่าครับ
2: เก่าค่ะ
1: แฟนเก่าชื่ออะไรครับ
2: สุนันทา
1: สุนันทา
2: หล่อมโนเมธี
1: หล่อมโนเมธี
2: ค่ะ
1: โอเคหนังสือเล่มล่าสุดเนาะยังไม่เคยได้นะยังไม่ได้นะ
2: ได้ยังค่ะ
1: อ้าวได้เดี๋ยวทางดร.ต้อมจะส่งไปให้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: น้ำท่วมไหม
2: ไม่
1: จังหวัด
2: ชั่วคราวแล้วหน้าบ้านเอง
1: อยู่ไหน
2: อยู่พระราม9ค่ะ
1: พระราม9ไม่โอเคท่วมชั่วคราวก็รอดไปโชคดีนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะวันนี้ต้องขออภัยแทนดร.ต้อมจริงท่านก็ผมเชื่อว่าท่านอยากจะมาคุยกับแฟนคลับเราอยู่แล้วแต่ว่าด้วยงานด้วยเรื่องของน้ำท่วมที่มันรอไม่ได้น้ำมันขึ้นขนาดนี้รอไม่ได้ต้องเคลียร์ต้องอพยพต้องเคลียร์ของท่านเลยต้องสละเวลาตรงนี้แล้วไปทำตรงให้เต็มที่ผมก็เลยว่ากันไปคนเดียวเลยนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะกับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับพรุ่งนี้ผมบ่ายๆผมโทรไปขอชื่อที่อยู่สำหรับผู้ฟังที่เพิ่งโทรได้นะครับอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24

0: ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
2: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มชอบผลฟื้นฟูสวนลำไยก็เพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาน
3: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนมีสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนางแฝงของจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เพลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุกรหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติเป็นคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวุฒิจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยานาตยสุนทรทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและกังวลรักเพลงนี้คุณอมรภูมิรักเป็นผู้แต่ง3เพลงจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะ

ฟังผลงานการขับร้องของคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตัดจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

นักร้องหญิงคือคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วค่ะนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เราจะฟังในช่วงนี้3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกจันทร์กระจ่างฟ้าโดยครูสไลไกรเลิศค่ะความในใจเพลงนี้สุนทรียาและคุณสมานกาญจนภรินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและราตรีในฟูเจาที่แผ่นเขียนอย่างนั้นนะคะแต่ให้สังเกตคุณนันทาจะขับร้องว่าในลำน้ำสู่เจ้าคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยาแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงจีน3เพลงนะคะจากเสียงคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เริ่มด้วยจันทร์กระจ่างฟ้า

มาถึงการขับร้องของนักร้องชายบ้างค่ะเราจะฟังคุณปรีชาบุญยเกียรติ3เพลงนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยสุดาดอกฟ้าเพลงนี้อิงออนหรือศักดิ์เกษมคุตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกและน้ำใจน้องนางร้อยแก้วรักไทยแต่งทั้ง3เพลงนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะคะ

สุดท้ายค่ะฟังคุณอดิเรกจันเรืองเริ่มด้วยเพลงไก่ฟ้าผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะต่อด้วยผมเองครูชาลีอินทรวิจิตและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปิดท้ายด้วยเพลงฝากคุณนฤทธิ์ทรัพย์ประภาเป็นผู้ประพันธ์นะคะทั้งหมดนี้คุณอดิเรกจันเรืองขับร้องค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนิสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตารมโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมดูฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงไรไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาพอเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกตัวหวังนี่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3 3แล้ว2 2แล้วก็1เออลมหายใจเนี่ยเกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วเออชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูตรงฝั่งเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่เนี่ยเออเหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5นาที6นาทีไปแน่หรือบางทีมันอาจจะอึกๆเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัดดาวปึ้งปึ้งปึ๊บเกิดอุบัติเหตุปึ๊บปึ๊บตายได้ถ้าบอกเราตายเราจะไปไหนไม่แล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนจะไปก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเอ้ยเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดไปอีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วยก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงท่านผู้ฟังอย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้ง

มาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจากานุสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงทำให้ตื่นเป็นการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายไม่รู้หลายเดือนแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาส9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมก็แบ่งอย่างนี้ทำไมเขาจะอธิบายอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้อ่านแต่ตรรกะก็ยังไม่เข้าใจอ่านในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้กอดยิ่งอ่านยิ่งงงบุฟังจนตั้งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดนึงแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งศัพท์ภาษาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิติ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้ทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันนะผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเองหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆมันก็ขุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกมีคนสร้างหรือบางคนบอกพ่อแม่ให้กำเนิดคือจะมีแนว

ความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตัมบูฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนผู้ฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดินแล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นน่ะจึงเป็นภพภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงกว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกว่าการมาภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนานั้นละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตัณหายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่สามที่เรียกว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นอรูปภพภพจึงมี3อย่างดูฟังกามภพรูปภพและอรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดเนี่ยจึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยพระครูจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมกรรมก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นนั่นเองอันนี้คือกว้างๆท่านผู้ฟังระบบก็จะมีภพ3อย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องมาตายจากโลกนี้

งโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาเนี่ยทุกฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะอยากมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะดูฟังจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีตคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อ่ะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเนี่ยมันไปคนละที่อ่ะจิตใจไปคนละที่คือสภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนั้นนั้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปละท่านผู้ฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยแล้ววุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้านายลูกน้องโอ้วุ่นวายวุ่นวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนะฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันเถอะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานเจ้าหน่อยนี่คิดงานก็เครียดอีกโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะแล้วมันต่อไปจะทำไงยอดขายจะเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นเลยมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปภพมาอยู่ในกามภพละวันเดียวนะเนี่ยท่านฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นนั่นน่ะตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ายังมีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นตะวังหยาบปานกลางหรือประณีตถ้าแบบหยาบๆเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมในสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆท่านผู้ฟังมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบท่านผู้ฟังของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมหลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามหลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างแต่ท่านจึงเอามาบอกไว้เป็นคำสอนที่มาในอังคุตระนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาทสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เห

โครงระบบของสภาวะจิตที่มีความหยาบมีความปานกลางมีความประณีตไปอย่างไรอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้เห็นทุกซอกทุกหลืบของสังสารวัฏนี้ซะก่อนแล้วจึงจะพูดถึงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในประการแรกเราทำความเข้าใจเรื่องระบบของการที่จิตเราจะไปเกิดแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องภพสามอย่างแล้วว่าจิตของเรามีความหยาบปานกลางหรือประณีตก็ไปอยู่ในกามภพรูปภพหรืออรูปภพอันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในสัตวาส9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายนี่มันคืออะไรกายหมายถึงตัวฝังคือลักษณะรูปร่างสีผิวผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีตัวฝังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งคือนึกไม่ว่าจะบุลลี่นะตัวฝังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสวดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยแล้วกรามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โถโสมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดเอ้าทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกคนบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีกับคิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ท่านผู้ฟังเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวผู้ฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอ้โตมีเป็นร้อยๆพันพุดเดิลก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้พุดเดิลก็นิสัยอีกแบบหนึ่งเออกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อหมาแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นหมาแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกันอุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาสที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นแต่มนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลย

แต่ชั้นดาวดึงก็1,000ปีทิพย์ยามาก็2,000ดุสิตาก็4,000นิมมานรดีก็8,000ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าขึ้นไปก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความหยาบหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณทำหน้าที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อนาให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมาหยาบหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวาที่2ถึงที่4ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะทุกคนนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันมันคือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันเอามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตวาสที่1คือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตวาสที่2นี้ตวงกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาไม่ถึงการรับรู้นะท่านผู้ฟังในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไปหมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาสที่2เนี่ยทุกฝั่งคนที่เขาอยู่ตรงเนี้ยจิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภา

ที่สามคือฌานสองสัตวะที่สี่คือฌานสามก็มาคือฌานหนึ่งสองหรือสามนั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌานหนึ่งสองหรือสามเป็นเนื้อนาอย่างนี้จิตที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่สามนี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะท่านผู้ฟังนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกราสผิวแบบกระจกอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้ากันนี่เหมือนกันเลยอ่ะผิวก็เหมือนกันบางทีดูไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงบังชั้นที่เรียกว่าอาภัสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาภัสราพรหมเป็นสัตวาที่สามส่วนสัตวาที่สี่จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะในสี่สัตวาแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่สี่นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วยนั่นคือพวกเทพชั้นสุภกิณนะอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็นสองเท่าสองเท่าจากกันและกันพวกปรมกายิกากับหนึ่งกับนี่คือสัตวะที่สองอวสระนี่ก็สองกับสัตวะที่สามสุภกิณหะที่เป็นสัตวะที่สี่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็สี่กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยถ้าเราจะเปรียบเทียบสัตวะที่1ถึง4เนี่ยนะท่านฟังโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่1ที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดา6ชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดจะเจอคนที่สวยหล่อบ้างจะเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือสัตวะที่หนึ่งแบบในการมาพบพอชั้นที่สองสัตวะที่สองจะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวันทยาวุธอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่สองเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นสัตวาสที่สองต่อมาในสัตวาสที่สามที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์ท่านผู้ฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่4สัตวะที่4นั้นทั้งหล่อจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลย

ตวรรษที่4นั่นก็คือเทวดาชั้นสุภกินหาพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นสัตวรรษ5คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่ไหม2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่เอ๊ะมันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีท่านบอกตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌาน4นะได้ฌาน4ได้ฌาน4เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทท่านบอกคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอ้าต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนดูฟังทั้งฌาน4 2ประเภทเนี้ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌาน4นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่4ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่ยุยืนกว่าพวกฌาน3นะพวกฌาน3อายุ4กับแต่พวกฌาน4นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌาน3คือวิญญาณทิฏฐิขั้นที่4นั่นคือสุภกินนะแต่พอคุณได้ฌานที่4นะแล้วอยู่ในสัตวาสที่4เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัปปละเวหัปปละพรหมนั่นเองคือที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกินนะฮะพรมเวหะพละพรมสุภกินนะฮะพรมก็คือฌาน3เวหะพละพรมก็คือฌาน4ได้ฌาน4มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌาน4แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ท่านผู้ฟังได้ฌาน4เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหะพละพรมอยู่ในสัตวาสที่4นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่4ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างสว่างความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหัปปละพรหมชั้น4สัตวาสชั้นที่4อยู่ร่วมกันกับพวกชั้น3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกชั้น3อายุ4กับพวกชั้น4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์ในคราวนี้ตะวันพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันละคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌาน4นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองด้วยสมาธิเขาคิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาทุกฝั่งก็เรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหัปปละพรหมพระฌาน4เหมือนกันคือ500กับแต่เวหัปปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวาสที่5พวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์
ม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งว่าต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอักขณะอักขณะก็คือแหมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอักขณะสูตรนะอังคุตตรนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบกันต่อไปเพราะนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตว์มาจากผลอานิสงส์ของฌาน4ฌาน4ตรงนี้สำคัญท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2ได้คือเรียกไปเหมาว่าฌาน4เอางั้นไม่ดีสิคนได้ฌาน4มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌาน4แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นอสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวาที่6ที่7ที่8และที่9ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของอรูปแล้วอรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวาสนี่เขาเอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหมสี่ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คือมีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายละคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันดูฟังเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับอากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000 กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็น 84,000 กับยาวนานมากเป็นอรูปสัญญา4ระดับในสัตวาสชั้นที่6 7 8และ9ในทั้ง4ชั้นสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นอรูปภพเป็นพื้นนาที่ดีเป็นภพอันที่3นี่คือสัตวาสทั้ง9นะท่านผู้ฟังประเด็นคำถามก็คือว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนจะพ้นทุกข์แล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอรรคณสูตรอังคุตตรนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงกับว่าจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความคิดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่สองอันหนึ่งอันที่สามที่พูดหนึ่งในสัตวาสที่กล่าวนี้

0: เนวสัญญานาสัญญายตนาทุกวังข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคือคิดเอาเองทุกวังว่าอะรูปประชานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นทุกวังที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญายตนานี่แหละก่อนละว่ามันจะไม่ได้แต่อะรูปสัญญาสามขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะยังมีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตบทกลัมมโคตหรืออุทกรามบทนี่อรหัตตบทกลัมมโคตเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกะผู้รามบทเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ละแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องบอกว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวะที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลยสามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคณิตภพมาสุตวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือเหมือนคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอาคณิตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อาคณิตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปพรหมขั้นที่6 7 8เนี่ยเสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปประชานจึงทำให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณดันไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะคุณต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นรูปประพบแล้วเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้างการที่ว่ามีอะไรในใจนั้นก็คือมีมรรคผลเบื้องต้นมาก่อนแล้วมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเช่นโสดาปัตติผลเป็นต้นแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคืออรหัตผลก็จึงยังต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นอนาคามิผลนั้นการมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพพานในภพนั้นได้เลย ึ่งก็จะเป็นรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินตัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8ที่เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิท่านผู้ฟังก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายถึงที่ที่วิญญาณที่ยังมีเชื้องอกเหลืออยู่จากการที่มีตัณหาอยู่นั้นจะไปก้าวลงในที่เหล่านี้ได้7อย่างแล้วก็ยังแถมอายตนะให้อีก2อย่างรวมกันเป็นเรื่องกายกับสัญญามาตรงกันกับเรื่องของสัตตาวาส9ประการเหมือนกันในวิญญาณทิฏฐิที่1ก็จะเท่ากันกับสัตตาวาสที่1คือการมาพบทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่2ก็เท่ากับสัตตาวาสที่2วิญญาณทิฏฐิที่3เท่ากับสัตตาวาสที่3วิญญาณทิฏฐิที่4ก็เท่ากับสัตตาวาสที่4พอมาถึงสัตตาวาสที่5ท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรนี่ท่านใช้คำว่าอายตนะที่1ก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาล่ะส่วนวิญญาณทิฏฐิที่5 6และ7ก็เท่ากันกับสัตตวาสที่6 7และ8เหมือนกันเลยและสัตตวาสที่9ก็เป็นอายตนะที่2คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตวาสและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีพอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะที่ว่าแยกออกมาเป็นอีก2เพราะอีก2อย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวาที่5คือมีรูปแต่ไม่มีสัญญาและสัตวาที่9ที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะนั้นมันจึงเป็นสุดสุดของฝั่งรูปและฝั่งรูปใน2สถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้พูดง่ายๆคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้ฟังจึงไม่ได้จะเป็นวิญญาณทิฏฐิแต่เรียกว่าอายตนะแทนในเบื้องต้นท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจตรงจุดนี้ที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าในภพภูมิทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะวิญญาณทิฏฐิ7แถมอายตนะให้อีก2มีสัตวาส9มีภพ3ยังมีภูมิ31ภูมิ31นี่เป็นนัยยะของอรรถกถาที่จะอธิบายถึงอบาย4มนุษย์1สวรรค์6กามภูมิ11รูปประพรมอีก16รูปประพรมอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกเนี้ยได้ไปแล้วยังไงพบตัมบูฝั่งเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอ่ะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดการก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นานแต่ก็ยังมีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านหวังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทางลงท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทุกที่ทางขึ้นก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นขึ้นลงลงทั้งบุญและบาปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ค่าเท่ากันท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามหาหนทางออกก็มาพบว่าองค์8อันประเสริฐจะเป็นหนทางให้ถึงความพ้นจากวัฏฏะวนมาวนไปพ้นจากตายแล้วต้องไปเกิดที่ไหนเหล่านี้พ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐที่ที่อายตนะจะไม่มีอยู่ที่ที่ในตรงนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาศานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีสุขด้วยไม่มืดแต่ก็ไม่สว่างนั่นคือนิพพานตะบวงเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรค8มรรค8ในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเจาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้ถึงจะขึ้นฝั่งไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกไปมีเกรดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกนั้นมีอยู่ภพพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธาวาสสุทธาวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทธาสาทุสสีและอกนิฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นภพชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้นซึ่งก็อยู่ในชั้นพรหมท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้า ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
5: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียว ได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
6: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10แล้วนะครับปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงาน New Media นะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้านน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปภ.ก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างนะพี่เฟิร์สนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
0: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้นะมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล กระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
1: ครับผม
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้องๆได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้องๆได้เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันทน์บางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันทน์บางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้อยๆพูดถึงเรื่องของ Big Cleaning Day เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำลดนี่ขยะขยะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเครื่องย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับ ให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบๆที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: พี่น้องประชาชน
0: มาช่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวันร่มกล้าวก็อย่างน้อยก็เนี่ย 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ 10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันเคหะร่มกล้าวแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนล่มเกล้าที่หักคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกลับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเคหะร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการน้ำมาการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงขนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมที่ขาร่มเกล้าด้วย
1: พี่เฟิร์ส
0: ซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
0: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
1: พูดได้น่ารักมาก
0: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
1: มา
0: ข
1: าย
0: อาหารกัน
1: ปรับตัวตลอดเวลา
0: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายกลางน้ำกันเลย
1: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
0: ่
1: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
0: ๆใช่แล้ว
1: อันนี้ต้องยอมรับเลย
0: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตบึงกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตราชกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทมเนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปค.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
1: ครับอันนี้สำคัญ
0: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์ส
1: แล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
0: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโหเฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆหลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม.1555แจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนเนี้ยเราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันยายนเวลาประมาณ 5:30 นได้ที่ห้องกองบัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับ
0: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคด้วยพี่เฟิร์สศ
1: ู
0: นย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2 ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24 ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่

0: ปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองตั้งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภเองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม6:29ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยนะที่ระยอง
0: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์วันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันทร์เป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000 กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้น

ผูกกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29 กันยายน 2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29 กันยายน 2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29 กันยายน 2569นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.สำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัด

0: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8:30 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9:00 น.เป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าชานัลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา53นาทีค่ะนับถอยหลังเหลือ12วันค่ะพี่เฟิร์สเน
2: ี่
1: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะย
2: ิ
1: ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
2: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยส่วนความชัดเจนไม่ต้องสับสนแล้วนะในเรื่องของการยืนยันนะคะการใช้เกณฑ์เยียวยาซึ่งทางด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2519โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
2: ้
1: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่

0: กภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย 2 ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570คือปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
0: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
1: เรื่องกีฬาย
0: ิ้มกัน
1: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
0: เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4x100ด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์ส
1: ใช่ครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีธาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานนะเมื่อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
0: โอ้เย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา4x100ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน่ารักมาก
1: ทุกคน
0: ค่ะ
1: เป็นสีสัน
0: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่าชอบว่าเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้วดิฉันจะพูดภาษากลางแต่พูดเป็นภาษาเหนือน่ารักมากนะคะคือเราดูไปเนี่ยมีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะพี่เฟิร์ส
1: จริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
0: อง
1: ผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
1: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่วมจอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยากัน
0: ใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร์สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
1: ิเป็นไงบ้าง
0: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพลร้อยนายเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพล
1: ัก
0: ษณ์
1: แล้วก็ได้คำตอบมีไว้ทำไมนะครับ
0: ค่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลัง